0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรภายใต้4ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพรและการเรียนรู้ในระดับนานาชาตินายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการตลาดการใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพตลอดจนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้แนวคิดเชียงใหม่มหานครสมุนไพรเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบสมุนไพรของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพรและการเรียนรู้ในระดับนานาชาติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรภายใต้4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาเกษตรกรและผู้ผลิตสมุนไพรส่งเสริมภูมิปัญญาและการแปรรูปสมุนไพรมุ่งยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและการผลิตรวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการผลิตสมุนไพรยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมสมุนไพรของจังหวัดยุทธศาสตร์ที่3การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพมุ่งเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพรวมถึงการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยุทธศาสตร์ที่4การส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมุนไพรในระดับนานาชาติโดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสมุนไพรภูมิปัญญาล้านนาและแพทย์แผนไทยการวิจัยและการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรโดยในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินโครงการภายใต้4ยุทธศาสตร์รวม18โครงการงบประมาณ 17,102,600 บาทขณะที่แผนขับเคลื่อนในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2571มีการวางกรอบการดำเนินงานเพื่อสานต่อการพัฒนาสมุนไพรอย่างต่อเนื่องทางด้านการยกระดับวัตถุดิบและการแปรรูปการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการการพัฒนาตลาดสมุนไพรการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสมุนไพรการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรการส่งเสริมช่องทางการตลาดการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนารวมถึงการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรในระดับนานาชาติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมพุฒชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดน้ำอยุธยาครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่มีอะไรน่าสนใจมากมายเลยครับแต่ว่าผมไม่สามารถจะไปเดินดูได้ทั่วเพราะวันนี้ผมมีงานเข้าครับต้องไปสำรวจการใช้ภาษาของคนไทยครับถ้าจะว่าไปคำว่างานเข้าเป็นอีกคำหนึ่งที่มีความน่าสนใจครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าคนทั่วไปเข้าใจว่าคำว่างานเข้าหมายถึงอะไรครับ
1: มีงานทำอ่ะก็มีคนมาจ้างให้เราทำ
2: มีคนมาให้ทำงานจ้างทำงาน
3: คือมีงานเข้ามาค่ะอาจจะเป็นงานที่เจ้านายสั่งขึ้นมาหรือว่าพ่อแม่สั่งเราให้เราทำอย่างนี้ค่ะ
0: คำว่ามีงานเข้าในพจนานุกรมคำใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงมีคนจ้างทำงานมากเช่นเปิดบริษัทได้ไม่นานมีงานเข้าล้นมือในปัจจุบันคำว่างานเข้ายังมีความหมายหนึ่งซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเราไปดูครับว่าคนทั่วไปเขาให้ความหมายกับคำว่างานเข้าว่าอย่างไรกันครับ
4: ก็เหมือนมีเรื่องเจ้าของในงานเนี้ยค่ะแบบว่าโดนทำเราทำงานผิดพลาดอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
5: มีเรื่องเดือดร้อนมีความผิดงานเข้าครับพี
6: ่พอดีเมียจับได้งานก็เลยเข้าเลยครับ
0: ใช่แล้วครับคำว่างานเข้ามีอีกความหมายหนึ่งก็มีอยู่ในพจนานุกรมคำใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถานโดยให้ความหมายไว้ว่าคำว่างานเข้าหมายถึงมีเรื่องเดือดร้อนปัญหาความยุ่งยากที่ต้องแก้ไขเช่นงานเข้าแต่เช้าเลยหรือพอมาถึงก็ถูกนายเรียกไปด่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กรมพละศึกษาเปิดศึกดวลแข้งสุดยิ่งใหญ่ฟุตบอลชิงชนะเลิศ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2569ขน12ทีมร่วมชิงชัยที่สนามกีฬามหาราชอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2569โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรตินักกีฬาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากกรมพละศึกษาและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21สิงหาคม2569โดยในรอบชิงชนะเลิศนี้มีทีมฟุตบอลตัวแทนจากในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา4อำเภอผ่านเข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้น12ทีมได้แก่จังหวัดปัตตานี5ทีมจังหวัดนราธิวาส3ทีมจังหวัดยะลา2ทีมและจังหวัดสงขลา2ทีมสำหรับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและรองชนะเลิศอันดับ3รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลทั้งนี้คณะผู้จัดงานยังได้มอบเงินสนับสนุนบำรุงทีมให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง12ทีมทีมละ 30,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไปอีกด้วย
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่ทินคะช่วงบ่ายนี้หนูขอลากลับบ้านก่อนนะคะจะพาแม่ไปหาหมอที่คลินิกอะค่ะ
1: ได้จ้ะแต่เอ๊ะเล็กพูดคำว่าคลินิกใหม่สิ
0: คลินิก
1: ไม่ใช่แล้วเล็กพูดผิดแล้วนะครับต้องพูดว่าคลินิกไม่ใช่คลินิกเพราะคำนี้ใช้สระอีสะกดไม่ใช่สระอีเข้าใจไหม
0: เข้าใจแล้วค่ะแต่สงสัยว่าคลินิกก็เป็นสถานพยาบาลรักษาโรคเหมือนกับโรงพยาบาลแต่ทำไมถึงเรียกว่าคลินิกล่ะคะหรือพื้นที่เล็กกว่าก็เลยเรียกว่าคลินิก
1: อ๋อมันไม่เกี่ยวกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะ
2: คลินิกเป็นคำเรียกสถานพยาบาลของเอกชนซึ่งปกติไม่รับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยภายในเช่นแพทย์หลายคนเปิดคลินิกส่วนตัวรักษาผู้ป่วยในตอนเย็นและในวันหยุดราชการนอกจากนี้คำว่าคลินิกยังใช้เรียกหน่วยที่รักษาโรคเฉพาะทางในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและของเอกชนด้วยเช่นโรงพยาบาลหลายแห่งเปิดคลินิกโรคผู้สูงอายุเพื่อรักษาโรคให้ผู้สูงอายุเป็นพิเศษคำว่าคลินิกเป็นคำมาจากภาษาอังกฤษสะกดว่า CLINIC พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542กำหนดให้เขียนคลินิกออกเสียงกันทั่วไปว่าคลินิกแต่ทั้งนี้คลินิกหลายแห่งอาจเขียนแตกต่างกันออกไปจากนี้ก็เพราะได้มีการเขียนกันมาก่อนที่ราชบัณฑิตยสถานจะกำหนดการเขียนนี้ขึ้น
1: เป็นยังไงพี่อธิบายชัดเจนไหม
0: ชัดเจนมากเลยค่ะคลินิกเป็นคำเรียกสถานพยาบาลของเอกชนซึ่งจะไม่รับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่หนูสงสัยว่าทำไมพี่ทินรู้เยอะอย่างนี้คะหรือไปแอบจำใครอธิบายมาละสิ
1: ไม่บอกไปทำงานต่อไปแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายพาแม่ไปหาหมอนะ

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: วันศุกร์ข้อมูลประกาศเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามข้อมูลข่าวสารด้านภัยต่างๆจากกรมประชาสัมพันธ์
2: รับทราบปฏิบัติ
1: และอย่าลืมทำความเข้าใจภัยต่างๆรับความรู้และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
2: รู้ภัยเข้าใจรับมือได
1: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลก
4: พยายามไม่ได้การันตีว่าจะไม่พ่ายแพ้แต่ที่แน่ๆความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสังคมเดียวกันค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่าน
1: ดี
0: ผู้ชมท่านผู้กว้างที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้รายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็กลับมาพบกับท่านผู้กว้างเช่นเดิมนะครับถึงเราจะมาพบกับท่านผู้กว้างในวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเศษหรือลั่ง9ต้นจวง9นาฬิกากับจนถึง10นาฬิกาโดยประมาณนะครับต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังระบบ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่าตานจะไปกว้างย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่ารายการสังคมเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาพบกับตานผู้กว้างตรงกับวันอาทิตย์วันที่16
1: ค่ะ
0: ที่5คมนะครับพุทธศักราชร่องปันนารอย69ซึ่งรายการนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านพ่อบุตรบันรวนนบนะครับที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังถึงวันนี้ครับผมจรวงเป็ดทรงและก็คุณวัฒนา
1: สีปรองค่ะ
0: ที่ปรองนะครับหรือว่าลูกงำลูกงำนะครับเป็นผู้นำเรื่องรายการเราก็จะนำเรื่องเล่าครับต้นหมากเราจะมาเร่งเรื่องก้องก้นปีการนะครับเผื่อให้ท่านผู้กว้างได้รับทราบได้รับรู้นะครับเนื่องจากบางครั้งบางทีก็ก้นปีการเราก็ถึงไหวกลางลั่งนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเราก็ช่วยพยายามดึงมาไว้ข้างหน้าเผื่อให้โกไดเอ็นโกไดรูมั้ง
1: ให้ได้เดินพร้อมๆไปกับคุณตาดีนะคะ
0: กับผมได้ก็ว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันโดยที่ว่าไม่ถึงไกลไว้ข้างล่างก็ให้เป็นไปตามทะลุแกนนั้นนะกับตามที่ว่าต่างหน่วยราชการก็มีทะลุแกนไว้ถึงเราก็ในฐานะที่ว่าเราเป็นคนปีการเราก็ตรงมาไอ้ไรช่วยเลือกตัวเองเผื่ออยู่ได้ในสังคม
1: ต้องมาเรียนรู้การจ่ายชีวิตค่ะ
0: ซึ่งการแต่ว่าจะช่วยเลือกตัวเองให้อยู่ได้ในสังคมเราก็ต้องมีการศึกษามีการอบรมไม่งั้นเราไม่รู้วิธีการการแต่ว่าป่าตัวเองออกมาสู้สังคมหรือนะเพราะฉะนั้นเราก็ออกมาสู้สังคมด้วยที่การออกมาเป็นสมาชิกกองสมาคมคนปีการนะครับไม่ว่าปีการหนึ่งปีการใดศาลก็สามารถออกมาเป็นสมาชิกได้นะครับโดยเฉพาะสมาชิกกองสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังสมาชิกกองแกนก้าหรือว่าอะไรปีการต่างร่างกายนะครับ
1: ประเภทความเคลื่อนไหวนะ
0: ต่างการเคลื่อนไหวหรือว่าต่างไอ้นู้ก็ต่างการได้ยินหรือว่าอู้นัวหรือว่าติดๆเลยทุกความปีการนะครับก็มีสมาคมเม็ดนะครับสามารถมาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมตามลักษณะความปีการของฐานได้นะครับโดยที่ว่าต่างสมาคมนั้นๆก็จะสารนี่กับไปเรียนรู้การจ่ายชีวิตหรือว่าไปอบรมการใน
1: ได้ประกอบอาชีพ
0: การประกอบอาชีพนะครับเพราะว่าถ้าว่าเราได้รับการอบรมในอาชีพนั้นๆตามลักษณะความพิการเพราะว่าความพิการแต่ละพิการการประกอบอาชีพมันไม่เหมือนกันนะ
1: ค่ะใช
0: ่การเราก็ออกมาเรียนรู้ได้นะครับเพื่อนำป่าตัวเองให้ได้มีอาชีพทำจะมีรายได้อยู่ได้ในสังคมยังมีความทุกข์เหมือนเปลือยเหมือนคนปกติคนเราแต่มันคงจะเหมือนเลยนะแต่ว่าเหมือนมันเป็นไปไม่ได้เลยแหละ
1: คือให้เหมือนคนตาปกติมันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็มีความใคร่ครึ่งเราพยายามที่ว่าให้เหมือนเขาไว้มากที่สุดค่ะโดยการที่ว่าออกมาเรียนรู้ต่างๆที่สมาคมก็โซนายนะคะ
0: ครับผมต่างสมาคมกับบางที่บ้างวีจ้าบ้างกันเองเราก็ไม่สามารถที่จะให้การอบรมได้เราก็จะต้องไปอบรมที่สมาคมคุณตาบอดตามหน่วยต่างๆตามรุ่นต่างๆก็เปิดนะเราก็จะนำจะนุ่นแล้วก็ให้ฐานได้มีความรู้นะครับครับเพราะฉะนั้นก็สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมแต่ละสมาคมได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลูกอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อวันที่ทิพซ่องทิพผ่านมา
1: ทิพซ่องทิพผ่านมานี่สมาไอ้ซิดเก่าค่ะซิดเก่าสมาร์ทโฟน
0: กับ
1: ที่อัดย้ายมีการอบรมสมาร์ทโฟนอัดย้ายนะคะ
0: ค
1: ือต้องการให้คนตาบอดเรานี่ได้ใช้โทรศัพท์แบบสัมผัสเหมือนกันแบบสมาร์ทโฟนโดยการที่ว่าเราไปอบรมมาการใช้ทอล์กแบ็ก
0: ครับ
1: แอสซิสแตนต์เออว่าคำสั่งเสียงเออต่างๆด้วยที่ว่าอาจารย์ก็มาซ้อนมาเร็วฝึกเซตเราได้มาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะในบางที่นะลุงนะเราอีตัวเคยแต่ว่าเราตามไม่เห็นเราตามไม่ได้เราต้องคอยคนนู้นคนนี้แต่ว่าเมื่อเราไปเรียนไปอบรมมาเราสามารถเข้าไปได้ค่ะในท็อกแบ็กแล้วก็เราสร้างได้ตัวห้าคนนู้นคนนี้อีเล่นั่งอีฟังเพลงไรเราสร้างได้หมดค่ะสำหรับคุณตาบอดค่ะ
0: ครับยิงตวงนี้มันแบบไปเจนีนายก้องเอ๋ยก้ามาช่วยลายหมากไม้นะครับตอนนี้คุณตาบอดถ้าหมากก้าไปเล่นลายเล่นเพชรไร้ลายเม็ดนะครับไอ้ตัวทับมากไอ้ต่างๆแต่ว่าไม่มีเบอร์ไม่มีชื่ออยู่ในซิมเราก็ถ้าว่าเรารู้จักเบอร์นะครับก็ตั้งไปได้
1: ตั้งได้ค
0: ่
1: ะ
0: โดยเฉพาะหน่วยงานราชการเนี่ยเราไม่ต้องมีเบอร์เลยถ้ามาตั้งไปเลยว่าให้มันตู้หน่วยงานไหนมันก็จะตู้ให้
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นี่วันนี้เลยวันนี้เป็นวันแรกที่ว่ามีการอบรมการใช้ AI ในทักษะการใช้ AI ในการร้องเพลงแต่งเพลง
0: ครับ
1: ทีนี้เราได้เต้นกันแล้วเราตอนนี้ AI จะเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันเรามากเลยไม่ว่าตั้งคุณตาดีหรือว่าคุณตาบอด
0: ครับ
1: ตอนนี้ AI เข้ามาช่วยได้หลายอย่าง
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะสร้างงานนู่นสร้างงานนี่แม้แต่ว่าออกสคริปต์ในการพูดหรือว่าแบบฟอร์มไรตอนนี้เราก็สร้าง AI ได้ค่ะ
0: ครับก็ลุงเมฟดูล่าอยู่ตอนนี้ก็จ่ายเที่ยงลุงพูด
1: คือโอ้จ่ายเสียงตัวเองตัวนี้
0: มันคือตามไรก็มากกว่ามาควางเสียงตัวเองตบออกมาเลยเป็นเสียงของลุงเอง
1: จ่ายลุงคุยกับเสียงลุงเองแล้วตอนนี้จ่ายโลล่าตัวนี้กำลังมานิยมอยู
0: ่ครับมันก็ให้ความรู้เหมือนกับ Google นั่นแหละมันง่ายกว่ามันก็ไอ้เหม็นแก่ได้เหม็นกันเนี่ยเพราะว่ามันมีไอ้ได้ไอ้มันมีไอ้นั่นอยู่ต่างๆอยู่แล้วนะ
1: มันมีแอปมีคำสั่งแล้วอยู่เรียบร้อยค่ะเราหยิบบอกไปได้มาได้ตามแม้แต่ว่าเราหนังรถเราตามว่าตอนนี้เราอยู่เนาะมันก็บอกได
0: ้ครับ
1: เอ็นวันก่อนที่อํากลับมาจากหาดใหญ
0: ่ครับ
1: ถึงไม่รู้เลยว่าหนังรถมาถึงไหนพอตามว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนมันบอกเลยว่าอยู่ปัตตาลุง
0: ที่ไปตรงนั้นใจเวลาตาได้มันบอกอะไรมัน
1: ใช่ค่ะ
0: อ้างจากที่เราโยกไปกี่กิโลใจเวลาเดินทางกี่นาทีกี่ชั่วโมงมันบอกอะไรมัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็กวางเปล่งก้นและกรงเปล่งนะ
1: ได้ครับกวางเปล่งกันก้นนะคะ
0: ครับเดี๋ยวมาพบกันจวนต่อไปนะครับเชิญรับกวางกับผม

0: ครับช่องเพลงโปรๆก็จบไปนะครับจากรายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังครับซึ่งมาออกอากาศต่างสวทตรังนะครับหรือว่าสถานีวิทยุกระจายแจ้งแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังการที่แบบจุดตรงไม่เกิดนะครับจึงมีกระผมจะลงไปส่งแล้วก็คุณวัฒนาที่ปรองนะครับครับหลวงอ่ะเมื่อวันที่12
1: โอ้วัน
0: ที
1: ่
0: บ้านมา
1: วันเมย์วันเมย์โอ้ได้อ่ําได้กลับไปไหว้เมย์แล้วแล้วก็ไปบอกเมย์กันว่าลูกอันมาเป็นดีเจซื้อวิทยุไปให้เครื่องนึงกันนะลุงเออเหลือนตังไว้ให้แล้วนะเมย
0: ์ครับ
1: เออถ้าสงสัยฟังอยู่ได้ตอนนี้ก็โยนล่างวันเมย์นะคะทุกๆคนเมย์ก็บอกว่าเมย์พ่อเมย์คือพระที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราจะเลี้ยงรุ่งท่านสักกี่ร้อยรุ่งก็ไม่ถาวกับเราตักข้าวให้แม่กินหนึ่งจานนะคะ
0: กับผม
1: ก็
0: ทุกคนนะมันก็ต้องมีโปมีแม่โปตึงไม่ต้องตึงวันแม่เราก็พกรักแม่ได้
1: ใช่ค่ะรักได้ทุกวันแม
0: ่ต้องรักทุกวัน ลุ่งนี้ตอนนี้ได้แต่ลำลึกแล้ว
1: เออใช่
0: เนื่องจากไม่มีแม่แล้วเมื่อก่อนนะตอนลุงตาโบสไม่พอถึงวันแม่นี่ลุงจะตู้ไปบอกแม่ทุกครั้งที่มีวันแม่บอกว่าแม่ผมรักแม่นะแม
1: ่น้ำตาซึ้งแล้วอะไรตอนนั้น
0: น้ำตาซึ้งแม่ว่าเออมึงก็ดูแลลูกกับป๋าไปดีนะ
1: เ
0: ออดูแลให้ดีปันนูปันนีไว้ป้อนมาแล้วแหละ
1: คนแม่ดีที่สุดแล้ว
0: ลุงก็บอกว่าลุงอยู่ได้ถึงว่าโบสถ์กันนี้ไม่ปลื้มไม่ต้องกงเฉยไม่ต้องกล้วยเฉยตอนนี้ก็ทุกข์กับบาปเรากันดูแลไปตามอัตภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าก็ให้แม่ดูแลทุกข์กับบาปของตัวเองนะ
1: ค่ะวันแม่เราก็ไม่มีอะไรให้แม่นอกจากความรักแล้วก็เป็นลูกที่ดีของแม
0: ่นั่นแหละ
1: แต่ตอนนี้เราก็มาเป็นแม่คุณเราก็เป็นแม่ที่ดีของลูกเออใช่เราเป็นแบบอย่างให้ลูก
0: ลุงดีใจวันแม่วันนั้นลูกเต้าตรงรูปตรงกำวยพรมาเก้าเครื่องของแม่ก็แล้วก็วยพรโผวยพรแม่ลุงก็ปลื้มใจนะ
1: น้ำตาซึมแล้วเลยนะ
0: ซึมเออดีใจเราก็ปลื้มใจแต่ว่าลูกยังระลึกถึงคุณของพ่อแม
1: ่
0: เราก็นึกถึงลูกถึงพ่อถึงแม่อยู่ตลอดเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนที่ว่าจะต้องตอบแทนบุญคุณที่ว่าตาลเคยเลี้ยงดูเราเคยดูแลเคยรักษาเราได้รำได้เรียนกับพ่อแม่ถ้าว่าไม่มีพ่อแม่เราไม่จะสามารถที่ว่าไปรำไปเรียนได้ด้วยตัวเองนี่เพราะว่าตัวเองมันไม่มีอันตําไม่มีทุนไม่มีเงินไม่มีตังนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็คนที่เป็นลูกไม่ว่าจะมีอายุเท่าใดนะครับเราก็ต้องรำลึกถึงคุณงามความดีความที่ว่ามีบุญคุณของพ่อแม่นะครับถึงว่าฐานไม่มีแล้วก็เหมือนกับมีอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเหมือนกับพ่อแม่อยู่ข้างตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไปไหนมาไหนเราก็ต้องรำลึกถึงฐานอยู่ตะเบื้อนะครับแล้วว่าเราจะลึกถึงฐานคิดว่าเราก็คงจะมีท่าทีและก็มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันนะเพราะว่าเราตื้อว่าเราไม่ประมาท
1: ใช่ค่ะก็บอกว่าไอ้เนี่ยการเลี้ยงดูทบแทนแม่ทบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่ภาระนะคะไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ภาระแต่เป็นสิ่งที่เราเป็นลูกต้องกระทำ

0: ตอบแทนคุณ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าไม่มีใครรักเราเต่ากับโผกับแม
1: ่กับผม
0: เออไม่มีรักใดแต่ว่าย่ายว่าแม่เลี้ยวนะคะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ในวันแม่นี่ก็ค่อยแม่ถูกตกฐานนะครับถือว่าขึ้นถือว่าเป็นแม่แล้วก็ค่อยมีความทุกข์นะ
0: สุขภาพแข็งแรง
1: ครับผม
0: อยู่เป็นร่มผู้ร่มไส้ของลูกๆล้านๆนะคะ
1: ครับ
0: เออเรามาอวยพรยนต์ล่างไงแม่กัน
1: เพราะว่าม
0: ันไม่ตรงกับวันของเรานะลุงนะ
1: ไม่ตรงกับวันที่เราจัดรายการ
0: จ่ายที่เราก็เลยมาอวยพรให้แม่ทุกฐานสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มผู้ร่มไส้ของลูกล้านๆนะคะ
1: ครับผมว่างนี้นะอากาศเปลี่ยนแปลงกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศว่าฝนจะตกหนักยิ่งกับตอนนี้ภาคใต้เราก็ก้าวสู่ฤดูฝนก็ค่อยตกๆฝนนะครับโดยจะโผล่กลุ่มโปรบางเรานี่ครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับอย่าจะให้ตรงเจ็บตรงใกล้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ลูกไปใกล้เจ็บมันก็มีมากนะลูกอำนา
0: จใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นไอ้ลูกใกล้จีนูใกล้จีนูนี่ก็ระวังนะครับตอนนี้มันก็มีอยู่บ่อยนะครับคนที่ว่าเป็นลูกใกล้จีนูพยายามนะครับอย่าเดินบุกลุยน้ำลุยโคลนนะครับเพราะว่าบางทีนู่นไปเหยวไปวายนะครับนู่นจะเป็น
0: รูปไม่รู้นู่นไปถึงไหนมั่ง
1: กับป้อมเดียวติดเชื้อบางทีตาเราตีนเราเป็นแผลมันจะได้รับเชื้อของลูกที่นู่นก็เป็นนะครับลูกที่นู่นนี่อันตรายลูกครับ
0: ค่ะอันตรายมาก
1: อันตรายมาก
0: บางคนถึงกับต้องตัดขานะ
1: มาถึงแก่ชีวิตนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงแก่ชีวิต
0: ปักเดียว
1: ปากแก้วเป็นมาแล้วแต่ว่าโครงไปปบโม่ที่ว่าเฉียวชันนั่นนี่พอดีโม่คนเล็กนู่ยังว่าปลาแก้วเป็นไรนู่อยู่นู่เป็นไรลูกใกล้เหลือโรคโรคดีโม่ใหญ่มากโม่ใหญ่ว่าไม่ใช่ใกล้เหลือโรคตรงนี้จีนู
0: ่ประสบการณ์ปลาแก้ว
1: ซึ่งแกว่านี่ต้องตรวจรอบนะตรวจรอบจ่ายยาโกนแล้วว่าตอยตามันได้ไหมตอยยังตามันอยู่เรื่อยไม้เพราะว่าตอยยังกลับไม้ตกลงปรากฏว่าตอยตามันมันกลับก้องเตี้ยออกมาคนเม็ดเลยต้องบังคับการกินน้ำบังคับการกินน้ำและบังคับหวานใต้กลับใต้ออกมาเต่าหรือว่าไกลเกี้ยงกับสิกินก็ไปไม้อยู่ไร่ว่านตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลสังก็ปลดปล่อยเพราะว่ามันใกล้ไม่ทันไล่วันนั้นถึงมาโรงพยาบาลแต่คนเช้าว่าใกล้ที่นู่นมันจะปวดกล้ามเนื้อนะปวดกล้ามเนื้อมากเดินไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นถ้าว่ามีอาการไหนใกล้ซุ้มปวดกล้ามเนื้อก็ให้รีบต้องโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าไล่วันมันอันตรายมันต้วนมากมันจะตึงแก่ชีวิตโดยจะผัวผู้ชายจะไปเรียกว่าผู้หญิงนะเพราะว่าข้างบ้านลุงนี่มันก็มีประสบการณ์อยู่แล้วก็ไม่มากก็กินอยู่แต่ยาแก้ปวดตกลงปวดร่วงโรงพยาบาล
0: เรียบร้อย
1: โรงพยาบาลช่วยไม่ได้ก็เสียชีวิตซึ่งที่ข้างบ้านลุงที่ปัดลุงต้นมาก็ตำหน้าแล้วนะเหมือนคน
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นก็ไล่คนในที่ชีวิตไปโปรไอ้ไ
0: ก่นู่นนี่เลยนะ
1: ไก่ที่นู่นนี่นะ
0: เพราะฉะนั้นหญิงเราเป็นคนเปราะบาง
1: กับผม
0: ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษสักนิดนึงไปไหนมาไหนใส่รองเท้า
1: ใส่เกือบ
0: อย่าลืมไม้เท้าอย่าลืมไม้เท้านี
1: ่มันมีอยู่ในคนตาบอดไปลืมไม้เท้าไว้งงเม็ดเลย
0: ไปได้ปลื้มเหล่าไม้เท้าน
1: ี่จะได
0: ้ต้องดูแลตัวเองนะฮะช่วงนี้ฝนฟ้ามันตกตามไปฤดูกาลของฝนไปแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกับเรานี่แหละเป็นคนโปรบางเราก็ต้องพยายามเป็นน้ําที่ว่าไม่เต็มแก้ว
1: ครับ
0: ต้องเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วแล้วเรา
1: อย่าล้นแก้ว
0: อย่าล้นแก้วต้องให้ไม่เต็มเผื่อที่ว่า
1: จะ
0: หาโน่นนี่นั่นหน้านี่มาเติม
1: ครับ
0: แต่เราไม่ล้นแก้วเติมไม่เต็ม มันเป็นสิ่งที่ว่าต้องห้ามมาใส่ตัวเองห้าความรู้ด้านโน่นนี่นั่นมาเพื่อที่ว่าเราจะอยู่ได้ในสังคมที่ว่าเรามองไม่เห็นนะคะ
1: กับโดยที่ว่าเราไม่ต้องพึ่งพาสังคมมากจนเกินไป
0: ใช่เราอย่าเป็นภาระเพื่อนนักเลงเลงภาษาบาลี
1: กับผม
0: คือว่าเราอย่าเป็นภาระเพื่อนพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดโดยที่ว่าเราสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะแล้วสมาคมก็จะส่งเราไปเรียนนู่นเรียนนี่อบรมการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพ
1: ครับผม
0: และสิ่งที่ว่าต่อไปก็คือเราไปอบรมแล้วในวันที่20ว่านะลุงนะ
1: ครับผม
0: ที่ว่าเราไปอบรมแลกเงินทุนที่ว่าเราจะมาทําประกอบธุรกิจของคุณตาบอด
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าแลกเงินทุนวันที่เท่าไหร่อ่ะลุง
1: การกล่าวถึงแลกเงินทุนของการประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพของคนพิการวันที่21ถึง23
0: ค
1: ่ะที่งานกลุ่มนี้นะครับที่โรงแรมลีโก้ซะว่าโรงแรมเมืองลีโก้ที่นครที่ธรรมราชก็คงจะไปรับการอบรมมาเพื
0: ่
1: อได้รู้เรื่องการกล่าวถึงแลกเงินทุนเพราะว่าต้นหมากคนปีการมักจะไม่ค่อยรู้ว่าแลกเงินทุนมันอยู่ตรงไหนต่ำพื้นที่จะได้เงินทุนนั้นมาเพื่อประกอบอาชีพนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับกระจวงนี้กวางปริงคนรักตรงปริง
0: ได้ค่ะ
1: เชิญรับกวางกับผม
0: ค่ะ

0: กาดร้องเพลงโปรดจบไปแล้วนะครับจากรายการสังคมเดียวกันนะครับก็ลูกรายการสังคมเดียวกันเราเดินทางมาถึงช่วงรุดตายของรายการนะลูกมีอะไรที่ว่าจะคุยกับท่านผู้กว้างมั่ง
1: ค่ะอยากบอกว่าทุกคนนะคะอําจะย้ําทุกครั้งที่ว่าออกรายการว่ามีเพื่อนมีญาติมีพี่น้องไม่ว่าจะพิการประเภทไหน
0: ครับผม
1: เดินเข้ามาในสมาคมนะคะสมาคมยินดีต้อนรับทุกฐานและพร้อมที่สนับสนุนและก็ส่งเสริมในการประกอบอาชีพในการเรียนรู้ส่งเสริมในทุกๆด้านเพื่อที่ว่าจะให้ทุกคนนำไปประกอบอาชีพได้โตยศในชีวิตประจำวันได้นะคะ
0: ครับผม
1: เพื่อลดปัญหาภาระทางสังคมเราจะได้เดินไปพร้อมๆกันโดยเทวาเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างล่างดังที่ก็ว่ากันนะคะ
0: ครับเรายืนได้โดยลำแข็งลำกล้าตัวเองได้ถ้าว่าเราได้รับการอบรมเรื่องด้านอาชีพมานะเพราะว่าเราจะได้ประกอบอาชีพแล้วก็จะมีรายได้เราก็จะอยู่ได้ในสังคมโดยที่ว่าไม่ต้องพึ่งพาสังคมมากจนเกินไปไม่สังคมไม่ต้องมาเป็นภาระกับเราก็ไม่ต้อง
1: ปาราตรงนั้น
0: กับป้อมยกปาราออกไปคือจากแต่ว่าทั้งกลุ่มรับปาราเต็มๆก็ปาราตรงนั้นมันจะได้บางเบาลงไปเหนืองจากคุณปีการเราสามารถดูแลด้วยตัวเองเพราะว่าเรามีอาชีพมีอันตั้มนะ
1: ก็ใช่ค่ะแต่ว่านั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเปิดใจก่อนค่ะอย่างแรกต้องเปิดใจรับสิ่งที่เขาให้มาเผื่อสิทธิ์ของทุกคน
0: ช่วงแรกคือถ้าเราปีการเราต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นคนปีการแล้ว
1: ต้องยอมรับตัวเองก่อนปรับสภาพตัวเองปรับสภาพจิตใจยอมรับตัวเองให้ได้ว่าตอนนี้เราไม่ปกติเมื่อไรก่อนแล้ว
0: ครับผม
1: แล้วก็จากนั้นทำใจยอมรับได้แล้วออกมาข้างนอกออกมาพบสังคมภายนอกอยากเก็บตัวอยู่กับบ้านคนเดียว
0: ครับผม
1: เราจะได้พบว่าข้างนอกนั้นมันมีอะไรดีวะสวยๆงามๆอีกมากมายแม้ว่าเราตาไม่เห็นแต่เราอาจจะว่าสัมผัสด้วยใจด้วยมือคำพูดพูดคุยกันเพราะว่าสังคมคนตาบอดนี่เราจะเน้นการพูดคุยมากว่า
0: ค
1: ือคุยกันเดินไปถึงชนโทษนะคะใครคะแบบนั้นเราจะคุยกันได้ค่ะดีว่าเราอยู่บ้านคนเดียวค่ะ
0: มันช่วงแรกๆบางทีเราแต่ว่ามาตาบอดไม่ช่วงแรกๆเราจะทำใจไม่ได้นะทำใจไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเราก็ออกมารู้ทั้งกลุ่มนี่นะทั้งกลุ่มมันจะได้เปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราเป็นในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าว่าเรามุกมุ่นอยู่แต่ร่วนงานรวมเราคิดไปเรื่อยนั้น
1: คิดมาก
0: คิดไปเรื่อยทีนี้คิดอยากทำลายตัวเองแล้วทีนี้ไม่อยากอยู่แล้วอยากจะ
1: ไม่อยู่แล้วชีวิตนี้ไม่อยู่แล้ว
0: อยากไอ้ว่างๆไปเถอะ
1: ว่างสักที
0: จึงเพราะฉะนั้นก็ถ้าว่าตัวเองว่างๆก็ออกมารู้ทั้งกลุ่ม
1: ใช่ค
0: ่ะมันจะได้ใกล้ความกังวลความคิดหมากตรงนั้นอารมณ์เราก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้ามาอยู่ได้ในทางคุ้มอยู่ได้กับลูกกับล้านนะครับ
1: ใช่ออกมาจึงจะได้รู้ว่าเราไม่ใช่ตาบอดคนเดียวนี่คนตาบอดก็ลุยนุกกันเปลือ
0: นุกโอไม่ใช่ตาบอดเรานุกมุกกันไม่ใช่ได้กลิ่นบางคนอู้เต็มไม่ก็ได้ยินก็ไปกันแล้วเบอร์ก็ยังอยู่กันได
1: ้
0: เนี่ยกับเรามาประทุมประท่านกันจนว่าเราจะได้อยู่ได้ในทั้งกลุ่มแต่ว่าพอมาพบกันคุณนู้กับบุญนักว่าจ้านคุณนู้เหมือนจ้านเบอร์รู้กันได้เพราะฉะนั้นเราก็อยู่กันนกนี่ครับสามารถใช้ชีวิตเดินหน้าโตไปกันได้นะครับเราอยู่กันในตั้งกลุ่มย่างมีความทุกข์อยู่ย่างผีย่างนองย่างเปื่อนย่างหยาดกันนะครับเราช่วยเหลือถึงกันและกันนะครับที่ว่ามาอยู่ในสมาคมอยู่ในตั้งกลุ่มเรามีไรเราก็เพื่อเป้กันนะ
1: ค
0: ุณได้ไม่รู้เราก็แนะนำไอ้ก็ทำปนันทำปนีทำในต่างที่ว่าไอ้ก็อยู่ได้นะถิ่นการเดินต่างช่วงเล็กๆก็ไม่รู้ที่ว่าการจ่ายไม้ตาปันปื้อคนที่เรียนมาแล้วก็เหนื่อยว่าเดินปนันปนันโคไปปนันจะเล่ไปปนันจ่ายไอ้ใกล้ได้กัน เทียบปลักต้มน้ำร้อนอุ้งก้าวแล้วเกิดบุตรเคยเรียนมาแล้วก็กันเหงาเมื่อก่อนลุงใจตัวเทียบลูกโหลตัวก๋วยจั่วโอ้นั่นก็ไม่ทีนั้นเนี่ยผมอายุเนี่ยจังกุมก้องคุณตาโบส
1: เกาเลยซ้อนเลยลุง
0: ก็เนี่ยนำให้ก็ซ้อนให้ก็ได้จ่ายมาจนทุกวันก็วันนี้รายการของเราก็มาถึงช่วงทุกทายของรายการ
1: ทุกทายของรายการแล้วค่ะ
0: เวลาหมดนะครับก็อวยพรให้ทุกๆท่านจงมีแต่ความทุกข์นะครับมีโชคไม่ลาบในวันนี้นะ
1: ใช่ค่ะวันนี้วันรวยค่ะวันรวยไม่อยากเป็นแล้วคนซวยค่ะวันนี้อยากเป็นคนรวยค่ะ
0: คนรวยทุกอ้วย
1: คนรวยทุกอ้วยนะคะ
0: ก็ขอบคุณพ่อบุตรบันร่วนนบนะครับที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านทุกๆไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ควบคุมเสียงนะครับที่เปิดเพลงปลุกเราให้ท่านผู้กว้างได้รับฟังนะครับวันนี้รายการตรังคุมการหมดเวลาหมดกระผมจะลงไปส่งนะครับ
1: และการหนองงามวัฒนาสี่โปรงค่ะทองบอกว่าสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีแล้วก็พบกันใหม่ในวันอาทิตย์ต่อไปนะครับ
1: สำ
0: หรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหารือเตรียมคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่46ประจำปี2570ที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหารือการคัดเลือกนักกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่46ประจำปี2570รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือแนวทางการจัดการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาชีวศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขต5ณจังหวัดลำปางในห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2569ก่อนเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศณจังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือนมกราคม2570โดยมีนายอิทธิรัตน์ศรีนารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับชนิดกีฬาที่จังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในรอบนี้ประกอบด้วยฟุตบอลฟุตซอลเปตองตะกร้อบาสเกตบอลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาดโดยเน้นย้ำให้นักกีฬาแต่ละคนเลือกสมัครแข่งขันได้เพียงหนึ่งชนิดกีฬาในนามสถานศึกษาต้นสังกัดและต้องได้รับการลงนามรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและได้ตัวแทนกีฬาที่มีความสามารถและพร้อมสูงสุดสำหรับกีฬาชนิดอื่นๆคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากการเก็บสถิติการแข่งขันโดยให้คณะกรรมการฝ่ายกีฬาแต่ละชนิดของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังดูมดอยู่ค่ะมดตัวนิดเดียวแบกของที่ใหญ่กว่าตัวได้ขนาดนี้
0: ใช่มดเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งมากตัวนิดเดียวแต่สามารถแบกของที่ใหญ่และน้ำหนักมากกว่าตัวเองได้หลายเท่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนู
2: เล็กพริกขี้หนูหมายถึงอะไรครับผมไม่เข้าใจ
0: หมายถึงตัวเล็กแต่เก่งกล้าสามารถทำอะไรได้เก่งเกินตัวเปรียบได้กับพริกขี้หนูแม้จะมีเม็ดเล็กแต่มีรสเผ็ดมาก
1: งั้นถ้าเราอยากจะเป็นเล็กพริกขี้หนูเราก็ต้องไปแบกอะไรที่มันใหญ่เกินตัวอย่างโต๊ะเก้าอี้จะได้เก่งๆเหมือนมดใช่ไหมคะ
0: พี่พจน์ว่าง่ายๆก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็เป็นเล็กพริกขี้หนูในสายตาของคุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะ
3: ครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
4: สวัสดีครับพี่นายอามครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเฮ้ยตอนก่อนอะเราขออภัยนิดนึงข้อมูลเราคาดเคลื่อนเว้ย
5: ก็คือ
4: ที่เราบอกว่าเราทำมา2ปีอะจริงๆมัน2ปีไปตั้งแต่ EP 48แล้วเว้ย
5: แล้วทำไมเราไม่ครบอ่ะ
4: มันไม่ใช่52เพราะว่ามันไม่ใช่ทุก2สัปดาห์มันเป็นเดือนละ2ครั้ง
5: อ๋อ
4: เพราะฉะนั้นมันต้องครบตอนถ้า24เดือนมันก็คือต้อง48ตอนไง
5: อ๋อจริงด้วยเว้ย
4: เราก็มัวแต่คิดว่าแบบมัน2สัปดาห์ครั้งหนึ่งใช่ป่ะเราก็เลยแบบเอาจำนวนสัปดาห์มาคูณกันปรากฏว่าไม่ใช่จริงมันครบไปตั้งแต่ตอนที่48แล้ว
5: โอเค เราก็อยู่มานานเหมือนกันนะครับคุณ
4: เออนี่มันก็2ปีกว่าแล้วนะขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับ ขอบคุณจริง
5: ผมก็ไม่รู้ตัวเลยว่ามันแบบมัน2ปีแล้ววะ
4: เออไม่รู้ตัวแบบข้อมูลคาดเคลื่อนนิดหน่อยให้ก็แบบว่าเออมันครบไปแล้วนี่หว่าเพราะว่ามันลุ้นมาถึงตั้งเดือน8แล้วเราเริ่มกันเดือน7นี่หว่าอะไรอย่าง
5: เงี้ยยินดีด้วย anniversary ของเราครับ
4: ยินดีกับพวกเราด้วยนะครับโอเค EP นี
5: ้ครับ
4: จะชวนคุยจากประเด็นนึงก็คงเป็นประเด็นที่หลายคนผ่านโซเชียลมีเดียติดตามข่าวอยู่แล้วแหละก็คือเรื่องเด็กนักเรียนนะครับทีนี้มันประเด็นต่อเนื่องหลังจากเรื่องประเด็นเด็กนักเรียนก็คือก็ไปค้นบ้านไปหาหลักฐานอะไรกันแล้วก็ค้นพบว่าน้องเขาชอบเล่นเกม
5: โอ
4: ้อืมก็เลยเป็นประเด็นของสังคมกันอีกว่าคนที่เล่นเกมแล้วไม่ได้มันไม่จำเป็นว่าแบบว่าชอบเล่นเกมมากๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อสังคม100% หรือเปล่าก็มาบอกว่าโทษเกมกันอีกแล้วนะครับหรือว่าบอกว่าเกมที่สะท้อนความรุนแรงมันไม่ได้สะท้อนออกมาเป็นความรุนแรงในชีวิตจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก
5: ็
4: เลยอยากชวนคุยกันเรื่องนี้ว่าคิดเห็นกันยังไงบ้าง
5: โอเคผมต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วก็ข่าวพวกนี้ผมช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาผมแค่เห็นผ่านๆเท่านั้นดังนั้นไอ้รายละเอียดเหตุการณ์เนี่ยผมจะต้องพึ่งพาพี่อู๋แล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
4: ครับคือตัวเนื้อข่าวเราคงไม่พูดถึงเนาะก็มันอาจจะนอกประเด็นจากที่เราจะคุยกันนะครับแต่ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องว่าเอ้ยพอไปตรวจค้นหลักฐานพอไปค้นบ้านกันแล้วนี้เนี่ยก็มีหลักฐานแบบสะท้อนออกมาว่ามีการเล่นเกมเกิดขึ้นก็ต้องไปดูกันว่าเกมอะไร
5: ม
4: ี
5: การเล่นเกมเกิดขึ้น
4: ซึ่งน้องเล่นเกมไงน้อง
5: ก็
4: แล้วก็เป็นเด็กนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็เล่นเกมอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเอ๊ะพฤติกรรมของการไปใช้ปืนนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ชอบเล่นเกมบางประเภทหรือไม
5: ่
4: อื
5: มอ
4: ืม
5: ซึ่งเราก็คุยกันแหละอยู่อีกแล้วในปี2026แล้วครับ
4: ใช่ครับเพราะว่าก็หลายสำนักข่าวเอ่ยหลายเพจเอ่ยเดี๋ยวนี้เราจะเรียกเพจว่าเป็นสำนักข่าวก็ไม่ใช่นะครับว่าเอามารายงานกันว่าเอ้ยติดเกม
5: คุณผมไฟเรื่องนี้มาตั้งแต่ผมทำช่อง
4: ผมเข้าใจ
5: เกมของผมแบบคือมันควรที่จะหายไปแล้วอะมันไม่ควรที่จะมีความสงสัยอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราจะไปเบลมว่าแบบเราเล่นคือมันเป็นความคิดของคนสมัยเก่ามากมากที่เราคิดว่ามันตายไปกับยุคสมัยแล้วมันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้อีกแล้ว
4: คือเกมรับจบไงคือผมเห็นเร็วมากเลยตั้งแต่ตอนที่ตำรวจค้นบ้านแล้วก็หอบเครื่องเกมออกมานี้เนี่ยเห็นเลยแบบว่าเราเห็นภาพชัดเจนเลยว่า
5: เขาหอบคอมออกมาเหรอหรือว่าเขาหอบเป็นคอนโซลเหรอ
4: คอนโซลครับคอนโซล
5: หอบเป็นคอนโซลก็ต้องหอบออกมาว่าต้องเล่นเกมอะไรบ้างก็ผมว่ามันก็ปกติแล้วมั้งอาจจะต้องประเมินไซคายแบบว่าทางจิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่งคือผ ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะว่าเวลาที่เขาเขียนข่าวกันอ่ะหรือเขาเขียนโพสต์กันเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเปล่าวะว่าทำ
4: ว่
5: าพูดว่าเล่นเกมแล้วคนแม่งจะเดือดแล้วมันก็จะได้ engagement ที่เขาต้องการอันนี้คือสงสัยมาก
4: อันนี้ต้องบอก
5: ตั้งแต่10-20 ปีแล้ว
4: อันนี้ต้องบอกตามตรงเลยว่าใช่แน่คือสำนักข่าวและเพจเนี่ยก็ไม่ได้เป็นมูลนิธิอันนี้เราคุยกับประเด็นนี้ก่อนว่าสำนักข่าวและเพจต่างได้อยากได้ engagement กันทั้งนั้นนะครับคือในข่าวเดียวกันมันมีวิธีในที่จะนำเสนอได้หลายแบบแต่ว่าแบบที่เราจะเห็นกันบ่อยๆก็คือแบบที่มักจะได้ engagement นั่นก็คือแบบที่จะรีดให้คนกระตุ้นต่อมให้คนอยากคอมเมนต์ให้ได้มากที่สุดกระตุ้นต่อให้คนแชร์ไปด่าก็ตามแชร์ไปพูดถึงอะไรก็ตามแต่ว่านั่นแหละครับนั่นคือรายได้นั่นคือธุรกิจนะครับธุรกิจของทั้งเพจแล้วก็ทั้งสำนักข่าวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในฟอร์แมตนี้เยอะแล้วอย่างที่พี่บอกอ่ะพี่เห็นตั้งแต่ภาพว่าแบบเนี่ยเป็นข่าวว่ามีหลักฐานว่าฟอนเริ่มเชื่อมโยงกับเรื่องเกมเนี่ยเราเห็นเลยว่าโหเรื่องนี้ถูกพูดถึงเยอะแน่
5: เนี่ยเราจนถึงเราต้องเอามาพูดกันในวันนี้มันก็แปลว่ามันได้ผลของมันนึกออกปะคือมันก็ได้ความเดือดแบบว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้อีกแล้ววะ
4: ทำไมเกมต้องรับจบอีกแล้ว
5: ซึ่งเอาจริงๆคนเขียนข่าวก็ผมคิดว่าก็น่าจะผ่านยุคที่มันเป็นมันโดนกดดันโดนคิดแบบนั้นมาจนกระทั่งมันเป็นยุคใหม่ที่แบบว่าโอเคมันไม่ใช่แล้วเกมแม่งไม่ใช่ปีศาจตัวนั้นแต่ว่าก็ยังเลือกที่จะรายงานข่าวว่าแต่ผู้เชี่ยวชาญคนนี้พูดว่าเกี่ยวกับเกมคือสำนักข่าวไม่ได้พูดหรอกว่ามันเกี่ยวกับเกมแต่ว่าก็ไปโค้ดอีกท่านนึงมาเพื่อที่จะได้กระแสอะไรอย่างนี้หรออ
4: ือฮึ
5: แล้วผู้เชี่ยวชาญก็ขยันพูดเหลือเกิน
4: ใช่ก็ถึงบอกว่าเกมรับจบไงก็จะแบบว่าเนี่ยพอเล่นเกมบอกแล้วไม่ให้เล่นเกมเยอะบอกแล้วไม่ให้เล่นเกมประเภทนี
5: ้ผมโตมากับเกมปลูกผักเงี้ยผมก็ไม่ใช่เกษตรกร
4: นี่แหละแล้วพี่กรุณาก็เป็นโค้ชพี่กรุณาก็จะมีคนแชร์เยอะอีกนะครับพี่กรุณาบัวคำศรีก็บอกว่าเกมคนเล่นเกมปลูกผักมันยังไม่ออกไปปลูกผักเลย
5: เออหรือ
4: เออ
5: แต่ว่าคือผมว่าไม่มีคำจะพูดคือเราถ้าผมอยากรู้ว่าผู้เชี่ยวชาญคนที่เขาพูดอ่ะเขาคือใครวะแล้วเขาเป็นแบบนักจิตวิทยาแบบยุคไหนเหรอแล้วเขาแบบอัปเดต
4: สิ่งที่พี่อยากรู้มากที่สุดก็คือเขาเติบโตมาโดยที่ไม่ได้เล่นเกมใดๆเลยหรือ
5: เอาคนเราก็บาง
4: และนี่ไม่เป็นไรไม่ได้เล่นเกมใดๆไม่เป็นไรนะแต่ว่าไม่ได้เล่นเกมใดๆเลยหรือแล้วถ้าเกิดเรา reverse engineer นิดนึงอ่ะ reverse คำพูดเขานิดนึงอ่ะว่าโอกาสที่เขาไม่ได้เล่นเกมใดๆมาเลยเนี่ยทำให้เขามีความคิดแบบนี
5: ้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้น
4: หรือเปล่าใช่ไหมคือกลายเป็นว่าอ้าวคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้เล่นเกมหรือเปล่าวะถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เล่นเกมมาแล้วทุกประเภทดิเอาเกมเมอร์มาพูดเลยถ
5: ึ
4: งจะพูดได้ขึ้นชื่อได้ว่าผมคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเล่นเกมครับอะไรอย่าง
5: เงี้ยแล้วแบบงานวิจัยเขาแบบเขาอ่านจนถึงปีไหนหรือเขาอ่านหรือเปล่าหมายถึงว่า มันมี development เกิดขึ้นเยอะมากในสายนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วมันก็เหมือนก็ถูกดีบังไปหมดแล้วอะคือเรากำลังนึกถึงสมัยเอาสมัยพี่อู๋ก็ได้นี่สมัยพี่อู๋เรากำลังพูด เอาเก่าๆเลยนะแบบว่า
4: เหมือนพูดว่าแบบสมัยสงครามโลก
5: เพลง Death Metal เพลงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่เกมแล้วคือไอ้เหยื่อเนี่ยมันมีมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังละครบางเรื่องหรือว่าจะเป็นเพลงในบางประเภทฮิปปี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งแบบศาสนาคือแบบมันมีคนเบรมตลอดอะแล้วก็เกมก็เป็นตัวน่าจะเป็นเวอร์ชันอิเทเรชันล่าสุดของอันนี้ซึ่งก็ยังลบภาพไม่ออกอยู่ดี
4: ก็เลยอยากชวนคุยกันวันนี้เพิ่มเติมด้วยว่าทั้งอาร์มและพี่นี้เนี่ยผ่านเกมอะไรมาบ้าง
5: แล้วเราโตขึ้นมาเป็นคนยังไง
4: หล่อมออกมาเป็นคนแบบนี
5: ้โอเคเอาผมอยากรู้ของพี่อู๋มากกว่าเอาของพี่อู๋ก่อนเลยคุณโตมากับเกมอะไรคือผมอะแต่ผมมาเริ่มตั้งแต่ปีนอเปอร์เซียคือถ้าเกิดว่าคุณเริ่มคุณต้องเริ่มจากปองป่ะ
4: ปีนอเปอร์เซียพี่ก็เล่น
5: โอเคโอเคแต่คุณต้องเริ่มก่อนนั้นไงคุณต้องเริ่มก่อนนั้น
4: ก็ดูมคุณเล่นไหมดูม
5: โอเคดูม
4: ดูมเล่นดูม
5: ใช่แค่นั้นเลย
4: ดูมนี่ก็ยิงปืนนะ
5: ไม่เอาเกมเก่าที่สุดในความทรงจำดิ
4: First Person เลยนะดูมอ่ะ
5: เข้าใจแต่ว่าเอาเก่าแบบเกมแรกที่จำได้อ่ะ
4: เกมแรกที่จำได้เกมในคอมพิวเตอร์เกมในคอมพิวเตอร์ที่จำได้
5: หรือไม่จำเป็นต้องเป็นในคอมพิวเตอร์ก็ได
4: ้ที่จำลำดับไม่ได้จำลำดับไม่ได้แต่ว่าเป็นยุคดูมนั่นแหละ
5: เป็นยุคดูมแล้วใน device อื่นเราเล่นอะไรเราเล่น FR
4: อย่า
5: เล่
4: นมาริโอเล่นมาริโอเล่นเทตริส
5: เทตริสโอเคเป็นเกมแบบแฮนด์เฮล
4: แต่ไม่ต้องเป็นเล่นในคอมอย่า
5: แล้วมันทำให้คุณเป็นเจ้าชายเปอร์เซียปะ
4: หรือคอนทราอะไรเงี
5: ้
4: ยอ๋อ
5: โอเคคุณเป็นยุคนั้นก็คอนทราผมก็เล่นนะแต่คอนทราผมอนุบาล3อ่ะ
4: โหอ๋อจริงว่ะจริงว่ะ
5: แล้วเกมมันสนุกมากเออแต่ว่าเราก็ถ้ามันแล้วมันรีเฟกกับชีวิตเรายังไงวะผมก็ไม่เข้าใจนะการที่เราเล่นเกมคอนทราแล้วเราอยากจะเดินไปไซส์สโคเดินไปหยิบปืนยิงไอ้เออมันก็ไม่ใช่บอกว่า
4: หรือการที่เราเล่นดูมเนี่ยเราจะทำให้เราอยากจะเปลี่ยนปืนที่จะไปไล่ล่าเข้าเรื่อยๆหรือเปล่าอะไร
5: เราอยากจะไปดาวอังคารอย่างนี้เหรอเพื่อที่จะไปยิงเอเลี่ยนมันก็ไม่ได้ไงคุณ
4: ก็ไม่ได้พี่ที่ผ่านเกมที่เป็นยุคนั้นเนี่ยถึงบอกว่าลำดับไม่ได้ว่าอะไรก่อนหลังเราจะจำแบบเป๊ะๆไม่ได้แต่เกมที่ชอบนะก็จะเป็นแนวซิมที่ไม่ใช่ซิมแบบปัจจุบันนะไม่ใช่ซิมโมเดิร์น
5: อ
4: ่ะ
5: ซิม
4: ซิตี้แรกอ
5: ่
4: ะ
5: ซิมซิตี้
4: ซิตี้แรกนะไม่ใช่ซิมซิตี้แบบอีโวมาแล้วอ่ะเออซิมซิตี้แรกมันชื่อภาคอะไรอ่ะ
5: มันก็คือซิมซิตี้ไง
4: มันชื่อซิมซิตี้เฉยๆเลยครับ ไอ้แบบมันชื่อซิมซิตี้เฉยๆเลยนะเอออันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะชอบหรือซิมทาวเวอร์แรกอ่ะซิมทาวเวอร์แรกนี้แบบโดนเส้นมาก
5: ชอบมากขึ้นไปเรื่อย
4: ใ
5: ช่คือเกมอะไรวะ
4: ซิมทาวเวอร์ป่ะกูต้องเสิร์ชซิมทาวเวอร
5: ์วันนี้ผมมีอุปกรณ์ผมวันนี้ผมมีอุปกรณ์มา
4: ไม่ได้ว่าวันนี้คุณมีคุณนั่น iPad เนี่ย
5: เออผมมี
4: ไม่ได้ว่าวันนี้คุณมี iPad หรอคุณซื้อใหม่ป่ะเนี่ย
5: ป่าอันนี้เก่าละ2019ไหนดูดิซิมทาวเวอร
4: ์ซิมทาวเวอร์แรกเลยที่ Max Zip ครับนั่นเลย
5: อ๋อรู้จัก
4: ที่โดนเส้นมากเลยโดนเส้นกับซิมทาวเวอร์มากคือมันแบบมันเป็นเกมต่อตึกนะ
5: สร้างตึก
4: แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นร้านเป็นรีเทล
5: เป็น
4: คอมเมอร์เชียลหรือว่าจะเป็นเรสซิเดนเชียลแล้วก็จะต้องเริ่มจากบันไดก่อนแล้วก็มีบันไดเลื่อนเริ่มหลายชั้นก็เริ่มมีลิฟต
5: ์
4: พอทำหลายชั้นมากก็จะมีลิฟต์ที่เร็วที่จะข้ามสกิปบางชั้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันแบบเป็นคอมเพล็กซ์อยู่ในนั้นมีชั้นมีใต้ดินที่เป็นที่จอดรถมีบลาบลารู้สึกว่ามันอาจจะแมทกับวัยตอนนั้นคือโอเคมัน
5: ซึ่งคือวัยเท่าไหร่ล่ะครับ
4: นี่แหละที่ลำดับไม่ได้เป๊ะๆแต่ว่าก็น่าจะประมาณประถมต้น
5: ๆโอ้โหโอเคแล้วคุณเล่นเกมแนวนี้คุณแนวแบบแมเนจเมนต์
4: CD มั้งใช่ไหมตอนนั้นคิดว่ามันน่าจะเป็นในฟอร์แมต CD นะ
5: ภาพมันแบบว่ามันคือ Windows ก่อน95มันคือ
4: ก่อน95
5: คือแบบแหมโอเคคุณก็เลยเป็นสายอย่างนี้หรือเปล่าแบบว่าคิดเป็นระบบแบบแมเนจเมนต
4: ์เฮ้ยมันมีผลมากคือคิดว่าโอเคเกมนี้มาเล่นในวันนี้มันไม่สนุกแล้วแหละคือมันไม่โดนเส้นเท่ากับเล่นกันในวัยนั้นคือในวัยนั้นมันรู้สึกว่ามันดวงตาเห็นธรรมบางอย่างเลยนะมันเปิดโลกมันเปิดโลกบางอย่างว่าแบบโอ้มันมีสิ่งที่ต้องคิดเพิ่มแฮะเหมือนกับยกตัวอย่างถ้าเอาในซิมทาวเวอร์เนี่ยที่เล่นนี้เนี่ยก็คือแบบมันสร้างแต่ลิฟไปอย่างเดียวไม่ได้เพราะว
5: ่
4: ามันก็จะมีว่าการเฉลี่ยทราฟฟิกของแต่ละชั้นว่าถ้าเกิดชั้นนี้มีทราฟฟิกเยอะเกินอ่ะก็จะมีคิวในการขึ้นลิฟต์ของชั้นนั้นเยอะมากแล้วทำยังไงถึงจะลดโหลดตรงนั้นได้ก็ต้องแบบวางแผนกันแต่แรกว่าโอ้ในชั้นหนึ่งมันต้องมิกซ์มีธุรกิจที่มิกซ์กันหลายอย่างไหมหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยหรือคือมันมีหรือว่าลิฟต์เนี่ยถ้าเกิดเราคิดแบบเด็กๆเนาะตอนนั้นมันเด็กประถมอ่ะแบบ8ขวบ9ขวบอะไรเงี้ยคือถ้าคิดแบบง่ายๆว่าอ้าวลิฟต์ตัวหนึ่งไม่พอแล้วก็เพิ่มลิฟต์เข้าไปใช่ป่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันคือถ้าเกิดลิฟต์มันไม่พอมันต้องแบ่งโซนลิฟต์เหมือนกับที่ทุกวันนี้หลายๆตึกทำ
5: โซนตึกชั้นคู่ชั้นขี
4: ้หรืออาจจะเป็นโ
5: ล
4: โ
5: ล
4: ไฮโซนใช่ใช่ลิฟต์นี้โอเปเรตตั้งแต่ชั้น11ถึง20
5: โอเค
4: แล้วก็จะมีลิฟต์เร็วที่มาคอยต่อระหว่างชั้น10กับชั้น20ต่อเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันค่อนข้างเปิดโลสำหรับเด็กตอนนั้น
5: โอเคผมมีคำถามป่ะคือเรากำลังคิดว่าเกมหล่อล้อมเราหรือว่าด้วยความที่เราเป็นคนแบบนี้เราเลยชอบเกมบางประเภท
4: พี่ว่า vice versa พี่ว่าทั้งสองอย่าง
5: ใช่ไหม
4: พี่ว่ามันต้องเจอเกมที่โดนเส้นใช่เจอเกมที่โดนซึ่งแต่ละคนคงเจอเกมที่โดนเส้นไม่เหมือนกันแน่ๆเกือบพอพี่ชอบเกมแนวเนี้ยมันก็จะชอบซิมซิตี
5: ้
4: มันก็จะชอบธีมพาร์คคุณทันธีมพาร์คแรกป่ะ
5: ไอ้นั่น
4: ทำสวนสนุก
5: โคสไม่ใช่มันชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้เช่นกันใช่ธีมพาร์คเหรอไม่ใช่ดิมันต้องเป็นอะไรนะของ Microsoft ป่ะมัน
4: ของ Microsoft ชื่ออะไรอ่ะ
5: เดี๋ยวเซิร์ชเลยเซิร์ชไทคูน
4: ธีมพาร์คไทคูนไม่ใช่ธีมพาร์คแรกเลยอ่ะแบบ
5: ผมเซิร์ช
4: อะไรอ่ะ
5: ผมมีบูฟร็อกอะไรวะโรลเลอร์โคสเตอร์ไทคูน
4: โอ้โรลเลอร์โคสเตอร์ไทคูนน่าจะใหม่ขึ้นมาแล้วนะ
5: ใหม่แล้วเหรอ
4: พี่ว่าถือว่าโคสเตอร์ไทคูนใหม่กว่าธีมพาร์ค
5: เอ้ยทีมพาร์คคุณเล่นทีมพาร์คหรอ
4: เล่นทีมพาร์ค
5: ผมขอดูหน้ามันดิทีมพาร์คไทคูนนะ
4: ไม่ทีมพาร์คออริจินอล
5: ทีมพาร์ค
4: คือทีมพาร์คเฉย
5: ๆเดี๋ยวผมเซิร์ชเลยผมเกิดไม่ทัน
4: คิดว่าทีมพาร์คไทคูนน่าจะมาทีหลัง
5: โอ้ my god
4: หรืออาจจะยุคเดียวกันอาจจะยุคเดียวกันกับโรลเลอร์โคสเตอร์มั้ย
5: โอเคคุณผู้ชมครับก็ดูภาพเอาเองแล้วกันนะครับอ๋อโอเคคุณเล่นเกมแบบนี้อ่ะแล้วมันก็ management อีกก็คือคุณก็ต้อง
4: สร้าง
5: เคร
4: ื่อง
5: เล่นสร้างถนนคนเดินใช่มั้ย
4: ทีม hospital อะไรอย่างเงี้ย
5: ใช่ป่ะเล่น
4: ผ่านยุคนั้นแต่ถามว่าเล่น Doom มั้ยก็เล่น Doom แต่โดนเส้นมากมั้ยไม่ได้โดนมาก
5: มันต้องเป็นเกม
4: เดียโบแรกอย่างเงี้ยเล่นเดียโบ1 2เนี่ยเล่นก็ค่อนข้างชอบค่อนข้างติดเหมือนกันแต่ก็อาจจะแบบถ้าแรงกิ้งอาจจะชอบแนวซิมทาวเวอร์มากกว่า
5: จบในตัวเล่นคนเดียวแล้วก็สบายสบาย
4: เฮ้ยตอนนั้นมันเป็นยุคเกมเล่นคนเดียวอ่ะ
5: มันเล่นคนเดียวหมดอ่ะนะ
4: เล่นคนเดียวหมดแหละมันยังไม่ออนไลน์แพง
5: ทีนี
4: ้มันจะต่อเน็ตอะไรเง
5: ี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าทีมพาร์คเรานี่แม่งโคตรสุดยอดเลยวะ
4: ไม่แชร
5: ์มันแชร์ไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มี
4: ไม่แชร์อ๋อ
5: ไม่ได้แชร
4: ์พี่ไม่แชร์ว่าพาร์คเราที่สุดทาวเวอร์เราเจ๋งสุดเนี่ยไม่ได้แชร์มาก
5: ทำยังไงให้มันรอด
4: ทำยังไงให้มันรอดใช่
5: รายได้ดี
4: ซิมทาวเวอร์ทำไงได้ถึงชั้น100อะไรอย่างเงี้ย
5: อ๋อโอเค I see แล้วในสมัยนี้ก็คือไม่ได้เล่นแล้วถูกไหม
4: ในสมัยหมายถึงว่าในวันนี้พี่เล่น
5: ในวันนี้ right now
4: ไม่ได้เล่นเกม
5: ในโมบายในอะไรก็ไม่มีอ่ะแบบว่าเวลาคุณรอไฟท์คุณทำอะไรอ่ะ
4: ไม่มีมันจะมีเกมในโมบายในที่มันเรียกว่าเป็นเกมฆ่าเวลามันเรียกว่าเกมอะไรนะที่มันเป็นไอดอลเกม
5: ไหมไอดอลเกมคิกเกอร์อะไรเงี้ยที่แบบ
4: เคยโหลดมาลองเล่นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยใช่เท่าไหร
5: ่
4: ที่เหมือนกับว่าถ้าทิ้งไว้ไม่ได้เข้าเกมไปสัก5ชั่วโมงกลับมาแล้วมันก็จะมีเงิน
5: เ
4: อาไป5ชั่วโมงนั้นอะไรเงี้ย
5: ไอ้อย่างนั้นแย่มากเลยหมายถึงว่าเวลามันจะดึงให้เรากลับเข้ามาใช่ป่ะแล้วก็สเปนไทม์แล้วก็แบบว่ามีความอินโทรดิวซ์ความหงุดหงิดเล็กน้อยเพื่อให้เราเติมเงินอะไรงี้
4: ใช่หรือว่าอินโทรดิวหรือว่าพยายามมีแมคานิกอะไรบางอย่างให้เราอยู่กับหน้าจอเขาได้เยอะที่สุดเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไอดอลอ่ะมันก็จะได้ไม่เท่ากับเราแอคทีฟอยู่ที่หน้าจ
5: อ
4: ไม่ได้เลยไม่โดนเลย
5: ไม่แต่คือคุณไม่เสียเงินให้เกมเลยในช่วงชีวิตผู้ใหญ่ไม่เลยคือคุณไม่เติมเกมคือสมมติว่าถ้าเป็นสมัยนี้เกมแบบว่าฟาร์มวิวหรือแบบเกมแบบ you know คุณปราสาททองอู่สปินไนเราจะได้เห็นไหมแต่ว่า
4: ผมไม่เติมเกม
5: อ๋อโอเคกลับไปก่อน
4: กลับไป
5: หล
4: ัง
5: จาก
4: สนุกครับ
5: โอเคคุณโตมากับไอ้พวกเนี้ยซิมูเลชันแล้ว
4: เกมแล้วมันก็หมดยุคที่ว่าคือหมายความว่าไม่ได้หมดวัยเราอะหมดวัยที่จะเอนจอยแนวนี
5: ้เฮ้ยแต่ว่ามันไม่มีมันไม่ทรูสำหรับทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าบางคนวัยไหนก็ยังเล่นเกมคุณเห็นอันนี้ป่ะคนไม่เห็นแน่เลยแต่ผมเห็นใน IG มีคุณพ่อคนหนึ่งคุณตาคนหนึ่งที่เขาเล่นไอ้ World of Warship อะโคตรเก่งเลยคนไทยนะแล้วผมก็นั่งดูเขา
4: ไม่ทัน
5: แล้วผมก็แบบว่าโอ้โหนั่งเล่นเก่งกว่าเขาอีก
4: ไอ้เกมซิมูเลชันพี่สุดท้ายที่เอนจอยอ่ะมันจะประมาณยุค SimCity 2000 SimCity ที่โมเดิร์นขึ้นมากว่าออริจินอล SimCity แต่พอ SimCity 3,000 น่ะไม่จอยละคือจอยประมาณ 2,000 แต่ 3,000 ไม่จอยละ
5: 2,000 ก็เป็นปีนะครับก็ปี 2,000 พอดีก็26ปีที่แล้วนะครับทุกคนเกิดกันหรือยัง
4: ครับ SimCity 2,000 เนี้ยกำลังแบบกำลังกลมกล่อมกำลังชอบใช่เหมือนกับพอเราเลิกจอยเกมแนวนี้ปุ๊บอะพี่จะไปจอย Warcraft
5: โอ้โอเค
4: โอเค Warcraft 1
5: Warcraft 1 Warcraft 1นี่น่าจะ9กลางๆ95อะไรอย่างงี้มั้ย
4: Warcraft 1 96 Warcraft 1เนี่ยเป็นอะไรที่จำแม่นได้อยู่ในหัวเลยอะว่าแบบว่าเกมเพลย์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันมีแค่2เท่าแล้วก็กราฟิกประมาณนี้กราฟิกแบบไปเอาทองจากเหมืองมาหิ้วเป็นถุงอยู่ข้างหลังประมาณนี้อะไรเงี้ยไอ้คือแบบมันฝังอยู่ในหัวนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเออโอเคอันนี้เล่นได้นานเล่นได้จนจบเลยเล่นได้จนแบบจนไปถึงระดับมันตัวยากสุดของมันอะไรอ่ะที่มันทำกับรถถังอะไรอย่างเงี้ยเออทำรถถังได้อะไรเงี้ย
5: เออโอเคเดี๋ยวนะ Warcraft 1เนี่ยผมก็ไม่ทัน

0: ต้องผ่าน Red Alert มา
1: ผ่าน Red Alert ครับผ่าน Red Alert ตั้งแต่เวอร์ชันแรกเลยRed Alert 1เลย
0: แล้วคุณโอเคกับเกมแนวนี้ไหม
1: โอเค
0: โอเคเลยอ่ะ
1: โอเคในยุคหนึ่งนะครับ พอมันเริ่มออนไลน์พอมันเริ่มกราฟิกมันเริ่มดีมากๆอ่ะ
0: เลิกทำไมกราฟิกมันสมจริงเกินไปมันไม่ดี
1: มันสมจริงเกินไปมันเริ่มแบบ
0: สมจริงเกินไปทีมงานอินเสิร์ตนะครับกราฟิกสมจริงเกินไป
1: กราฟิกสมจริงเกินไปเลิกไม่ไหว
0: โอเค
1: ก็ StarCraft เงี้ยผ่าน StarCraft
0: สครับ StarCraft 1
1: StarCraft 1ครับ StarCraft 1
0: โอเคผ่านโอเคแล้ว Red Alert มาโอเคคุณไม่จอย RTS แต่ว่ามันก็ผมว่าไอ้ Red Alert เนี่ยมีที่ในจิตใจของหลายๆคนมากผมเพิ่งทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Red Alert
1: ผมเห็นอยู่ผมดู
0: แล้ว
1: ผม
0: แล้วมัน
1: ยูริ
0: แล้วมันคือคนมาออกมาจากไหนไม่รู้อ่ะนึกเหรอคือแบบว่าเอ้ยนี่มันเกมของเรานี่นึกเหรอ
1: โดนเส้น
0: โอ้โหแล้วก็คือระลึกความหลังกันแบบเออเพราะว่ามันเป็นคือในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีให้เลือกเยอะเหมือนตอนนี
1: ้
0: แล้วเกมที่มันดังอ่ะมันก็จะมีไม่เกิน10เกมหรอกแล้วมันก็ซื้อแผ่นไปเดินไปตามร้านขายซีดีเถื่อนก็จะมีเกมพวกนี้เออหรือเป็นแผ่นไลฟ์แผ่นไลฟ์มันก็มีแค่นี้ครับดังนั้นพอมันเป็นเกมนึงปุ๊บทุกคนจำได้หมดเพราะว่าทุกคนเล่นถ้าเป็นสมัยเนี้ยมันโอ้มันนิชมากใครจะได้อะไรมันก็แล้วแต่ใจคุณเลย
1: คือในวันนั้นน่ะรู้สึกว่าการออกเกมนึงที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นแบบมันยิ่งกว่าศิลปินออกอัลบั้มนะเว้ย
0: เราหมายถึงอะไรเรารอค่ายนี้เหรอว่าแบบว่าม
1: ันรอคือแบบคนรอกันหรือว่าเกมเวลาเกมมันดังจริงๆนี้นะมันแบบมันทุกคนต่างเล่นน่ะแล้วถ้าเกิดบ้านใครไม่มีคอมพิวเตอร์ที่เล่นได้อะไรเงี้ยบ้านเพื่อนที่มีคือป๊อปปูล่าเพื่อนมาเยี่ยม
0: เพื่อนมาเยี่ยมบ่อย
1: พ่อแม่ต้องไล่พ่อแม่ต้องไล่เพื่อนกลับอะไรเงี้ยคือมันแบบมันบ้าบอมาก
0: พ่อแม่ต้องไล่เพื่อนกลับ
1: คือคุณแบบอะไรนะRed Alert อย่างเงี้ยจริงๆแบบเราเล่นตั้งแต่คอมมานด์ของเครื่องที่ยังไม่Red Alertอ่ะเอ้ยคุณหันปะ
0: คุณทำคอมมานด์ซันอะไรเงี้ย CNC 1
1: ไม่ตอนนั้นไม่ได้เรียก CNC กันด้วยอ่ะคือผมก็เรียกของมันของเครื่องเลยเพราะว่าแบบมันยังไม่รู้จะย่อไปทำไมอะไรแล้วจนกระทั่งมันเริ่มมีชื่อภาคเริ่มอะไรมันก็จะเป็น CNC ใช่ป่ะแต่ว่านั่นแหละคือมันมีเสน่ห์มากเว้ยคือแบบ
0: มีไม่เราต้องตัดความอันนี้ก่อนนั่นคือเลนส์ของเราในยุคนั้นถ้าเกิดว่ามาตอนนี้มันไม่มีเสน่ห์อะไรทั้งนั้น
1: ตอนมันถึงบอกไงมันแมทกับไวเพราะว่าเราอายุประมาณเท่านั้นมีเกมแบบนี้ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันใช่ซึ่งสมมุติว่า introduce กันสำหรับสมมุติตอนนั้น10ขวบแล้วกันนะแล้วตอน10ขวบทุกวันนี้เอาเด็ก10ขวบมาในเนี้ยเอาเด็ก10ขวบในวันนี้อ่ะมาเล่นเกมเดียวกันกับที่เราเจอตอน10ขวบก็ไม่จอยแล้ว
0: โอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยท
1: ำ
0: เรื่องไอ้เลสเลสเนี่ยผมจำได้ว่าตอนที่ลง install แผ่นนะที่ต้องเอาแผ่น CD ใส่ใช่ป่ะแล้วหน้าจอ installation มันแบบว่ามันบิ้วอ่ะมันเป็นแบบว่านี่คือความลับทางการทหารของโซเวียตตืดตืดภารกิจของคุณแล้วเราก็รอมัน install โอ้ยอยากเล่นแล้ว
1: ซึ่งมันแบบช้ามากกว่าจะมา install เสร็จ
0: แต่ว่าเราก็แบบว่าอุ้ยเราตื่นเต้นอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเราจะได้เรื่องนี้แล้วเหรอถ้าเกิดว่าเอาความรู้สึกนั้นมาตอนนี้คือมันไม่ได้เลยบ่ได้เลยคือเราต้องโหลดปุ๊บเราต้องเปิดมาแล้วเราต้องได้เล่นเลยทำไมเราจะต้องไปนั่งรอ install ด้วย
1: เนี่ยไอ้คอมมานด์คอนเคอร์นี่คือนั่นแหละคือ Westwood มั้ย Westwood
0: Studio yes
1: yes เนี่ยอย่าภาพมาเลยพอเราพูดถึงปึ้งมันจะปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งมา
0: ซึ่งระเบิดไปแล้วนะโดน EA ซื้อไปแล้วก็ระเบิดไปแล้วแต่ว่าทีมงานเขาก็ยังทำก็คนคือเขาผมนึกถึงคนทำเกมสมัยก่อนที่แบบเขาก็อายุประมาณแล้วเนี่ย20ปลายๆ30ต้นๆเง
1: ี
0: ้ยแล้วเขาก็พอเขาทำเกมดังขึ้นมาแล้วเขาก็สมมติเขาก็เลิกไปทำใช่ป่ะแล้วเขาก็ยังทำเกมอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ดังแต่ว่าไอ้เหี้ยกูมีชื่อกูทำเกมนี้มานะเว้ยที่พวกมึงเล่นกันหมูมะนาวอ่ะกูเองอ่ะ
1: หมูมะนาว ดังนะดังนะ อันนี้คนตัดคลิปไปลง Twitter นะ
0: เนี่ยแล้วแต่ก่อนเกมมันก็แบบผมว่ามันโซแวกกี้อ่ะคือเราจะทำเกมแบบเกมอะไรก็ได้มันคอมพิวเตอร์มันเพิ่งมาใหม่ด้วย PC เพิ่งมาใหม่แล้วก็วิธีการทำเกมอะไรเงี้ยมันก็แบบค่อนข้างแหวกออกไปแบบหลากหลายมากอ่ะคือ

0: พี่ว่าตอนนั้นอ่ะมันมีความเก่งของคนทำเกมเรื่องหนึ่งก็คือแบบรีซอร์ททางด้านกราฟิกมันจำกัดนะคือมันไม่สามารถทำได้แบบ 3D สมจริงแบบ first person อะไรที่แบบเห็นภาพแล้วแบบมันมีมิติ immersive อะไรเงี้ยหรือแบบแสงเงาไม่ได้มี ray tracing อะไรเหมือนวันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงวะให้แบบกราฟิกจำกัดเท่านี้รีซอร์ทเท่านี้แต่เกมเพลงเข้าใจได้ง่ายมาก
1: ๆ
0: ไม่ต้องมานั่งสอนกันเยอะแยะคือแทบจะไม่ได้มีทิวทอเรียลอะไรอะเราแบบปุ๊บคว้าอะไรได้ปุ๊บเราใช้เป็นเลยอะไรเงี้ยถือว่าแบบมันเป็นสกิลของคนยุคนั้นที่ทำนะ
1: มันมีภาษาของมันแล้วก็ผมก็พูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะว่าคนยุคเก่าอะเขียนเกมเก่งกว่าคนยุคใหม่มากเพราะว่าแรมคุณมี4เมก4เมกเนี่ยคุณเปิด Google Chrome ในตอนนี้ระเบิดละคุณเปิด มันไม่ได้มันไม่เอาไม่อยู่แล้วแต่ว่าเกมทั้งเกมต้องฟิตในเมมโมรี่เท่านั้นน่ะงั้นมันต้องม
0: ีการตัดแผ่นอีก
1: ม
0: ันดาวน์โหลดเพิ่มไม่ได้เมื่อก่อนคือ CD จบมีแค่นี้คุณมีพื้นที่แค่นี
1: ้แล้วก็ไม่มีบั๊กฟิกหมายถึงว่าคุณไม่สามารถที่จะชิปเกมที่มีบั๊ก
0: ไม่สมบูรณ์
1: ไม่ได้มันคุณต้องสมบูรณ์ตรงนั้นน่ะเท่านั้นเลยมันก็เลย
0: แผ่นเสริมก็เป็น expansion pack เลยรอแบบเปิดด่านใหม่เปิดด่านไอ้เปิดแผนที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่าเกมสมัยก่อนเขาอาจจะคิดว่ามันอาจจะ polish กว่าในสมัยนี้หรือเปล่าสมัยนี้เกมเมอร์สมัยนี้ไอ้เกมสมมติ Triple A ที่ออกมามันออกมาแล้วแบบมันบั๊กวันแรกอย่างงี้หรอวะต้องแบบ day one patch ซึ่งเอ้ยสมัยก่อนนะคุณเขาอย่าง Red Alert เนี่ยเขา GTA อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเวลาที่เขา final แล้วอะเขาจะต้องรออีก2วีคเพื่อให้โรงงานปั๊มแผ่นก่อนที่เกมจะวางขายได้แล้วก็อีก2วีคนี้ก็คือเขาก็จะไปเวเคชั่นกันเว้ยแล้วก็รอว่าแบบว่าเกมจะออกมาขายยังไงสมัยนี้คือแบบแม่งทำจะรีลีสพรุ่งนี้แล้ววันนี้มันยังแก้บั๊กอยู่เลยยังไม่เสร็จเลย
0: แล้วก็ไม่เครียดมากด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไม่สมบูรณ์เดี๋ยวก็ออก 1.01 อะไรเงี้ยมาแก้ได้
1: ใช่มันก็เลยเป็นศาสตร์ที่หายไปที่เราจะพูดก็คือมันมีศาสตร์บางอย่างที่มันหายไปในยุคนี้แล้วก็เกิดการตั้งคำถามว่าแล้วมันจะเป็นไหมล่ะศาสตร์นั้นน่ะมันยังจะเป็นอยู่หรือเปล่าในเมื่อของเราก็แรงพอเรามีอินเทอร์เน็ตที่มันสามารถชิปได้ตลอดเวลา
0: ก็เหมือนกับเป็นศาสตร์ที่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได
1: ้อย่างเช่นการจัดการไฟล์โฟลเดอร์บนเดสก์ท็
0: อ
1: ปคือแบบว่า you know OS สมัยใหม่ไม่มีแล้วเดสก์ท็อปคืออะไรนี่คือไฟล์ PDF คืออะไร Excel คืออะไรอย่างเงี้ยมัน
0: ไม่ต้องมาแบบไม่ directory ไม่มีความหมายอ่ะแบบไฟล์จะอยู่ตรงไหนก็ได้ของ drive
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิมันก็เลยมีแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะบางทีนะเราไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่า lost knowledge อ่ะคือความรู้ที่มันหายไปแล้วเราต้องมา rediscover กันอีกรอบคือเรื่องบางเรื่องที่เราเคยรู้แล้วแล้วเราก็คิดว่ามนุษยชาติของเราอ่ะรอดแล้วแล้วก็ตอนนี้พอผ่านไปผ่านมาไอ้ความรู้ตรงนั้นมันโดนกัดก่อนหายไปแล้วก็ต้องมาสอนกันใหม่ต้องมารีดิสคัฟเวอร์กันใหม
0: ่
1: อย่างเช่นเรื่องของการฉีดวัคซีนไหมผมคิดว่าหรือเรื่องของการแบบมารยาทบนที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ว้าวโอเค
1: คือมันแบบว่าหรือยุคของเรา
0: คุณจะไปถึงเรื่องนั้นจริงๆใช่ไหม
1: คงไม่หรอกคงขอแต่นิดนึงก็คือแบบอย่างเรื่องของการทิ้งขยะให้เป็นที่หรือเรื่องของการป้องกันเวลามีเพศสัมพันธ์คือนึกออกมาเป็นเรื่องที่เบสิกที่เราโตขึ้นมาเรารู้ว่านี่มันคือ common knowledge ที่ทุกคนในยุคเราอ่ะรู้แล้วพอมาเป็นยุคนี้ปุ๊บมันหายไปนี่โอ้ยไงจากเรื่องเกมไปประเด็นสังคมเฉยเลย
0: อันนี้มันขึ้นอยู่กับการเติบโตของแต่ละคนแต่ละบ้านมากมากเลยนะคือแบบบางทีเรารู้สึกว่าเรื่องเบสิกมากมากมันไม่ต้องมาพูดกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีช่องว่างให้พูดด้วยอ่ะ คือยกตัวอย่างเรื่องนี้เพิ่งเจอวันนี้เลยพอดีวันนี้มีธุระที่เกสอนแล้วเราก็เข้าห้องน้ำซึ่งเขามีคนเดินมาจากห้องน้ำแบบในห้องอ่ะคือแบบห้องผู้ชายก็จะมีห้องฉี่ที่ฉี่ข้างนอกกับในห้องใช่ป่ะเขามีคนเดินมาในจังหวะที่เรากำลังล้างมืออยู่แบบธุระอะไรเงี้ยก็แต่งตัวดีเลยเป็นต่างชาติแต่งตัวดีมี AirPods มี Gadget มีกาแฟอาราบิก้าที่วางไว้ที่ซิงค์ล้างมือตั้งแต่เราเข้าไปแล้วแบบกาแฟใครวะนั่นแหละแล้วเขาก็เดินออกมาคว้ากาแฟเขาแล้วเขาออกไปเลยแล้วแบบ พี่ไม่ล้างมือ พ, พ, พี่ไม่ล้างมือแล้วพี่ยังไปเจออีกกี่คนในสังคมแล้วอีกกี
1: ่พี่เปิดประตูยังไงพี่เปิดประตูห้องน้ำยังไง
0: เอาไม่มันเป็นห้องน้ำที่ไม่เปิดประตู
1: ไม่เปิดประตูโอเค
0: ใช่ใช่แต่แบบว่าแล้วพี่ออกไปเลยแล้วก็คือแบบแต่ละวันที่เวลาเราเข้าห้องน้ำเราเจอแบบเนี้ยแบบเอ๊ะมันเติบโตมายังไงกันวะแล้วแต่เราก็เป็นคนคิดเยอะด้วยอ่ะคือพี่เป็นคนที่จำได้ด้วยซ้ำว่ามือพี่จับอะไรมาบ้าง
1: เหรอ
0: ในช่วงที่ยังไม่ได้ล้างมือ
1: โอเค
0: คือเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะครับคือไม่ใช่เพิ่งเป็นตอนโควิดคือเราจะรู้ว่าแบบเอ้ยมือเราผ่านเซอร์เฟซอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปจับอาหารอีกทีอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่ามือไม่สะอาดเว้ยก็ไปจับอะไรเงี้ยก็จะแบบล้างมือก่อนซึ่งพอมาเจอแล้วก็แบบว่าเอ๊ะไม่ต้องเท่ากูก็ได้แต่ว่าพี่โตมันยังไงนะครับ
1: เออเว้ย lost
0: knowledge lost knowledge คือพี่โตมาโดยที่พี่ไม่ผ่านเรื่องนี้มาได้ยังไงวะแล้วก็ไม่เกี่ยวก็ได้ว่าแบบว่าคุณไม่เกี่ยวกับ education level ไม่เกี่ยวกับฐานะทางอะไรใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยคือพี่ก็ดูประสบความสำเร็จในชีวิตอะพี่ก็ซื้อกาแฟอาราบิก้าได้อะไรเงี้ย
1: มันเป็นความผิดของคนยุคเราหรือเปล่าที่เหมือนกับว่าเราโดนสอนมาทำไมเราไม่สอนต่ออ
0: ุ้ยว้าวโอเคใช่หรอ
1: ไม่รู้ไงผมก็กำลังคิดอยู่ว่าสมมติว่าอ่ะเราจะบอกว่าเด็กสมัยนี้ใช่ไหมอะไรกันนะเด็กสมัยนี้แต่ว่าคนยุคที่เป็นพ่อแม่ก็คือคนยุคเราแล้วไหมแล้ว
0: โอ้อันนี้เข้ากันกับดราม่าหนึ่งไม่รู้คุณไม่ได้ตามใช่ไหมที ่ครูออกมาโพส
1: โอ้คุณสุนีคุณสุนีครูสุนี
0: คุณสุนีครูสุนีที่ไม่มีอะไรอุบาทแล้วก็เด็กเจนหออีกแล้วอ่ะแล้วก็มีคนมาเคาน์เตอร์เขาด้วยว่าไอเด็กเจนหอเนี่ยก็พ่อแม่ก็เป็นเด็กเจนเราเนี่ยแหละ
1: เออ
0: ไม่อบรมสั่งสอนมาบ้างเลยว่าเป็นเด็กเจนหอเนี่ย
1: อืมก็ได้สิ
0: อ้าวตกลงกูผิดนะครับ
1: ก็ผมว่ามันเหมือนกับเราอาจจะเป็นยุคที่แบบพ่อแม่ก็สตริกมาแล้วเราก็แบบตึ๊กๆๆๆมาแล้วเราก็จะแบบบางคนก็จะแบบฉันไม่อยากจะส่งต่อไอ้ความอันเนี้ยลำบากตอนเด็กของฉันให้ลูกฉันก็ลูกฉันก็ปล่อยไปก็แฮปปี้แล้วก็แต่ว่าบางอย่างมันก็ขาดหายไปไงนี่อย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยหยุดดิมันเครียดว่ะกลับไปเล่นเกมก่อนได้ป่ะ
0: จะไปเล่นเกมได้ป่ะคือพี่ว่าพอมาเข้าเรื่องมารยาทมันจะ
1: เนี่ยแล้วเราเดือดไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเค
0: กลับไปเล่นเกม
1: ผมเนี่ยนะครับโตขึ้นมาเนี่ยผมแปลกใจมากเลยว่าคุณ
0: เกมแรกของคุณ
1: ปีนซอฟต์เปอร์เซีย is แบบว่าแบบ PC โง่ๆนะคือเกม PC เนาะคอนท่ามาริโอ is okay แต่ผมฟังคุณพูดมาผมคุณยังไม่พูดถึงเกมหนึ่งที่ทุกคน
0: ครับ
1: ควรจะเล่น
0: คือ
1: โปเกมอนเว้ย
0: เฮ้ยพี่ไม่ได้เล่น
1: ไม่ก็คุณโตมายังไงกับสังคมที
0: ่
1: ที่คุณไม่เล่นโปเกมอนเยลโล
0: พี่ไม่ได้เล่นพี่ไม่ได้เล่น
1: คุณเกมบอยคุณเล่นบ
0: ่เกมบอยเล่น
1: เกมบอยเล่นแล้วทำไมไม่มีตลับโปเกมอนเยลโล
0: ว้าวไม่มีว่ะ
1: แล้วคุณเล่นเกมอะไรอ๋อ
0: แต่ว่าแบบ disclaimer พี่ไม่มีเกมบอยเป็นของตัวเอง
1: อ๋อโอเค
0: เ
1: นี่ยคุณแฮนด์เฮลยุคแรก the best แฮนด์เฮลเกมบอย
0: ไหนเล่าหน่อย
1: คือตอนนั้นผมประถมอะผมจำได้ว่าภาพผมก็คือแบบเพื่อนแม่งมีเกมบอยแล้วแม่งก็ผมก็มีเกมบอยเหมือนกันตอนนั้นก็เล่นเตติสเล่นอะไรทั่วไปจนกระทั่งการมาถึงของโปเกมอนเยลโลซึ่งแม่งเป็นเกมเชนเจอร์เหี้ยหนึ่งก็คือไอ้โปเกมอนเนี่ยไอ้ประเทศเราเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่เข้านะหมายถึงว่าตัวการ์ตูน
0: อ
1: ะมันยังไม่เข้าแล้วแต่เกมมันเข้ามาแล้วหรือโปเกมอนมันเข้ามาแล้วแต่มันยังมาไม่ถึงผมเว้ยคือมันไม่ได้เมนสตรีมที่มันออกทีวีนึกออกปะคุณอาจจะต้องติด I don't know UBC หรือคุณอาจจะต้องไปไม่รู้อะแต่ว่ามันจะมีแบบแล้วเพื่อนอยู่ดีเพื่อนก็เริ่มพูดชื่อแบบว่าโปเกมอนเป็นภาษาญี่ปุ่นฟูจิกิดานิอะไรเงี้ยวิกาจูคืออะไรอ่ะ
0: พี่นี่แหละจะไม่ทันเลยถึงวันนี้ก็ไม่ทัน
1: จริงเหรอคุณสคิปอันนี้ไปได้ยังไงเนี่ย
0: เฮ้ยพี่สคิปโปเกมอนว่ะ
1: IP ที่แข็งแกร่งที่สุดของ Nintendo
0: ของเกมแต่ว่าเรื่องเนี้ยพี่สิงกันกับพี่สู้ชิงเดี๋ยวจะกลับมาที่โปเกมอนคุณนะครับแต่ว่าพี่เรื่องเนี้ยพี่สิงกันกับพี่สู้ชิงว่าพี่เป็นสายเกมคนละสายกับพี่สู้เว้ย
1: ทำไม
0: ก็คือพี่สู้อ่ะเป็นสาย Nintendo
1: อ่า
0: แล้วเขาก็จะ ทุก Nintendo เขาจะผ่านเขาหมด
1: โอเค
0: และเขามีความทรงจำอันเหนียวแน่นอันดีงามอันผูกพันกับเซลดาซึ่งพี่ถามถึงวันนี้เลยนะเนี่ยอายุเท่านี้เลยนะเซลดา
1: เซลดาเป็นใครอ
0: ะไรนะเซลดาเป็นชื่อตัวละครหรือเป็นชื่อเกมนะพระเอกชื่อเซลดาหรือพระเอกชื่ออะไรนะอะไร
1: โอ้โหคุณโดนแทงแน่คลิปนี้ออนไปคุณโดนแทง
0: โดนเซลดาพี่โดนแต่พี่สู้แทงละก็คือดุกันมาแล้วดุกันมาแล้วว่าพันชีวิตมาได้ยังไงโตขึ้นมาได้ไม่รู้แต่เซลดาอะไรเงี้ยแล้วก็คือทุกวันนี้ยังเป็นเกมโปรดของเขาตอนคือเรียกว่าเป็นเพื่อนรักเป็นมิตรสหายของเขาตอนที่เขาท้องตอนที่แบบว่าแบบต้องการแบบที่พักใจต้องแบบเปิด Nintendo Switch เล่นเซลดาตอนให้นมลูกเล่นเซลดาแบบแฮนด์เฮลอยู่อะไรเงี้ยหรือลูกนอนแล้วแบบวันนี้อยากพักใจเนี่ยแวบไปเล่นเซลดาซึ่งแบบพี่ก็จะแบบว่าทุกวันนี้ก็ยังแบบเซลดาเป็นชื่อพระเอกหรือเป็นชื่อจริง
1: ผมขอแจ้งพี่อู๋ให้ทราบตรงนี้นะครับว่าพระเอกมันชื่อลิง
0: ใช่ครับพี่ซูบอกแล้วครับ
1: ก็พี่ซูบอกแล้วด้วยไม่จำด้วย
0: พี่ซูบอกแล้วครับ
1: โอเคอ่ะเซลดา
0: ครับ
1: โปเกมอนก็ไม่คือคุณไม่ Nintendo เลยดิแต่คุณเล่นมาริโอนี่คุณเล่นมาริโอคุณต้อง
0: มาริโอมันก็ตั้งแต่ยุคโหตั้งแต่มาริโอ
1: แล้วจบที่มาริโอ
0: มันก็จบที่มาริโอ
1: คุณไม่ได้ไป
0: แอดวานซ์อย่าแอดวานซ์กับมาริโอแล้วพอมาริโอกราฟิกมันเริ่มดีมากๆอ่ะ
1: อินเสิร์ตกราฟิกเริ่มดีมากๆเลย
0: เริ่มดีมากๆเนี่ยก็จะแบบเหมือนพี่เป็นแฟนแคปคอม
1: โอ้โอเค
0: สตรีทไฟเตอร์ร็อกแมน
1: แล้วคุณก็เลิกเล่นตอนที่มันเป็นภาพ3มิติ
0: พอมันกราฟิกมันดีมากๆเลย
1: ดีมากๆอินเสิร์ตกราฟิกมันดี
0: แต่ผมเซียนร็อกแมนมากนะครับ
1: คุณ
0: ร็อกแมนผมจบได้แบบไม่ต้องใช้ตัวช่วยอะไร in one go
1: โอเคคุณ X1 X2 X3 X4 X5
0: ไม่ X อย่าเพิ่ง X
1: X ร็อกแมนธรรมดาก่อน
0: ร็อกแมนธรรมดา7ภาคหรือกี่ภาคนั่นน่ะเฮ้ยคุณไม่ทันร็อกแมนธรรมดาแบบไม่ X เหรอ
1: ทันแบบท้ายเลยอ่ะผมร็อกแมนที่ผมจำได้คือ X3 กับ X4
0: โอเคมันมีร็อกแมนธรรมดาไม่ X ก่อนซึ่งบอสของล็อกแมนภาคแรกเนี่ยมันจะมี6ตัวก็คือต้องจำให้ได้ว่า
1: ไปไหนก่อน
0: ต้องเอา
1: วุ
0: ฒ
1: ิของ
0: บอสตัวไหนมาฆ่าบอสตัวไหนครอสกันให้ครบแล้วก็จะไปเจอเข้าประสาทดร.วิลลี่อะไรเงี้ยของล็อกแมนทุกภาคกันอ่ะพี่จำได้หมดแล้วก็เคยได้อินวันโกลด์ด้วย
1: เฮ้ย
0: เป็นหนึ่งเกมที่โดนเส้นในยุคนั้น
1: แล้ว
0: พอเริ่ม X แล้วเนี่ยก็จะเริ่มเสียความสนใจละแต่ก็ X แรกๆก็ยังเล่นอยู่แหละแต่ล็อกแมนที่มีเสน่ห์มากคือล็อกแมนไม่เอกเลย
1: วิแล้วมันมีอันนี้นี่ Kickstarter ที่เป็น Origin Creator มาทำอะไรนะ Mighty No. 9คุณได้กลับไปลองหรือเปล่า
0: ไม่ได้กลับ
1: ไม่ทันแล้วนะโอเค
0: มันจบความสนใจไปแล้วแต่ตอนนั้นพอพูดถึงว่าไม่แฟน Nintendo แต่แฟน Capcom
1: อืมโอเคกลับมาที่โปเกมอนผมดิ
0: กลับมาที่โปเกมอนคุณดีกว่า
1: คือโปเกมอนเนี่ยตอนนี้แม่งยังเด็กสมัยนี้ยังเล่นกันอยู่เลยภาคใหม่อ่ะที่มันออกมาแล้วด้วยไอเดียของมันก็คือคุณเดินไปแล้วคุณก็เอาโปเกมอนมาสู้กันแล้วคุณก็จับโปเกมอนแล้วคุณก็เอาชนะยิมเงี้ยมันก็คือไอเดียคอนเซปต์เดิมซึ่งแม่งเวิร์กแบบไอเดียนี้แม่งไทม์เลสแบบว่าไม่ว่าคุณจะออกโปเกมอนมากี่ภาคมันก็ไอเดียเนี้ยคุณอาจจะมีสลับว่าเอาคุณปล่อยโปเกมอนได้2ตัว3ตัวสู้กันนั่นนู่นนี่มีเทคนิคเพิ่มมาแต่มันแบบ snap right back อ่ะคือคุณสามารถที่จะกลับเข้าไปเล่นเกมโปเกมอนตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้จักตัวใหม่ๆแต่คุณก็เข้าใจมัน
0: นี่แหละที่พี่ไม่เข้าใจ
1: ว่ามันจะต้องมีกี่ภาคเหรอทำไม
0: เรา
1: ไม่จบสักที
0: เราแค่รู้สึกว่าแบบโหจำตัวละครด้วยอ่ะแต่ก็คือนั่นแหละเกมอื่นมันก็ต้องจำ
1: เกมก็ต้องจำว่าคุณก็จำล็อกแมนซีโร่อันนี้แค่มันมีภาคละ200กว่าตัวแล้วก็
0: ตอนที่มันอินเทอร์เน็ตแตกเรื่องโปเกมอนโกอ่ะที่กลับมาจับโปเกมอนกันในมือถืออ ่ะเป็นอะไรที่พี่ไม่เข้าใจที่สุดเลย
1: พี่ผมก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งแต่วันแรกผมไปกับเขานะ
0: เฮ้ยพี่มีแอป
1: โอเค
0: แล้วก็ลองจับแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนเดินทางเยอะมาก
1: เพื่อนก็จะไปได้ทุกตัว
0: ก็จะไปได้ตัวแปลกๆที่ทวีปแปลก ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากได้กันว่าตัวนี้ต้องจับที่ยุโรปเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวนี้มันจะโผล่มาแค่อะไรเลยออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เห็นเขาพูดถึงกันก็เลย
1: จับ
0: เออควรก็ตีนเพื่อนเฉยๆว่าแบบเออ
1: เอามาโชว์เพื่อน
0: นะตัวนี้ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง that's it แต่แบบไม่ได้สะสมอะไร
1: คุณไม่เข้าใจความรู้สึกของการอยากเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ไงคือ
0: เออไม่เข้าใจไหนขอป้ายหน่อยขอป้ายแบบสั้นๆ
1: คือไม่เราเล่นแม่งอินคือจังหวะไม่เหมาะสมมากคือเพราะว่าเราแม่งเล่นตั้งแต่เกมบอยละว่าโอ้เนี่ยเราจับโปเกมอนนั้นนู่นนี่แล้วปีที่ยี่เหมาะสม2010ไหมประมาณ2015อะไรเงี้ยแล้วแบบเรามี AR VR AR ที่มือถือเราละเราก็จับโปเกมอนซึ่งคอนเซ็ปต์ไอเดียมันก็แบบว่าเฮ้ยใครไม่จะไปเดินจับโปเกมอนแต่ but I went with them นะคือผมก็ไปสักพักก็อยากได้เพิ่มแล้ววันนั้นคือก็ขับรถกันทั่วเมืองเลยแบบเอ้ยตรงนี้มีปิกาจูเหรอตรงเนี้ยเหรอจอด
0: เ
1: อ้ยมันได้แล้วก็คนก็ยังเล่นกันจนถึงทุกวันนี้นะ
0: เราจะเห็นกลุ่มคนเลยนะเราไปที่ที่แบบมีนะมันมี10 20 30คนอยู่แบบตรงนั้นนะ
1: แล้วเดี๋ยวนี้ระบบมันดีไงมันมีระบบเลทแบบว่าบอสใหญ่ลงตรงนี้คุณเป็นกิจกรรมทุกคนมารวมกันที่ไทม์สแควร์นึกออกปะมันแบบมันคอมมูนิตี้อ
0: ่
1: ะไ
0: ป
1: เราว่าโปเกมอนเนี่ยมีที่ในจิตใจของแฟนๆเนี่ยตลอด
0: แน่นอนเหนียวแน่นมากพี่ไป Nintendo Store พี่ว่าสาขาเมเจอร์ครบหมดแล้วอ่ะคือแบบมันจะมีเนี่ย Nintendo Store New York โตเกียวโอซาก้าใดๆที่แบบเป็นสาขาซานฟรานล่าสุดที่เปิดก็ล่าสุดที่ไปรอบล่าสุดที่ไปอ่ะก็แวะไปนะคือถือว่าไม่ได้เป
1: ็
0: น
1: ของให้เมีย
0: เหนียวแน่นอย่าถูกต้องเพราะว่าเมียชอบเซลดามากที่เป็นชื่อพระเอก
1: โอ้โหคุณอย่าพูดอย่างนี้นะ
0: รู้แล้วครับชื่อลิงครับพี่สู้สิงดุทุกวันคร
1: ับโอ้อีกเรื่องนึงก็คือแล้วลูกคุณนะเราแบบว่ามีไหมว่าแบบเฮ้ยลูกเล่นจะให้ลูกเล่นเกมนี้ไหมหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะ
0: จริงๆมันยังคุยไปไม่ถึงตรงนั้นเลยอ่ะแต่ว่าแต่แป๊บนึงก็เลยพี่อยากรู้ต่อว่าของคุณเป็นยังไงต่อแล้วนะ
1: โปเกมอนเหรอ
0: โปเกมอนแล้วไงต่อแล้วแบบเกมอื่นๆใด
1: ๆอ๋อว่าผมตอนนี้ผมแม่งทับจะเป็นด็อกิเมนทารีแล้วผมคุยไว้เยอะมากว่าผมอะเล่นเกมอะไรบ้าง Warcraft 3ครับ Warcraft 3คือเกมเปลี่ยนชีวิตผม
0: คุณข้าม2ไปเลยเหรอ
1: ไม่ข้ามคือผมมาเล่น2แล้วแบบว่า3เดือนต่อมา Warcraft 3มันออก
0: โอเค
1: แล้ว Warcraft 2อะผมยังไม่มีคอมผมว่าต้องไปเล่นบ้านเพื่อนเป็นคนเป็นเพื่อนที่แบบพ่อแม่เพื่อนต้องไล่กลับบ้าน
0: เออ
1: แล้วก็ไปเล่นอุ้ยวอร์คราฟต์โอ้โหสนุกมากเลยมันมีออคมีฮิวแมนหนอโอ้โหแล้วพอวอร์คราฟต์3มาปั๊บไอ้ที่บ้านมีคอมปุ๊บ my god มันเปลี่ยน
0: ตอนนั้นมันคอมเนาะตอนนั้นมันคอมอย่างเดียว
1: คอมโอ้ยคอมแม่งมาเลยเพราะว่ามันได้ทุกอย่างทั้ง Counter Strike ทั้ง Red Alert ทั้งวอร์คราฟต์3ทั้ง GTA นึกออกป่ะคือทุกอย่างมันดังประเดคุณต้องมีครับคอมพิวเตอร์ที่บ้านแต่วอร์คราฟต์3เนี่ยผมก็แคมเปญผมนั่งเล่นแคมเปญมันอะแล้วผมก็ดิกชันนารีอันนึงวางปากแล้วผมก็แบบมึงคุยอะไรกันวะพอแล้วก็ขีดเส้นแล้วมันก็เดา
0: แบบว่าแบบเรื่องด้วย
1: เออเล่นเรื่องแบบว่ามึงพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยอ๋อโอเคมึงจะไปที่ปราสาทนี้เพื่อไปช่วยนั่นมึงจะไปดึงดาบอ๋อโอเคเออเราก็เล่นไปดีอันนี้คือเล่นจนแบบจบทุกแคมเปญนะมันก็แบบได้ภาษาเยอะมากอันนี้คือเลยกลายเป็นว่าเกมเปลี่ยนชีวิตสุด
0: ๆทุกคนมีเกมเปลี่ยนชีวิตนะพี่ว่าในยุคโอเคทุกคนที่เล่นเกมนะทุกคนที่เล่นเกมมีเกมเปลี่ยนชีวิต
1: นี่ไงก็กลายเป็นว่านี่ผมได้ภาษาอังกฤษเพราะเกมแล้วไม่ว่าจะไม่ใช่แค่ Warcraft 3นะว่าเกมอย่างแบบถ้าผมจำได้กับ Max Payne เนี่ยคุณอูไม่รู้จักแน่นอน
0: เขารู้จัก
1: โอ้ my god
0: รู้จัก
1: Payne ยุ่งเพี้ยวๆๆที
0: ่มันหยุด
1: แย่
0: โอ้โหรู้จัก
1: โอ้โหแม็กซ์เพนเนี่ยเท่จัดเลยคือผมก็แบบเรื่องมันคืออะไรวะไอ้เจ้าเมียตายปะวะแล้วพยายามตามหาแล้วพิ้วพิ้วพิ้วเนี่ยมันก็ได้ครับ
0: คุณเล่นเดี๋ยวนะเล่นผ่านยุคที่เล่นอาจจะไม่ได้ถึงกับโดนเส้นขนาดจำได้ว่าเอามาพูดแต่ว่าผ่านครับผ่านเกมนี้ที่เล่นไบโอฮาซาร์ด
1: โอเคแย่ภาคใด
0: ภาคแรกเลย
1: ภาคแรกอยู่แล้วเพราะว่าภาคหลังๆว่ากราฟิกมันดีขึ้นผมก็เลิก
0: มันดีเกินไปแต่ว่าภาคแรกอะขนาดกราฟิกไม่ได้ดีมากเป็นเกมที่ ข้าใจว่า Biohazard เนี่ยเป็นเกมแรกเป็นเกมแรกที่เล่นแล้วกลัวมันจะมีเกมไอ้ทุกคนต้องจำได้แหละถ้าใครเล่นเกมจะต้องรีไลฟ์ความทรงจำได้ว่าเกมไหนที่ทำให้เรารู้สึกกลัวเกมเป็นครั้งแรกแบบไม่กล้าไปต่อว่ะอะไรอย่างเงี้ยโหตรงนี้กลัวว่ะแต่จริงๆที่กลัวแบบสุดจริงๆอ่ะในตอนนั้นนะคือ Silent Hill
1: โอ้ yeah
0: โอ้ Silent Hill ภาคแรกอยู่ละ ภาคแรกมันมีภาคเดียวปะเอ้ยมันน่าจะมีหลายภาค
1: มีหลายภาคละ
0: มีหลายภาคแต่เล่นภาคแรกโอ้โหเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าแบบโหเกมทำให้เรากลัวได้ขนาดนี
1: ้ไม่กล้าไปต่อแต่ Biohazard ที่แรกที่ผมเล่นคือ Biohazard 3ซึ่งมันก็กราฟิกก็สวยขึ้นมาแล้วกลัวซอมบี้กับขาไม่กล้าลงคนเดียว
0: ไม่ไปต้องแบบเรียกเพื่อนมานั่งด้วย
1: หรือแบบว่าโอ้หรือพ่อด้วยแต่ว่านี่จะยิงซอมบี้แล้วมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับทุกคนคือถ้าเกิดว่าคุณไปเห็นภาพตอนนี้ก็จะรู้ว่าอะไรกันเนี่ยแต่ว่าตอนนั้น
0: คุณกลัวกราฟิกแบบนี้เหรอในยุคนั้นอะไรอย่างเง
1: ี้ยโอ้แล้วแบบว่าการเซตอัพแบบนี้เหรอคือต้องบอกว่าภาพที่เราเห็นในตอนนั้นในจอกับภาพในหัวเรามันอาจจะไม่เหมือนกันปะวะคือเราจินตนาการไปล้ำกว่ากราฟิกที่เราเห็นบนจอ
0: ใช่พี่ว่ามันแมทกับวัยด้วยแหละ คือไม่รู้เหมือนกันโมเมนต์ที่เล่น Silent Hill แล้วกลัวตอนนั้นหรือว่าเล่น Resident Evil แต่มันชื่อ Biohazard อ่ะคือรู้สึกว่า Resident Evil เป็นชื่อที่ถูกเปลี่ยนความคิดในหัวที่หลังแต่ว่าตอนที่เรารู้จักมาตลอด
1: Bio
0: สมมุติว่าในวันเดียวกันที่เราเล่นนั่นโตกับเราอีกสักไม่กี่ปีอ่ะมาเล่นก็ไม่กลัวละหร
1: ือ
0: เปล่าคือแบบมันแมทกับไวอ่ะ
1: ก็จริงก็จริง
0: แล้วคุณโดนอะไรมาอีก
1: โอ้ก็พอวอร์คราฟต์โอ้แร็กนาร็อก
0: I'm
1: sorry แร็กนาร็อกเนี่ยคือเกมสอนชีวิตผม
0: ยกมือเลย
1: คุณโด
0: นผ่านแร็กนาร็อกเลย
1: คุณไม
0: ่ at all ไม่แร็กเลยแร็กนั้นมันยุคที่เริ่มเฟดตัวออกจากเกมได้เยอะมากแล้ว
1: มัน
0: เพราะมันออนไลน์เว้ย
1: ใช่มันใหม่มากนะสำหรับผมกับการที่เราสามารถเข้าไปเล่นเกมแล้วแบบล็อกพิมพ์คุยกับคนแล้วคนที่ตอบเรามันเป็นคนจริงๆอ่ะมหัศจรรย์มากสำหรับผมแต่ว่าเอ้ยต้องบอกแม่เลยแม่เกมสมัยเนี้ยมันเป็นอย่างงี้แล้วนะผมคุยกับคนนั้นคนนี้คุยกับพี่เขาพี่เขาเป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่นึกออกมิจฉาชีพก็เปล่าก็ไม่รู้
0: ตอนนั้นอาจจะไม่เยอะเท่ากับยุคนี้ไม่เยอะเท่ากับ Roblox ในยุคนี้
1: ว่ามันคือยุคที่ต่อมาจาก Perth 98พอดีเว้ย
0: ใช่
1: ก็คือเราได้แชทออนไลน์กับคนต่างชาติใต้ต่างแปลกหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วแรงล็อกมันเสร็จกลายเป็นว่ามันมีคุณมีอวตารขึ้นมาด้วยไงคุณมีตัวละครไงแล้วตัวละครมันน่ารักซะด้วยเสียการเสียงานเสียพูดเสียคนการกับเกมนี
0: ้เขาตลอดนี้เปลี่ยนชีวิตเพราะว่าเสียการ
1: โอ้โหใช่ดิคือเกมเนี้ยนะครับทั้งความเจ็บปวดความสุขคือมันคือ everything in there โดนโกงครั้งแรกแบบว่าเฮ้ยเราเด็กประถมหรือเราเด็กมัธยมต้นแล้วเราโดนโกงอ่ะแล้วแบบว่าเอ้ยโดนบิดเงินไปโอ้โหพี่ก่อนผมจะหามาพี่แม่งเอาอย่างนี้เลยเหรอเราแม่งโหดร้ายขนาดนี้เลยเหรอวะ
0: บิดเงินในเกม
1: บิดเงินในเกมแบบหลอกเอาของมาหลอกขาย
0: มาจากเงินจริงหรอป่ะหรือว่าไม่ใช่
1: ไม่เงินในเกมเลยเพราะว่าเราฟาร์มไงเราก็ไปหาเงินมานึกออกป่ะแล้วแบบโอ้โห
0: แต่มันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นในชีวิตจริงไหม
1: ถูกมิจฉาชีพไม่ได้แดกผมเพราะว่าผมโดนแดกไปแล้ว
0: ผมโดนมาแล้วผมรู้ว่าความเจ็บปวดนี่เป็นยังไง
1: เขาเรียกโรงเรียนมอหลอก
0: ความรู้สึกโง่นี่เป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: โรงเรียนมอหลอกคือมอหลอกเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองพ่อค้าที่ทุกคนจะไปขายของกันตรงนั้นแล้วก็คือมึงโดนหลอกมึงโดนสแกมกันตรงนั้นแบบเยอะมากมึงโดนโกงตังโดนอมตังแล้วทุกคนก็จะ develop ไอ้ความเขาเรียกว่าอะไรวะความเกาะป้องกันตัวขึ้นมา
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไอ้ที่แปลกๆหลอกกูแน่ใช้ได้จริงจนถึงทุกวันนี
0: ้โอ้โหเนี่ยถ้าเกิด develop มาจากเกม
1: โอ้แน่นอนผมแบบทรงนี้ไม่ใช
0: ่คือเกมอ่ะเฮ้ยอันเรื่องนี้พี่เห็นด้วยมากว่าแบบเกมสร้างภูมิต้านทานนะ
1: มัน
0: คือ
1: ผมก็
0: มันคือคำนี้แหละมันคือคำนี้แหละ
1: ก็ลองผมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะตอนนั้นน่ะถ้าเกิดว่ามีคนมาหลอกเราไปลึกกว่านี้ล่ะ นึกออกปะอันนี้มันแค่เงินในเกมบางทีแต่นี้มันมีการแบบหลอกเด็กไปเจอคือแบบโอ้โหมันน่ากลัวมากนะแต่ว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราก็แบบเราก็เข้าไปเล่นแล้วเขาก็โดนโกงจริงแล้วเราก็แข็งแกร่งขึ้นมันจะมีคนที่แตกสลายจากการโดนโกงหรือเปล่าวะในเกมตอนเนี้ยนึกออกไหมยิ่งในสมัยนี้นะเกมอย่าง Roblox ที่แบบเด็กๆเล่นกันเยอะแล้วมันออนไลน์เจอใครก็ไม่รู้อ่ะเออก็นั่งคิดอยู่ว่าเออเราจะลูกเราจะเป็นยังไงวะจะแข็ง
2: พับเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: สทช.7ออกลาดตระเวนสมาร์ทมารีนแพทโรลใช้โดรนบินสำรวจแหล่งหญ้าทะเลพื้นที่อำเภอสิเกาและอำเภอกันตังจังหวัดตรังนายประจวบโมฆรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7เปิดเผยว่าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรังนำชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง1ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลหรือสมาร์ทมารีนแพทโรลพื้นที่อำเภอสิเกาและอำเภอกันตังจังหวัดตรังในพื้นที่ประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและการใช้ประโยชน์ทางการประมงโดยพบเพียงการทำประมงพื้นบ้านไม่พบการทำประมงพาณิชย์การทำประมงผิดกฎหมายหรือการบุกรุกทำลายระบบนิเวศทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนบินสังเกตการมุมสูงเพื่อสำรวจแหล่งหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายากแต่ยังไม่พบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพยูนและจากการสอบถามชาวประมงในพื้นที่ช่วงที่ผ่านมายังไม่พบเห็นพยูนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลการทำประมงเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและขอความร่วมมือชาวประมงร่วมเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานลาดตระเวนในครั้งต่อไป
5: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนให้ลูกใช้นามสกุลใคร
16: นี่วิไลได้ข่าวว่าเพื่อนหนูอ่ะเขาคลอดลูกแล้วเหรอ
17: ใช่จ้ะแม่หนูว่าจะไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลอยู่น่าสงสารเขามากเลยนะคะเพราะพ่อเด็กอ่ะเป็นใครก็ไม่รู้เขาอ่ะก็ไม่ยอมพูดพ่อแม่เขาอ่ะก็กุ้มใจอยู่ไม่ได้แต่งงานน่ะแต่มีลูกเออ
16: แล้วอย่างนี้จะใส่ชื่อใครเป็นพ่อใช้นามสกุลใครล่ะทีนี
18: ้กรณีเด็กเกิดจากการที่แม่ไม่ได้แต่งงานให้ถือว่าเด็กคนนั้นเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของหญิงหรือของแม่และให้เด็กใช้นามสกุลของแม่ได้ค่ะ
16: อย่างไรก็ดีเด็กเกิดมาแล้วคนเป็นแม่เป็นตาเป็นยายก็ต้องรักลูกรักหลานแน่นอนจ้ารีบไปเยี่ยมเพื่อนเลยแล้วก็ไปให้กำลังใจเขาด้วย
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ้รับ
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: โครงการชลประทานเชียงใหม่ทดสอบการบริหารจัดการโรงสูบน้ำศพแม่ข่าเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนป้องกันพื้นที่อำเภอหางดงและด้านท้ายเมืองเชียงใหม่นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปี2569ได้ดำเนินการตรวจเช็คและทดสอบการเปิดปิดประตูระบายน้ำและทดสอบเครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมีการติดตั้งทั้งหมด4เครื่องกำลังสูบเต็มที่ได้วันละ 864,000 ลูกบาศก์เมตรที่โรงสูบน้ำศพแม่ข่าตำบลศพแม่ข่าอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยผลการทดสอบสามารถเปิดปิดบานประตูระบายน้ำได้และเครื่องสูบน้ำที่ทำการติดตั้งสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งจะรองรับน้ำจากบริเวณด้านท้ายสนามบินเชียงใหม่รวมถึงลำน้ำแม่ตาช้างลำน้ำแม่ตาช่วยน้ำจากพื้นที่อำเภอแม่เหี่ยกาดฝรั่งอำเภอหางดงบ้านสันผักหวานหมู่บ้านถวายพื้นที่ตำบลป่าแดดที่จะไหลมาลงที่คลองแม่ข่าน้อยซึ่งทางสถานีสูบน้ำศพแม่ข่าจะทำการเร่งสูบน้ำลงแม่น้ำปิงเป็นการป้องกันในด้านอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้มีการตรวจเช็คและทดสอบระบบของอาคารชลประทานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมถึงเครื่องจักรเครื่องมือให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนปี2569ตลอดจนภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อนหมอ
1: พี่พอดขาหมอฟันนี่มีหน้าที่รักษาฟันใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้า
1: ถ้างั้นหมอผีที่เห็นในทีวีก็ต้องมีหน้าที่รักษาผีสิคะ
0: ไม่ใช่จ้าคำว่าหมอน่ะนอกจากจะหมายถึงผู้ตรวจรักษาโรคอย่างเช่นหมอฟันแล้วยังหมายถึงผู้รู้ผู้ชำนาญด้วยอย่างหมอผีน่ะก็หมายถึงผู้ที่เชื่อกันว่ามีอำนาจเลี้ยงควบคุมใช้งานและปราบผีได้จ้าไม่ใช่หมอรักษาผีจ้า
1: แล้วหมองูกับหมอนวดล่ะคะ
0: หมองูหมายถึงผู้รู้ผู้ชำนาญในการจับงูส่วนหมอนวดก็หมายถึงผู้ที่มีความชำนาญในการนวดเพื่อให้คลายจากความปวดเมื่อยเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
2: มันไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ขึ้นไปแล้วมันสำเร็จแต่มันต้องอยู่กับว่าเขาจะวางแผนมิชชั่นยังไงความเจ๋งของแมชเนี่ยมันก็เลยไม่ได้อยู่แค่ตัวดีเทคเตอร์คือตัวดีเทคเตอร์หรือว่าเครื่องวัดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือเวิร์กโฟลว
3: ์ผมกล้าพูดเลยว่าปีนี้เป็นปีที่
2: จริง
3: วงการอวกาศไทยก้าวหน้ามากที่สุด
4: Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
2: สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสุนันท์ครับ
3: สวัสดีครับผมอิงเจรศิลป์อัศวคุณครับ
2: กลับมาต่อนะครับกับเรื่องราวของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการตรวจวัดอนุภาคในอวกาศของไทยเราที่ชื่อว่าแมชนะครับเราพูดคุยกันไปเบื้องต้นแล้วนะครับในตอนแรกตอนนี้เราจะมาคุยกันว่าแล้ววันที่24สิงหาคมนี้นะฮะเราจะได้เห็นอะไรนะครับกับการเดินทางของยานอวกาศชางเอ๋อ7นะครับก็ต้องเล่าแบบนี้ว่าตัวอุปกรณ์แมชเนี่ยมันไม่ได้เป็นยานอวกาศเนาะมันไม่ได้เป็นดาวเทียมมันไม่ได้เป็นตัวโพรบหรือว่าเป็นภารกิจที่มันเดินทางได้เองแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หมายความว่ามันจะต้องมียานแม่ของมันยานแม่ของมันเนี่ยมันคือยานชางเอ๋อ7นะฮะซึ่งตัวชางเอ๋อ7เนี่ยเป็นยานอวกาศในตระกูลชางเอ๋อที่เรียกได้ว่ามีเฮอริเทจหรือว่ามรดกทางวิศวกรรมเนี่ยที่ดีมากๆสำเร็จทุกภารกิจเลยนะที่เขาทำมา
3: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: มากนะคือถ้าเราไปดูอย่างแบบอเมริกาหรือว่า
3: CRPS
2: หรือว่าโซเวียตหรือว่ารัสเซียอะไรเงี้ยคือมันยากที่เขาจะแบบทำแล้วมันสำเร็จทุกภารกิจนี่เขาทำสำเร็จมาตั้งแต่ชางเอ๋อ1 2 3 4 5 6 7และแต่ละภารกิจเขาก็มีการ involve หรือว่ามีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจากการไปลงจอดบนดวงจันทร์บ้างนะครับชางเอ๋อ3ชางเอ๋อ4 5เริ่มทำภารกิจที่ยากขึ้นเรื่อยๆมีการไปเก็บตัวอย่างดินจากดวงจันทร์ส่งกลับโลกมาสำเร็จด้วยมีการไปลงจอดที่ด้านมืดของดวงจันทร์มีการขนเอาโรเวอร์ขนาดเล็กนะฮะที่ชื่อว่ายูตู้เนี่ยวิ่งออกมาแล้วก็ทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จชางเอ๋อ7ก็จะเป็นอีก1ภารกิจนึงที่สานต่อจากสถาปัตยกรรมเดิมนะฮะของยานชางเอ๋อของจีนโดยที่รอบนี้เนี่ยเขามียานไปด้วยกันทั้งหมดกี่ลำครับคุณอิง
3: กี่ลำ1 2ผมต้องนับนิ้วอ่ะ
2: นับใช่มั้ยมันเยอะ
3: 2 3 4 4ลำใช่มั้ย
2: 4ลำ4ลำมันมีตัวออร์บิเตอร์คือยานทั้งหมดเนี่ยมันจะไปแบบเป็นก้อนติดกันและมันก็จะค่อยๆไปแยกตัวนะฮะเมื่อมันไปถึงเป้าหมายของมันตอนที่ปล่อยออกจากจรวดเนี่ยมันจะเป็นก้อนเดียวกันจะมีออร์บิเตอร์ก็คือยานที่ใช้ในการโคจรเนาะมีตัวแลนเดอร์ยานที่จะแยกตัวไปลงจอดนะฮะมีโรเวอร์ก็คือที่มีล้อสามารถวิ่งบนพื้นผิวได้แล้วก็รอบนี้พิเศษมียานกระโดด
3: ชื่อฮอปเปอร์
2: ฮอปเปอร์นะครับที่จะเดินทางไปพร้อมกันแล้วพอไปถึงวงโคจรดวงจันทร์ก็จะแยกตัวปฏิบัติภารกิจที่แตกต่างกันนะครับจรวดที่เขาจะใช้ในการปล่อยรอบนี้เนี่ยก็คือจรวดลองมาร์ช5นะครับลองมาร์ช5ก็เป็นจรวดตระกูลลูน่ามิชชั่นของจีนที่ก็ประสบความสำเร็จมากๆเหมือนกันนะครับปล่อยจากฐานปล่อยที่เว่นฉางนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะได้ไปเก็บบรรยากาศที่ฐานปล่อยมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับทีนี้พอยานมันขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวจรวดแยกตัวกับยานเรียบร้อยยานอวกาศก็จะเดินทางไปดวงจันทร์เขาจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะฮะประมาณ6วัน 6-7 วันในการเดินทางจากโลกไปเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์นะครับก็เป็นการปล่อยที่โปรไฟล์เรียบง่ายเนาะคือช่วงหลังเราจะเห็นว่าภารกิจไปดวงจันทร์บางภารกิจเขาจะใช้โปรไฟล์แบบต้องไปอ้อมก่อนอันนี้ก็คือไม่นะยิงตรงนะฮะก็พอไปถึงดวงจันทร์แล้วเนี่ยตัวยานที่เป็นออร์บิเตอร์เนี่ยก็จะแยกตัวกับตัวยานที่เหลือก็คือมีเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาเนาะแลนเดอร์ โรเวอร์แล้วก็ฮอปเปอร์เขาก็จะแยกย้ายกันแล้วก็ไปลงจอดบนด้านนี้ของดวงจันทร์นี่แหละแต่ว่าจะไปลงจอดที่ขั้วใต้ซึ่งนี่จะเป็นภารกิจแรกจริงๆอ่ะที่มีการส่งยานอวกาศไปขั้วใต้ที่เป็นขั้วใต้จริงๆอ่ะไม่เอาแบบใกล้ขั้วใต้ที่สุดที่อินเดียทำกับจันทรายาน3เนาะนะครับอันนั้นก็เคลมไปว่าใกล้ขั้วใต้กว่าอันนี้ก็คือลงที่ขั้วใต้เลยนะครับซึ่งตัวโรเวอร์เขาก็จะวิ่งออกมาแล้วก็มาสำรวจแล้วก็ส่วนตัวฮอปเปอร์ที่เป็นยานกระโดดเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีกระโดดแล้วก็ลงไปในหลุมนะฮะลงไปในหลุมเพราะว่าเราที่เคยคุยกันไปก่อนหน้าเนี่ยว่าโรเวอร์มันก็มีข้อจำกัดของมัน
3: ถูกต้อง
2: ตัวยานที่เป็นยานกระโดดก็จะทำให้เราสามารถสำรวจหลุมต่างๆได้ดีกว่าใช่ไหมคุณ
3: ใช่เรียกว่าฮอปเปอร์ครั้งแรกเลยที่ฮอปเปอร์แล้วก็เป็นฮอปเปอร์หน้าที่ของฮอปเปอร์คือการโดดลงไปในหลุมนิรันด์เขาเรียกอะไรนะ
2: หลุม permanently shadow area หลุมมืดมิดนิรันด
3: ์หลุมมืดมิดนิรันด์
2: จะมีหลุมมืดมิดนิรันด์กับยอดแสงสว่างนิรันด์เน
3: าะก็คือเป็นจุดที่ไม่เคยโดน
2: แสงอาทิตย์เลย
3: อย่างน้อยหลักล้านปีซึ่งแปลว่าในนั้นไม่มีแสง
2: ครับ
3: ไม่เป็นภารกิจแรกที่โดดลงไปในพื้นที่ไม่มีแสงบนดวงจันทร์นะครับ
2: ที่บอกว่าภารกิจแรกที่กระโดดเนี่ยเราขอไม่นับของญี่ปุ่นละกันที่ดีดออกมาจากยาแล้วก็ดีดออกมาแล้วก็ดีดเฉยๆอันนั้นก็กระโดดต่อกระโดดนิดนึงอันนี้คือเป็นยานใหญ่แล้วนะเป็นยานใหญ่แล้วก็กระโดดตู้มขึ้นมานะครับโอ้น่าตื่นเต้นมากแต่ว่าแมชของเรานะครับอุปกรณ์แมชเนี่ยเขาจะติดอยู่กับส่วนที่เป็นออร์บิเตอร์หรือว่ายานโคจรนะครับเขาก็จะโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยอยู่ที่ระดับความสูง200กิโลเมตรสามารถที่จะศึกษาพื้นผิวของดวงจันทร์ได้ดีแล้วก็ลักษณะการโคจรของเขาเนี่ยจะเป็นโคจรตัดขั้วเหนือใต้ด้วยหมายความว่าคุณจะสามารถสแกนนะฮะบริเวณต่างๆของดวงจันทร์ได้ครบทั่วบริเวณเลยพอผมพูดถึงดวงจันทร์เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าดวงจันทร์มันไม่ได้โคจรในแบบอยู่กับที่อ่ะ คือมันไม่ได้อยู่แบบเหมือนเราอยู่บนโลกก็แปลว่าเราอยู่บนโลกโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย
3: ์
2: แปลว่าแต่ละจุดของโลกที่หันหน้าเจอดวงอาทิตย์อ่ะคือเราเจอแสงแดดอ่ะกลางวันเราก็ร้อนพอๆกันไม่นับแบบว่าฤดูกาลอะไรนะ
3: เพราะว่าเรามีชั้นบรรยากาศเนอะ
2: ใช่ใช่อ
3: ุณหภูมิเราพอๆกัน
2: ใช
3: ่แต่ว่าพอเป็นดวงจันทร์อุณหภูมิด้านดวงอาทิตย์ก็200องศา
2: ใช่ใช่
3: ด้านไม่ดวงอาทิตย์ก็ลบ200องศา
2: ใช่ใช
3: ่ต่างกันทั้ง400องศาเลยว่าคนละฝั่งหนึ่งของอุณหภูมิมันเลย
2: ซึ่งการที่ตัวแมชเนี่ยมันไปโคจรอยู่รอบดวงจันทร์และดวงจันทร์ก็โคจรรอบโลกเนี่ยมันทำให้แมชเนี่ยบางทีมันจะโคจรมาอยู่บริเวณที่เราเรียกว่าเป็นแมกเนโตเทลหรือว่าหางของสนามแม่เหล็กโลกเวลาที่สนามแม่เหล็กโลกเราโดนลมสุริยะอนุภาคจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันพัดให้มันรีดไปทางตรงท้ายนะฮะการที่ดวงจันทร์เนี่ยอยู่ด้านหน้าแล้วเจอกับดวงอาทิตย์ตรงๆอ่ะกับการที่มันไปอยู่ในหางของสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยค่าอนุภาคที่ได้มันก็ควรจะแตกต่างกัน
3: ถูกต้อง
2: ซึ่งสิ่งนี้ก็ยิ่งจะเพิ่มข้อมูลอีกนะฮะหรือว่าถ้ามันไปอยู่ในจุดที่อยู่ด้านหลังดวงจันทร์มองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะฮะก็แปลว่าเราก็น่าจะวัดอนุภาคที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยได้น้อยมาก
3: ๆ
2: ก็จะเป็นโอกาสหรือว่าเป็นวินโดว์ละกันเป็นช่วงเวลาที่ให้เราสามารถที่จะวัดอนุภาคที่เดินทางมาจากระบบสุริยะหรือว่ามาจากนอกระบบสุริยะอื่นนะครับเช่นปรากฏการณ์ที่เราเรียกกันว่าคอสมิกเรย์นั่นแหละนะฮะได้ด้วยเช่นกันดังนั้นความท้าทายของแมชเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่แค่ว่าคุณจะตรวจวัดอนุภาคอะไรแต่ว่าช่วงเวลาที่ยานฉางเนี่ยมันปฏิบัติภารกิจอยู่วงโคจรเป็นแบบไหนตัวยานหันแบบไหนท่าทางแบบไหน
3: อ
2: ันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ต้องแพลนคล้ายๆกับตอนที่เราทำไทเกอร์เอ็กซ์กันเน
3: า
2: ะก็จะต้องมีตอนนี้ตัวยานอยู่ท่าไหนอันนี้เราจะทำงานวิทยาศาสตร์อะไรได้บ้าง
3: แต่ว่าจริงๆแล้วท่าทางของยานแม้กระทั่งภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติก็มีผลกับการทดลองเหมือนกัน
2: ครับ
3: แปลว่าเป็นฉางเอ๋
2: อ
3: เป็นการไปสำรวจอนุภาคพลังงานสูงท่าทางของยานก็สำคัญเหมือนกัน
2: ใช่ค่าที่ได้ก็จะแตกต่างกันดังนั้นความเจ๋งของแมชเนี่ยมันก็เลยไม่ได้อยู่แค่ตัวดีเทคเตอร์คือตัวดีเทคเตอร์หรือว่าเครื่องวัดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือเวิร์กโฟลว์งานอวกาศเนี่ยสำคัญที่เวิร์กโฟลว์มากต่อให้คุณมีเครื่องที่ดีแค่ไหนแต่คุณตีความข้อมูลไม่ได้ คุณไม่สามารถกรองข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ออกจากสิ่งที่เป็น noise ได้เนี่ยภารกิจของคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นสิ่งที่คนไทยได้มาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ขึ้นไปแล้วมันสำเร็จแต่มันต้องอยู่กับว่าเขาจะวางแผนมิชชั่นยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทีมวิศวกรนะเอนจิเนียร์กับไซเอนติสต์หรือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องมาทำงานร่วมกันละพอยานมันไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยสิ่งที่ทางจีนเขาจะให้เรามาก็คือเขาจะต้องให้ท่าทางของยานหรือว่าช่วงเวลาหรือว่าตัวยานของเราโคจรอยู่ตรงไหนนะครับเป็น Data ที่ใส่เข้ามากับข้อมูลที่เราได้ซึ่งมันไม่ได้เข้ามาในตัวอุปกรณ์เรานะแต่ว่าตัวอุปกรณ์เราเนี่ยมันจะมีนาฬิกาอยู่ซึ่งตัวนาฬิกาเนี่ยมันก็จะต้องถูกเอามาซิงกับข้อมูลที่ทางจีนเขาให้มาว่าณเวลานี้ตัวยานมันหันไปหาอะไรตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยดีเทคเตอร์มันไปรับอะไรมาหันไปหาดวงอาทิตย์หรือเปล่าหันไปหาดวงจันทร์หรือเปล่าหันออกไปนอกระบบสุริยะเราหรือเปล่าแล้วทีมเขาก็ต้องเอาข้อมูลมาเทียบกันแล้วก็ตีความข้อมูลที่ได้ซึ่งผมได้คุยกับวิศวกรที่ออกแบบตัวยานมานะครับออกแบบตัวแมชมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่ส่งมาให้เนี่ยคุณอิงมันคือ 100% ที่ดีเทคเตอร์วัดได้เลย
3: ก็คือที่ส่งมาจากดีเทคตัว
2: ใช่
3: แมชได้เท่าไหร่มา
2: ใช่
3: 100% ส่งมาเลย
2: ใช่เพราะว่าเรายังไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ที่แรงแล้วก็ทรงพลังพอที่จะไปประมวลผลมันนะแบบเป็นเอจคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ากำลังไฟที่ตัวอุปกรณ์เราได้เนี่ยก็น้อยมากแบนด์วิดท์ที่ได้ก็น้อยอีกอันนี้คนทำงานอวกาศก็จะรู้นะว่าข้อจำกัดมันอยู่ตรงนี้นะฮะดังนั้นส่งข้อมูลกลับมาเลยแล้วก็ทางทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยกับวิศวกรเขาก็จะต้องออกแบบซอฟต์แวร์บนโลกด้วยดังนั้นถามว่าผมเล่าตรงนี้ผมต้องการจะสื่ออะไรผมต้องการจะสื่อว่าความเจ๋งของงานอวกาศเนี่ยบางทีอ่ะเราจะไปโฟกัสที่อุปกรณ์1ตัว1ชิ้นเท่านั้นว่าเอ้ยมันดีเทคอะไรได้บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือโฟลว์ทั้งหมดอ่ะมันคืออีโคซิสเต็มของภารกิจหนึ่งอุปกรณ์มันเป็นเหมือนแค่เครื่องมือเป็นแค่ประตูอ่ะแล้วพอมันเข้าประตูมาแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไง
3: มันคือ1ในสิ่งที่สำคัญมากๆต่อภารกิจเพราะว่าเหมือนคุณส่งของไปแต่คุณไม่สามารถส่งข้อมูลกลับมาได้
2: ใช่
3: แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร
2: ถูกต้อง
3: แล้วจริงๆถ้าพูดกันจริงๆแล้วอะจีนน่าจะเป็นชาติเดียวในเวลานี้ด้วยที่สามารถทำภารกิจที่ด้านไกลดวงจันทร์ได
2: ้เพราะว่าเขามีย
3: านรีเลย์สัญญาย
2: านรีเลย์สัญญา
3: ไปอยู่ที่ L2 ก็คือบริเวณที่กล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บอยู่นั่นแหละเขาเอาตัวยานเป็นคอยรีเลย์สัญญาชื่ออะไรนะ
2: เชอร์เชล
3: คอยรีเลย์ทั้ง2ตัวเลยนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตะวันตกยังไม่มีเลยตะวันตกได้แค่บอกว่าฉันอยากจะมีซึ่งโอเคอย่างอีซ่าบอกจะทำก็คือผัดไฟเดอร์ลูน่าผัดไฟเดอร์ก็จะไปอยู่เหมือนกันแบบนี
2: ้ก็สังเกตอะตอนอัตมิส2เน็ตดับนะคร
3: ับ ใช่เน็ตดับตอนช่วงที่
2: ตอนช่วงที่เขาไปอ้อมหลังดวงจันทร์
3: แต่จีนทำได้
2: จีนทำได้
3: จีนเรียลไทม์ด้วย
2: ดีนะจีนไม่ออฟเฟอร์มาบอกว่านี่อัตมิส2เนี่ยคุณยิงเข้าเชอร์เชลและจีนก็ดักข้อมูลทุกอย่างหมดเลยก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่วิศวกรไทยจะได้เรียนรู้ละกันแล้วก็ผมตื่นเต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอ่ะไม่เคยรู้มาก่
3: อ
2: นว่าเขาทำงานกันยังไงแล้วจีนพอเขาเป็นเจ้าเดียวที่มีรีเลย์เน็ตเวิร์กแล้วก
3: ็
2: อินฟราสตรักเจอร์แล้วก็มีโปรโตคอลของตัวเองมีวิธีการของตัวเองอ่ะมันน่าตื่นเต้นที่เราจะได้แบบได้ไปซึมซับอะเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าประเทศไทยเราก็มีแผนจะทำยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร
3: ์
2: นะฮะแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเทสเบสอะเป็นเพลย์กราวด์เป็นสถานที่สำหรับให้วิศวกรนักวิทยาศาสตร์เราได้ฝึกตั้งโจทย์ก่อน
3: อ
2: ่ะตั้งโจทย์ว่าคุณมียานไปดวงจันทร์คุณอยากทำงานวิทยาศาสตร์คุณอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้บ้างแล้วคุณพยายามที่จะพุชความเป็นไปได้ของภารกิจเพื่อให้ได้ข้อมูลเยอะที่สุดมันไม่ใช่ว่ามียานไปดวงจันทร์นะคุณอยากส่งแล้วส่งอันนี้ไปแล้วกันส่งกล้องไปแล้วกันคิดอะไรไม่ออกก็ไฮเปอร์สเปกตรัลมัลติสเปกตร
3: ั
2: ลอันนั้นอาจจะออกแนวแบบว่าสิ้นคิดไปนิดนึงแต่พอเรามีโจทย์วิทยาศาสตร์ที่มันชัดแบบว่าเอ้ยดร.เดวิดลูฟโฟโลนะฮะดร.กุลภาแต่ละคนโหมีประสบการณ์มาทำงานด้านนี้มาแล้วมาเจอเอ้ยอันนี้มันโอกาสนี่นา โอกาสที่เราจะได้ทำสิ่งนี้สิ่งที่เราทำบนโลกไม่ได้อ่ะนี่คือมิชชั่นดีไซน์ได้แล้วทีนี้ส่งต่อไปให้วิศวกรวิศวกรไปบอกว่าเออคุณช่วยทำอุปกรณ์นี้ให้หน่อยวิศวกรเขาต้องไปคุยกับทางจีนแล้วว่าข้อจำกัดอะไรบ้างซึ่งข้อจำกัดของชางเออเนี่ยเยอะนะฮะขอน้ำหนัก4กิโลกรัมเนี่ยกับดีเทคเตอร์นะฮะ4กิโลกรัมนี่คือคอมพิวเตอร์2เครื่องนะฮะหรืออาจจะของคุณอาจจะ
3: ไม่ของผมเดียวคุณได้ของ
2: เหรอ
3: ได้ก็ผม 1.8 คุณ 1.2 4แล้ว
2: ก็ถือคอม2เครื่องรวมกันนั่นน่ะคืออุปกรณ์แมชซึ่งอุปกรณ์แมชเนี้ยมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยอลูมิเนียมด้วยนะ
3: สร้างจากแมกนีเซียมอลลอย
2: เออทำไมต้องเป็นแมกนีเซียมอลลอย
3: ผมเดาออกเลยจากที่แบบดูแผ่นงานมา
2: เ
3: พราะว่ามันใส่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์มันใส่ไม่พ
2: อ
3: มันน่าจะใส่แบบแผงวงจรอะไรอย่างเงี้ยไม่พอแล้วก็เลยต้องหาทางลดมวล
2: และคริสตัลนี่มันหนักไหมตัวสแกนเลเตอร์เนี
3: ่
2: ย
3: ไม่หนักมาก
2: ไม่หนักมาก
3: มันก
2: ็คล้ายๆพลาสติกเนาะ
3: มันก็คือมันคล้ายๆพลาสติกอะมันก็พลาสติกอะมันก็ประมาณก้อนหนึ่งแต่มันลดมวลไม่ได้มากกว่านี้แล้วผมดูออกเลยว่ามันลดมวลมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเขาคงพยายามแบบว่าทำให้มันบางแล้วล่ะแต่มันค่าความแข็งมันอาจจะแบ
2: บ
3: ทนไม่ได้แล้วก็เลยหาวิธีในการที่จะทำให้ความแข็งแรงเท่าเดิมแต่ว่าลดมวลได้เขาก็เลยมองมาที่ตัวแมกนีเซียม
2: ครับ
3: เพราะว่าอลูมิเนียมอ่ะมันมีเลขอะตอมที่หนักกว่าแมกนีเซียม
2: มันดีจริงมันดีจริงแล้วมันขึ้นรูปง่ายมันอเนกประสงค์อ
3: ลูมิเนียมมันง่ายกว่าพูดดีกว่าคือเรากำลังพูดถึงว่าอลูมิเนียมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราทุกคนใช้กันแบบแพร่หลายเครื่องบินใช้ MacBook ผมใช้โทรศัพท์คุณใช้อย่างเงี้ยมันแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมด้วยแต่ว่าแมกนีเซียมเนี่ยกลับกันเลยขึ้นรูปยากถ้าขึ้นรูปไม่ดีเดี๋ยวไฟไหม เพราะว่าแมกนีเซียมมันเป็นธาตุที่แบบว่าทำปฏิกิริยาง่ายกับบรรยากาศครับแล้วมันก็ขึ้นสนิมง่ายร้อนเร็วร้อนคือเพิ่นสนิมปุ๊บมันปล่อยความร้อนออกมาครับ
2: โดนน้ำ
3: ก็ติดไฟ
2: ก็คิดดูอ่ะคุณแบบว่าคุณ CNC อ่ะแล้วคุณเอาแบบแมกนีเซียมก้อนมา CNC อ่ะแล้วปกติ CNC มันจะฉีดน้ำใช่ไหมแล้วเพราะว่าเพื่อลดความร้อนแล้วก็ CNC หน้าที่ของมันก็คือแบบโถเอาเนื้อวัสดุซึ่งแน่นอนว่ามันเกิดความร้อนแล้วมันอยู่ในอากาศมีออกซิเจนมันจะติดไฟได้แล้วคุณก็มีน้ำคุณสามารถทำเครื่อง CNC ระเบิดได้อ
3: ่
2: ะ
3: ถูกต้อง
2: เออ
3: แล้วดังนั้นอ่ะผมพูดเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันว่าแมกนีเซียมมันมวลเบากว่าครับโดยถ้าเกิดอะตอมเท่ากันคือเหมือนว่าไซส์เท่ากันอะมันจะมีน้ำหนักที่น้อยกว่าอลูมิเนียม 35% ซึ่งเยอะมากนะ 35% ที่หายไปอ่ะของมวลเฮาสิ่งอ่ะมันเยอะมากแล้วแปลว่าเราสามารถที่จะเอาไปใส่ตัวอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆได้เยอะมากแต่ทีเนี้ยอย่างที่ผมพูดไปว่าแมกนีเซียมอ่ะมันเป็นเหมือนสารอันตรายละกันสารอันตรายที่แบบว่าอยู่ติดไฟแล้วก็ขึ้นรูปยากเงี้ยดังนั้นการที่เราบอกว่าโรงงานในประเทศไทยสามารถที่ขึ้นรูปแมกนีเซียมอลลอยแบบ CNC ได้และอยู่ในเกรดสเปซเกรดที่ความคลาดเคลื่อนระดับน้อยกว่ามิลลิเมตร
2: ครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่เรามีความต้องการหรือมีดีมานด์อะไรแปลกๆซึ่งไอ้ดีมานด์แปลกๆเนี่ยมันมักจะมาจากงานอวกาศก็เหมือนงานถุงคุณอะหากันทั้งประเทศเลยไม่มี
3: ก็ถ้า
2: หรือถ้ามีก็ยากกว่าไปขอคุณพีพีม
3: า
2: จริงๆมันจริงๆมันทำได้ใช่ไหมถุงถ้าเกิดว่าโรงงานในไทย
3: ทำได้แต่คุณต้องทำ 100,000 ถุงอะ
2: อ
3: ๋
2: อ
3: แล้วคุณใช้แค่10ถุงอะแล้วอีก99,999 ไปไหน
2: เอาไปขายไปดีนี่แหละ space economy อันนี้ก็เหมือนกันไม่แต่อันนี้งาน CNC เนี่ยมันดีหน่อยเพราะว่ามันคุณเอาวัสดุมาแล้วคุณก็มาตัดออกเนาะมันไม่ได้มีแบบ economically มากว่าคุณต้องผลิตกี่ตัวถึงจะคุ้มทุนก็แต่ว่านี่คือครั้งแรกที่เราขึ้นรูปวัสดุด้วยแมกนีเซียมอลลอยแล้วก็ประสบความสำเร็จนะด้วยความยากลำบากแต่เราก็ได้ความรู้แล้วนะคุยกับวิศวกรเขาต้องบอกว่าเขาต้องระบายความร้อนแหละแต่ว่าอย่างที่บอกระบายด้วยน้ำไม่ได้เพราะว่ามันจะตุ่มนะครับเขาก็ใช้น้ำมันใช้น้ำมันค่อยๆทาแล้วก็
3: มีโน้ตเฮาของเขา
2: ใช่แล้วก็เอา CNC ต่อไปรู้ว่าร้อนก็ทาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันขึ้นรูปได้นี่เป็นสิ่งที่ใหม่มากในประเทศเรานะครับแล้วก็พวกเทคนิคการจัดการอะไรต่างๆอย่างที่ผมเล่าไปการทำมิชชั่นแพลนนิ่งมันยิ่งทำให้เราทลายข้อจำกัดนี่คือสิ่งที่เราได้จากการทำมิชชั่นอวกาศหรือว่ามิชชั่นที่มันมี requirement แปลกๆนะครับทีนี้ผมอยากถามคุณอิงแล้วนะสุดท้ายจากที่เราเล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยในฐานะของแฟนบอยแล้วกันของวงการอวกาศ ฐานะคนชอบอวกาศฐานะคนที่แบบเราพูดกันมาเราถูกกรอกหูกันมาตั้งแต่เด็กว่าโตขึ้นไปประเทศไทยอาจจะมีนักบินอวกาศก็ได้นะหนูหรือว่าคนไทยอาจจะทำยานอวกาศก็ได้คนไทยจะไปดวงจันทร์ก็ได้วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณรู้สึกยังไงอ่ะ
3: ภูมิใจดีใจเราก็รู้สึกว่า10ปีมันเร็วเนาะ
2: ใช่
3: มันเร็วมากเลยนะ
2: 10ปีที่เราไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีแม้กระทั่งการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ
3: ไม่มีอะไรเลยตอนนั้น10ปีแล้วเรา
2: เป็นได้แค่แฟนบอยจริงๆอ่ะ
3: เรายังเพิ่งดูดาวผ่านกล้องโทรทัศน์กันอยู่เลยที่สยาม
2: ตอนนั้นนาริตก็
3: เพิ่งเริ่มต้นอีเวนต
2: ์
3: เพิ่งมีแบบอีเวนต์เช่นแบบอะไรนะจูโน่จูโน่นี่ฮอริซอนจำได้แม่นมาเลย
2: แล้วนาริตเนี่ยจัดงานที่เกี่ยวกับยานอวกาศเยอะมากจัดงานเรื่องดาวอังคารจัดงานเรื่องดาวพฤหัสบดี
3: ใช่ตอนนั้นมันแบบ
2: เราเป็นแฟนบอยอ่ะ
3: เราเป็นแฟนบอยเราดีใจอยู่ละเราเหมือนเด็กที่เพิ่งโตมาเรียกว่าไงดีอะเราเป็นเด็กที่เติบโตมาในวันที่มันไม่มีอะไรเลยเราวันหนึ่งเราก็เข้ามาในวงการนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เห็นสิ่งต่างเติบโตมีคนใหม่ๆเข้ามามีคนได้สนุกได้เรียนรู้ได้มีแรงบันดาลใจได้เติบโตได้เรียนต่อได้ทำสิ่งที่เขาอยากทำได้เห็นความฝันของเขามันเป็นจริงมันมีความสุขนะคือผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาได้บอกว่าจริงๆแล้วอะความสุขในชีวิตของเราอะมันคือการที่เราได้ค้นพบไม่ใช่การที่เราวิ่งไปหาแล้วต่อให้คุณพยายามที่จะหาทางชีวิตคุณไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้าเกิดคุณเลือกเดินเข้าไปแล้วค้นพบมันอะมันได้พบความสุขซึ่งผมคิดว่าอวกาศคือจุดที่ผมค้นพบตรงนั้นแล้วเป็นความสุขในสิ่งนั้นแล้วเป็นความสุขจากการให้ความรู้ให้นู่นให้นี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่านั่นคือความสุขที่ได้รับจากสิ่งนี
2: ้โอเคของผมเหรอผมว่าน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าคือเราโตมากับอวกาศเราอ่านหนังสืออวกาศมิชชั่นต่างๆภารกิจต่างๆแล้วโอเคเราโตมาเราก็เริ่มรู้ว่าโอเคมีคนชอบอะไรเหมือนกับเรามันเพอร์ซันนอลมากๆนะมันเป็นอะไรที่มันมีความเป็นตัวเราเองมากก็คือเราได้เล่าเรื่องยานอวกาศเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนฟังโอเคได้มาเจอคุณอิงได้ไปงานนาริตด้วยกันได้รู้จักกับดร.สารันได้รู้จักกับพี่ๆใน

0: ภัยมันเป็นความรู้สึกว่าเออวันนี้มันก็มาถึงแล้วจริงๆด้วยจริงๆผมรู้สึกอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนที
1: ่เมสเซ่
0: ละคือทำเมสเซ่เนี่ยมันซึ่งก็นานมาแล้วมันคือ5ปีที่แล้วตอนนั้นการส่งของไปอวกาศในประเทศไทยมัน
1: เป็นเรื่องที่ยากมาก
0: เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็ถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบ passive payload อ่ะ
1: mm-hmm.
0: มันก็คือแบบส่งขึ้นไปซึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะแต่มันคือก้าวแรกของเราแล้วเราก็มาผมก็ตื่นเต้นมากว่าเฮ้ย payload ผมจะเป็น semi active หรอคือต่อไฟได้มีกล้อง mm-hmm. ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครทำยังไม่มีใครทำได้
1: mm-hmm.
0: แล้วเราทำโอเคต่อมาเรารู้ว่าเออจะมีมิชชั่นอื่นๆจะมีของมอเกษตรใช่ไหมครับของอาจารย์เอ๋เนาะแล้วก็มามีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีไทเกอร์เอ็กซ์ตอนที่ทำไทเกอร์เอ็กซ์แล้วผมนั่งอยู่ในมิชชั่นคอนโทรลผมยังรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เรากำลังมองจอที่เป็นสเตตัสเป็นค่าต่างๆของสถานีอวกาศนานาชาติจริงๆอยู่เหรอมันดูใกล้ตัวจัง
1: มันดูเซอร์เรียล
0: แล้วมันดูเซอร์เรียลตอนนี้เรากำลังจะได้เป็นแบบนั้นเหมือนกัน
1: รอบนึง
0: แต่กับดวงจันทร์เราจะได้บอกว่าเออพี่ผมขอข้อมูลที่ได้เทเลเมตรีที่ได้หน่อยครับว่าตอนนี้อุปกรณ์เป็นยังไงบ้างโอเค okay, เขาจะไม่ได้อยู่ไทยเขาจะอยู่ที่จีนแต่ว่าเขาจะแคปจอมาหรือว่าคุยกันในโทรศัพท์ว่าแบบดร.พีรพงศ์เนาะพี่ปุ๊เอ้ยพี่ปุ๊ตอนนี้สเตตัสเป็นยังไงบ้างครับ first light หรือยังคือแค่ได้ยินคำว่า first light อ่ะมันก็จะแบบว่าอุปกรณ์ฉันเปิดแล้วมันจะเหมือนตอนที่วันที่เราตื่นเต้นกันที่
1: first image
0: ของ Tiger X นะดังนั้นผมว่าการมาถึงจุดนี้ได้มันเจ๋งอะแล้วผมตื่นเต้นมากแล้วทุกครั้งที่ผมยืนดูยานอวกาศมันพุ่งขึ้นสู่ฟ้าผมจะเห็นเหมือนกันนึกย้อนอดีตอะมันจะมีแฟลชแบ็กอะไรบางอย่างเข้ามาว่าอ๋อที่เรามาถึงทุกวันนี้ได้มันเป็นเพราะสิ่งนี้แล้วผมอะจินตนาการไม่ออกเลยว่าตอนที่ผมไปยืนอยู่ที่ฐานปล่อยที่ว่นฉางเนาะนะครับก็มองผลงานของคนไทยที่เป็นพี่ๆที่รู้จักเนี
1: ่
0: ยเดินทางขึ้นไปยังดวงจันทร
1: ์
0: เนี่ยก็อาจจะได้ความรู้สึกหลายๆอย่างมาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนกันนะครับถือว่าแมชก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นมิชชั่นไฮไลท์ของปีนี้เลยก็ว่าได้ไฮไลท์เยอะเนาะปีนี
1: ้
0: มีแต่ข่าวดีเรื่องอวกาศปีนี
1: ้ผมกล้าพูดเลยว่าปีนี้เป็นปีที่
0: จริง
1: วงการอวกาศไทยก้าวหน้ามากที่สุด
0: โอ้นี่ดร.พีรพงศ์บอกว่าบทความเขียนดีมากเพิ่งพิมพ์มาบอกเลยนะครับบทความเขียนดีมากมากกอไก่เยอะมากด้วยนะครับเนี่ยเป็นไงทุกคนตื่นเต้นผมก็อยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหน้าประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็ถ้าใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากติดตามต่อแล้วก็ติดตามทาง SpaceX ก็ได้หรือติดตามผ่านทางนาริสก็ได้หรือว่าทางไทย PBS ก็ได้โอ้โหอีโคซิสเต็มอวกาศบ้านเรานี่มันทุกคนแต่คนเดียวกันนะหมายถึงว่าคนก็แชร์ร่วมกันละกันก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มวงการอวกาศไทยด้วยกันนะครับกับภารกิจชางเออร์7 Match นะครับของคนไทยเราติดตามฟังติดตามรับชมรายการของเรานะครับได้ผ่านทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับเว็บไซต์ของ Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็ช่อง Thai PBS หมายเลข3ด้วยนะครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับ
1: ผมเองเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
0: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570ระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนและหลักสูตรต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570ระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนและหลักสูตรต่อเนื่องพิเศษกับการสมัครโควต้าศรีวิชัยแฟร์ฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง26สิงหาคม2569พร้อมสัมภาษณ์ภายในงานรู้ผลทันทีโดยมีคณะและสาขาวิชาดังนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมงหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตร4ปีและเทียบโอนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารหลักสูตร4ปีและเทียบโอนและสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลหลักสูตรต่อเนื่องและวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาการบัญชีหลักสูตร4ปีและเทียบโอนและสาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0935802062
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ Silent Scan ตอนโรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีนโรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีนสามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนมักแสดงอาการเริ่มแรกพบจุดสีเหลืองซีดที่ด้านบนของใบใต้ใบมีตุ่มนูนสีขาวขนาดเล็กต่อมาตุ่มนูนจะขยายใหญ่หากมีหลายตุ่มขยายมาชนกันจะเห็นเป็นปื้นสีขาวขนาดใหญ่โป่งพองออกเป็นปุ่มพบได้ทั้งก้านใบและลำต้นทำให้ใบบิดเบี้ยวเป็นคลื่นไม่เรียบใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหล่นดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นทำความสะอาดแปลงปลูกกำจัดวัชพืชและเก็บซากพืชส่วนที่เป็นโรคออกไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอสำหรับแปลงที่เกิดโรคระบาดควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำแบบพ่นฝอยและไม่ควรให้น้ำจนชื้นแฉะเกินไปอีกทั้งเกษตรกรควรตรวจใบล่างของผักบุ้งจีนในแปลงบ่อยๆซึ่งหากพบโรคให้ตัดส่วนที่เป็นโรคหรือถอนต้นและนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีกรณีที่โรคยังระบาดอยู่ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารตามคำแนะนำดังนี้สารเมทัลแล็กซิล 25% WP อัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารแมนโคเซต 80% WP อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรเป็นต้นโดยพ่นให้ทั่วด้านใต้ใบและพ่นซ้ำทุก 5-7 วันที่สำคัญเกษตรกรควรหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวผักบุ้งจีนอย่างน้อย1สัปดาห์ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เกษตรกรเก็บเศษซากพืชส่วนที่หลงเหลือในแปลงไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีก่อนปลูกผักบุ้งจีนในฤดูถัดไปควรเตรียมดินด้วยการไถกลบพลิกหน้าดินให้ลึกให้ดินได้ตากแดดและไถกลบพลิกหน้าดินซ้ำอีกครั้งเพื่อทำลายเชื้อสาเหตุของโรคและป้องกันการสะสมของเชื้อสาเหตุของโรคในดินจากนั้นให้หว่านปูนขาวปรับสภาพดินอัตรา100กิโลกรัมต่อไร่และไถกลบอีกครั้งโดยทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์ก่อนปลูกวิธีการนี้จะช่วยลดการเกิดโรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีนได้สำหรับพื้นที่ระบาดรุนแรงเก เกษตรกรควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนอย่างน้อย 2-3 ปีและควรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่ปราศจากโรคพร้อมทั้งควรคลุกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนก่อนปลูกด้วยสารเมทาแล็กซิล 35% BS อัตรา7กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมโดยไม่ควรหว่านเมล็ดพันธุ์แน่นจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความชื้นสูงอากาศไม่ถ่ายเทซึ่งส่งผลต่อการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็วเกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่ประชุมพิจารณาคัดเลือกครูผู้เสียสละดูแลเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาคัดเลือกครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาของเยาวชนด้อยโอกาสระดับจังหวัดเพื่อเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชาติบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569โดยมีนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครูผู้รับผิดชอบการดูแลเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในโครงการของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความตั้งใจอุทิศตนเสียสละในการดูแลทุกสุขและการศึกษาของเยาวชนผู้รับทุนอย่างสม่ำเสมอโดยรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมจำนวน4คนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน2รายได้แก่นายทศพลชุ่มเรือนครูคศ1โรงเรียนห้วยจะข้านตชดอนุสรอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และนางสาวศิโรรัตน์จันตคาดครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และระดับมัธยมศึกษา2รายได้แก่นางสาวอรุณใจผาวังครูคศ1โรงเรียนบ้านเวียงฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และนางจิราพรบุญลับครูชำนาญการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบต่อไปทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาประวัติและผลงานอย่างรอบคอบเพื่อคัดเลือกผู้แทนครูระดับประถมศึกษาจำนวน1คนและระดับมัธยมศึกษาจำนวน1คนส่งผลการคัดเลือกไปยังมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าภายในวันที่14สิงหาคม2569ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณและเข็มเชือดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันคล้ายวันอนิจจกรรมของหม่อมงามจิตบุรชาติเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นบาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo

0: 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าทาสตอนที่2ในพระไตรปิฎกมีข้อความกล่าวถึงธาตุว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายมีจำนวนเพียง4ได้แก่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินอาโปธาตุหรือธาตุน้ำวายโยธาตุหรือธาตุลมและเตโชธาตุหรือธาตุไฟธาตุลมในร่างกายมีลมหายใจเป็นต้นธาตุไฟได้แก่ความร้อนในร่างกายธาตุดินในร่างกายของคนเรามีจำนวน19ธาตุเมื่อนับธาตุดิน19รวมกับธาตุน้ำ12ได้จำนวน31หากรวมกับมันสมองอีก1ก็จะได้จำนวน32เรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่าทวัตติงสาการซึ่งแปลได้ว่าอาการ32เชื่อว่าผู้ที่เกิดมาสมบูรณ์ทั้งร่างกายและสมองจะต้องมีธาตุดินครบทั้ง19และธาตุน้ำครบ12รวมทั้งมีมันสมองไม่บกพร่องเรียกได้ว่าผู้นั้นเกิดมามีอาการครบ32
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: และการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมแก่การเป็นต้นแบบองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลการประชุมดังกล่าวมีว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติวงโพธิพันธ์กรรมการจริยธรรมประจำสอบต.เป็นประธานในการประชุมโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคัดเลือกสำนักและกองที่มีคุณธรรมจริยธรรมภายในสอบต.จำนวน11หน่วยงานโดยคณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลและผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบคุณธรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจและยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมภายในองค์กรตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่นต่อไป
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไป

0: อุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ก้าวทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร

0: สวัสดีค่ะคุยเพื่อนเรื่องเกษตรค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรค่ะ AM 1386นะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียง
1: ตอนการแพ้ยา
2: คุณป้าเชิญช่องรับยาค่ะสวัสดีค่ะคุณป้ามีประวัติแพ้ยาสมุนไพรหรืออาหารอะไรบ้างไหมคะ
3: เอ๊มันชื่อยาอะไรนะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเหมือนป้าจะเคยแพ้ยาอะไรสักอย่างนี่แหละอะไรนะ
2: เวลาที่เราแพ้ยาอะไรเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆเช่นเป็นผื่นแดงเป็นผื่นตุ่มน้ำมีอาการบวมเจ็บตาเจ็บปากแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
3: ไม่รู้สิช่างมันเถอะฮะอะไรกันเนี่ยตายแล้วฉันเป็นอะไรเนี่ย
2: เวลาที่เราแพ้ยาอะไรเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการแพ้ยาซ้ำเราควรรู้ถึงข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติแพ้ยานะคะการแพ้ยาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทั้งผู้ที่ได้รับยาเป็นครั้งแรกหรือจะเคยได้รับยามาก่อนแล้วก็ตามการแพ้ยาอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือรุนแรงจนถึงชีวิตดังนั้นเพื่อลดโอกาสและความรุนแรงในการแพ้ยาจึงควรปฏิบัติอย่างนี้นะคะถ้าเคยแพ้ยา 1. ควรจดจำชื่อยาและอาการที่ท่านแพ้ 2. แสดงบัตรแพ้ยาหรือแจ้งชื่อยาที่แพ้แก่แพทย์และเภสัชกรทุกครั้งถ้าใช้ยาแล้วมีผื่นคันตามตัวปากบวมเปลือกตาบวมเจ็บผิวหนังหรืออาการอื่นๆที่ไม่แน่ใจควรหยุดยาที่สงสัยและนำยาไปปรึกษาแพทย์อย่าลืมนะคะการแพ้ยาเป็นสิ่งที่อาจหลีกเลี่ยงหรือทำให้ความรุนแรงลดลงได้เพื่อความปลอดภัยของท่านด้วยความปรารถนาดีจากโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมอีกครั้งครับในช่วงนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกานะครับหรือว่าบ่าย3โมงเย็นเรื่อยไปจนถึง4โมงเย็นนะครับ50กว่านาทีนะที่เราได้มาเจอกันกับช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับนำรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว15นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณแล้วก็ทุกช่องทางของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณหรือว่าขยายผลด้วยนะครับมีสื่อหลายๆสื่อของจังหวัดนครราชสีมาที่รับสัญญาณไปนะครับจากช่องทางของสวทนครราชสีมาก็ดีหรือจะลิงก์ตรงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับในช่องทางเว็บไซต์นะครับของวิทยุประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ารายการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับกับคนพิการทุกประเภทแม้จะชื่อเสียงจากคนตาบอดไทยแต่เราก็นำเสนอข่าวสารต่างๆนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนพิการทุกประเภทเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณมากๆนะครับหลายๆสถานีหลายๆเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเครือข่ายคนพิการนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยากจะส่งเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดช่องทางออนไลน์ให้ได้มีการสื่อสารข้อมูลต่างๆเข้ามาในรายการแล้วเดี๋ยวช่องทางอย่างไรผมจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับ เรื่องของ LINE Open Chat หรือว่า LINE Official น่าจะติดต่อได้ง่ายที่สุดสำหรับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยของเราเดี๋ยวจะหารือกับทีมงานจะเปิดช่องทางเพื่อที่จะให้เครือข่ายคนพิการนั้นส่งข่าวมาให้เราได้ประชาสัมพันธ์กันในรายการนะครับแต่ช่วงแรกนี้คุณผู้ฟังครับผมมีเพจ Facebook ของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ซึ่งได้ขออนุญาตอาจารย์เรียบร้อยแล้วในการที่จะนำเรื่องราวที่อาจารย์ได้เขียนไว้ในเพจ Facebook ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากมานำเสนอกับท่านผู้ฟังนะครับก่อนอื่นเราจะไปรู้จักกับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นั้นเป็นคนตาบอดคนแรกครับที่ได้ไปเรียนต่อในต่างประเทศแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยโดยการสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจนเกษียณอายุราชการเลยทีเดียวครับแล้วก็ปัจจุบันท่านเป็นประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะครับดูแลคนพิการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีคุณอุปการต่อคนพิการนะครับพูดถึงศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์เนี่ยคนพิการทุกประเภทรู้จักท่านดีครับแต่สิ่งที่ท่านเขียนออกมาจากใจก็คือเป็นการแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนหลังจากทราบข่าวนะครับอาจารย์ก็เขียนไว้ในเพจที่น่าสนใจมากซึ่งผมจะขออนุญาตอ่านทุกถ้อยคำทุกตัวอักษรที่อาจารย์ได้บรรจงเขียนลงไปในเพจ Facebook ในเรื่องนี้นะครับคำว่าข้าพเจ้าเป็นคำแทนตัวของอาจารย์เองนะครับที่อาจารย์ได้เล่าสู่กันฟังผ่านเพจ Facebook ของอาจารย์ครับถ้าใครอยากอ่านชัดๆอีกครั้งก็ไปเซิร์ชนะครับว่าวิริยะนามสิริพงพันธ์แล้วก็ท่านจะได้เห็นโพสต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอครับโดยการอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากทราบข่าวนะครับอาจารย์วิริยะเขียนบอกว่า เมื่อได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพเจ้าศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์และนางมณีนามสิริพงพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และคนพิการในความดูแลของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการต่างรู้สึกโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณต่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและคนพิการทั่วประเทศอย่างหาที่สุดมิได้ในปี2561พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างทอดพระเนตรพื้นที่และรับฟังการนำเสนอแผนงานพัฒนาศูนย์พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าถ้าที่นี่เสร็จแล้วและมีโอกาสพาก็อยากเห็นและอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้อยคำสั้นๆในวันนั้นได้สร้างกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่พวกเราทุกคนในโอกาสเดียวกันพระองค์ยังทรงมีพระดำรัสด้วยพระสุรเสียงที่แย้มพระสวนว่าพาอยากช่วยปั่นจักรยานมากเลยอาจารย์น่าจะบอกก่อนข้าพเจ้าจึงกราบทูลตอบว่าไม่กล้ากราบทูลเชิญและหากมีโอกาสในครั้งต่อไปจะขอกราบทูลเชิญพระองค์ครับและในปี2562พระองค์ก็มีพระเมตตาได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับสั่งไว้ปั่นไปไม่ทิ้งกันครั้งที่2เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอเชียงดาวและอำเภอนครชัยศรีพระองค์ทรงกดแตรเปิดงานและทรงปั่นจักรยานนำขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังโรงเรียนในเรือพร้อมทั้งพระราชทานการสนับสนุนแก่กิจกรรมของมูลนิธิอีกด้วยต่อมาในกิจกรรมวิ่งไปไม่ทิ้งกันณสวนหลวงร.9พระองค์ทรงร่วมวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรด้วยพระองค์เองเหตุการณ์หนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าจนถึงทุกวันนี้คือขณะที่พระองค์ทรงวิ่งนำอยู่ด้านหน้าเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นว่าข้าพเจ้าวิ่งตามไม่ทันพระองค์ก็ทรงชะลอฝีพระบาทและทรงวิ่งถอยหลังกลับมาพร้อมตรัสด้วยความห่วงใยว่าอาจารย์มาวิ่งด้วยกันไหมคะพระดำรัสสั้นๆนั้นสะท้อนถึงพระเมตตาความเอาใจใส่และความใกล้ชิดที่พระองค์ทรงมีต่อผู้คนอย่างแท้จริงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนพิการที่ขาดรายได้จากการทำงานวันหนึ่งในช่วงเช้าข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเมื่อทราบว่าเป็นพระองค์ท่านที่ส่งโทรศัพท์มาด้วยพระองค์เองข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มและตื้นตันเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงสอบถามด้วยความห่วงใยว่าอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะคนพิการเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีไหมคะเมื่อทรงทราบว่าร้านยิ้มสู้คาเฟ่ต้องปิดกิจการชั่วคราวและคนพิการจำนวนมากขาดรายได้พระองค์จึงพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน1 ล้านบาทเพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายและเงินเดือนของคนพิการที่ทำงานอยู่ในร้านยิ้มสู้คาเฟ่พระกรุณาที่คุณในครั้งนั้นไม่เพียงช่วยให้หลายชีวิตผ่านพ้นวิกฤตไปได้แต่ยังเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราไม่มีวันลืมนอกจากนี้พระองค์ยังทรงติดตามความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และคนพิการทั้ง40อย่างต่อเนื่องโดยโปรดให้ราชเลขานุการสอบถามว่าพวกเราอยากได้สิ่งใดในถุงพระราชทานเพื่อจะได้จัดเตรียมให้ตรงตามความต้องการต่อมาได้มีการนำสิ่งของพระราชทานจำนวนมากมามอบให้ถึงมูลนิธิสร้างความปลาบปลื้มใจแก่มูลนิธิคนพิการและครอบครัวของคนพิการเป็นอย่างยิ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงประชวรพวกเราทุกคนต่างเฝ้าติดตามข่าวสารด้วยความห่วงใยและร่วมกันสวดมนต์ภาวนาอย่างต่อเนื่องขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วลึกๆในหัวใจของพวกเรายังเฝ้ารอคอยวันหนึ่งที่พระองค์จะทรงหายดีและเสด็จกลับมายังศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พวกเรายังคงจดจำพระดำรัส ในวันที่วางศิลาฤกษ์ได้เป็นอย่างดีถ้าที่นี่เสร็จแล้วและมีโอกาสพาก็อยากเห็นและกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้อยคำเพียงไม่กี่คำในวันนั้นกลายเป็นความหวังและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะพวกเราตั้งใจเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งเมื่อศูนย์แห่งนี้สมบูรณ์พร้อมแล้วพระองค์จะได้เสด็จกลับมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าด้วยพระองค์เองแม้วันนี้ความหวังนั้นจะไม่อาจเกิดขึ้นได้ดังที่พวกเราตั้งใจแต่พวกเราก็ยังคงตั้งใจว่าพระองค์จะยังคงทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่จากบนฟากฟ้าและจะยังคงส่งกำลังใจมายังพวกเราเช่นเดียวกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาโดยตลอดทุกครั้งที่คนพิการคนหนึ่งมีอาชีพทุกครั้งที่คนพิการคนหนึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกครั้งที่มีรอยยิ้มและความหวังเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนพวกเราจะนึกถึงพระองค์เสมอเพราะพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณของพระองค์มิได้หยุดอยู่ในเพียงความทรงจำแต่ยังคงดำรงอยู่ในความรู้สึกของคนพิการนับหมื่นนับแสนคนที่ได้รับโอกาสจากสิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาสนับสนุนพวกเราจะจดจำพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและคนพิการทั่วประเทศด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระเมตตาและพระกรุณาที่คุณของพระองค์จะประทับอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นางมณีนามสิริพงพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และคนพิการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนี่เป็นโพสต์ของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ที่ผมได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างครบทุกถ้อยคำที่อาจารย์บรรจงเขียนลงไปในเพจ Facebook ของอาจารย์นะครับเป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืมเลยจริงๆผมอ่านแล้วก็ซึ้งแล้วก็น้ำตาไหลไปด้วยนะครับก็พระอัจฉริยภาพนะครับพระกรุณาที่คุณพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมีมากมายเหลือขนาดนับเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสคนพิการเด็กนะครับเยาวชนผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆอีกมากมาย
1: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกันจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ช่วงนี้ผมมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันซึ่งแขกรับเชิญท่านนี้เคยมาคุยในรายการของเราไปแล้วนะครับที่ผ่านมาถ้าจะพูดว่าหทัยรัตน์จตุรวัฒนาเนี่ยหลายคนก็เริ่มคุ้นแล้วนะครับเพราะว่าผมพูดชื่อนี้บ่อยแต่ถ้าบอกว่ารินสัทธากาญจนวตีคุ้นแน่นะครับน้องลูกหมูวันนี้มาอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีกับรางวัลล่าสุดด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: บอกท่านผู้ฟังหน่อยว่าล่าสุดได้รับรางวัลอะไร
1: ค่ะล่าสุดค่ะในปี2569ได้รับรางวัลรพีพรค่ะ
0: สองวันที่แล้วเจอพี่พินโยบอกว่าเนี่ยดีใจมากเลยทำไมไม่ชวนน้องลูกหมูคุยในรายการบ้างกับรางวัลที่เขาได้รับนะครับกับพี่พินโยก็ติดตามอยู่บอกว่าเนี่ยเป็นแฟนรายการเป็นถนนดนตรีมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรจะฝากบอกไหมครับเผื่อฟังอยู่ตอนนี้
1: ก็ขอบคุณคุณอาโยค่ะตามฟังรายการถนนดนตรีมาตั้งแต่เรียนมัธยมค่ะ
0: ก็ยังฟังอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาเริ่มต้นเท้าความหน่อยเผื่อท่านผู้ฟังยังไม่ได้ติดตามรายการเราเมื่อที่ผ่านมาที่เราเคยคุยกับน้องหมูไว้เนี่ยนะครับจะเริ่มยังไงดีคือถ้าจะเริ่มเล่าตั้งแต่ชีวิตเด็กๆก็คงจะไปไกลนะครับอันนี้เราคุยต่อเนื่องแหละแต่ว่าตอนชีวิตเด็กก็สนใจเรื่องของกาบกลอนโครงอะไรพวกนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็เรียนในเรื่องของภาษาไทยด้วยมาจนถึงตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นนักเขียนเต็มตัวแล้วเป็นสิ่งที่ชอบด้วยนะครับจบอะไรมานะครับตอนอยู่มหาลัยเนี่ยครับ
1: ค่ะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ1ศิลปศาสตร์บัณฑิตนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: โอ้นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์เลยซึ่งจริงๆถ้าว่าไปแล้วเราก็ไม่ได้เรียนมาโดยตรงในเรื่องของการเป็นนักเขียนนะครับแล้วมันโยงกันได้ยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
1: จริงๆเริ่มสนใจการเขียนบทกวีตั้งแต่ตอนที่สูญเสียการมองเห็นนะคะลูกหมูตาบอดสนิทตอนอายุประมาณ14ปีแล้วก็มีคุณครูสอนภาษาไทยอะค่ะท่านได้อ่านกวีนิพนธ์ให้ฟังมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยชอบงานกวีนิพนธ์แล้วก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ท่านได้มาสอนค่ะวิธีการเขียนบทกวีซึ่งเป็นคำแนะนำว่าให้เขียนกลอนวรรณบทมันก็เป็นสิ่งที่ลูกหมูเนี่ยทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ตอนประมาณอายุ 16-17แม้แต่เราเรียนมหาวิทยาลัยแล้วที่เรียนนิเทศศาสตร์เราก็ไม่ทิ้งในการเขียนกลอนวรรณบทตามที่อาจารย์นวรัตน์ท่านได้แนะนำอะค่ะ
0: ก็เริ่มจากการเขียนกลอนวรรณบทตามที่อาจารย์นวรัตน์แนะนำแล้วก็บวกกับการเรียนทั้งมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยก็ทำนะครับถ้าพี่จะถามว่าปัญหาอุปสรรคของการเป็นนักเขียนที่เป็นกวีตาบอดเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับ
1: ถ้าพูดถึงปัญหาอุปสรรคก็ถ้าเป็นช่วงแรกๆเลยอะค่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของไม่มีหนังสือกวีนิพนธ์ที่เป็นหนังสือเสียงในจำนวนที่มากพอให้เราได้กดเข้าไปฟังให้มันหลากหลายอะนะคะก็ต้องยอมรับกันว่าณปัจจุบันเนี้ยค่ะในหนังสือ

0: เสียงไม่ว่าจะเป็นใน audio books หรือว่าของห้องสมุดคนตาบอดประเภทงานกวีนิพนธ์ค่ะยังมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับนวนิยายหรือว่างานร้อยแก้วก็จะมีปัญหาในช่วงแรกก็คือไม่สามารถที่จะเข้าถึงหนังสือเหล่านี้ได้แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันค่ะลูกหมูก็แก้ปัญหานี้ได้บางส่วนโดยการซื้อหนังสือเล่มเนี่ยล่ะค่ะที่เป็นหนังสือปกติเลยมีตัวอักษรที่เป็นหน้ากระดาษตีพิมพ์ธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปหน้าหนังสือเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ตัว AI อ่านออกมาเป็นข้อความให้ฟังว่าในหน้าหนังสือเนี่ยมันปรากฏตัวอักษรอะไรบ้างแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังมีอยู่ค่ะก็คือเราไม่สามารถที่จะเก็บข้อความได้ตรงเพราะว่าเราต้องถ่ายรูปเองบางทีมันเก็บข้อความได้ไม่หมดนะคะพี่เอกแล้วก็บางที AI เนี่ยเขาก็จะอ่านไม่ถูกต้อง 100% ตามหน้าหนังสืออะค่ะ
1: นั่นคือการเข้าถึงเนาะถึงแม้ปัจจุบันจะมี AI อะไรเข้ามาแต่บางทีเราก็ต้องมีความพยายามของเราเองด้วยในการที่จะทำให้มันเข้าถึงให้ได้มากที่สุดนะครับเอาแล้วในส่วนของการพวกเวลาเราเขียนอะไรต่างๆเช่นบทกวีต่างๆเนี่ยพวกการพิสูจน์อักษรหรือการจัดคอลัมน์จัดหน้าอย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาตัวเองยังไงครับกับการมองไม่เห็นของเรา
0: จริงๆในเรื่องของการเขียนคำให้ถูกต้องอะค่ะก็จะพยายามที่จะเปิดพจนานุกรมไปด้วยในขณะเขียนเลยคำไหนที่ไม่แน่ใจก็จะเปิดเว็บไซต์พจนานุกรมพิมพ์ค้นหาคำที่ถูกต้องแล้วก็พิมพ์ไปในต้นฉบับของเราไปเลยอะนะคะในส่วนของการจัดหน้ากวีนิพนธ์นะคะก็ทางสำนักพิมพ์เนี่ยค่ะเขาก็มีความเอื้อตรงนี้และมีความเข้าใจว่าเราอาจจะจัดหน้าได้ยากลำบากเขาก็เลยเหมือนให้เราพิมพ์มาเป็นแบบที่เราพอทำได้อย่างเช่นถ้าเป็นบทกวีจำนวน5บทพอเราเขียนจบบทแรกก็เว้นบรรทัดนิดนึงอย่างนี้ค่ะแล้วทางสำนักพิมพ์ค่ะเวลาที่จะจัดทำเป็นหนังสือเล่มมาค่ะเขาก็เอาไปจัดหน้าจัดอาร์ตเวิร์กในรูปแบบของทางสำนักพิมพ์อีกทีนึงค่ะ
1: โอ้ก็คงต้องคุยกับสำนักพิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์เองก็คงจะเข้าใจเราเพราะว่าผลงานของเรามันก็คือผลงานที่โดดเด่นที่จะไปตีพิมพ์อยู่ในงานพิมพ์ของเขาก็ต้องดูแลให้มันเรียบร้อยที่สุดนะครับเล่าให้ฟังหน่อยไหมว่าตอนนี้จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เราเป็นนักเขียนเราเป็นคนเขียนบทกวีหรือว่าบทร้อยแก้วร้อยกลองต่างๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีเรื่องอะไรที่เป็นผลงานของเราแล้วตีพิมพ์แล้วบ้างครับ
0: ค่ะในส่วนของหนังสือเล่มนะคะตอนนี้ก็มีตีพิมพ์ออกมาทั้งหมด4เล่มแล้วค่ะเล่มแรกปี2557ค่ะชื่อว่ารินศรัทธาส่วน3เล่มต่อมานะคะได้จัดพิมพ์กับทางสำนักพิมพ์ออนอาร์ตโดยมีท่านอาจารย์ชมัยพรบางคมบางศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นผู้เขียนคำนิยมแล้วก็มีนายทิวาเนี่ยเป็นบรรณาธิการเล่มทั้ง3เล่มเลยในปี2562ค่ะคือเล่มทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจเล่มนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศโลกพระราชทาน7 Book Award ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เข้ารอบสุดท้ายช็อตลิสต์รางวัลสีไรท์ส่วนเล่มต่อมาค่ะปี2564นะคะเล่มนี้ชื่อว่าดวงตากวีค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 7 Book Award แล้วก็ได้เข้ารอบสุดท้ายช็อตลิสต์รางวัลซีไรท์ค่ะส่วนเล่มล่าสุดเลยค่ะพี่เอกปี2569ที่เพิ่งออกมาได้เดือนกว่าๆนี้เองค่ะค่ะชื่อหนังสือว่าเพราะเราอยู่บนโลกใบเดียวกันก็ยังคงเป็นผลงานที่พิมพ์กับออนอาร์ตแล้วก็มีอาจารย์ชมัยพรนะคะมีคุณทิวาทำหน้าที่เหมือน2เล่มที่ผ่านมาค่ะ
1: โอ้คือแต่ละเล่มผมก็คุ้นๆนะครับแต่ว่าเล่มที่ผมไม่เคยได้อ่านเลยก็คือรินศรัทธาช่วยอธิบายหรือว่าเล่าคร่าวๆไหมครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงในเล่มแรก
0: รินศรัทธาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆค่ะที่ทางสมาคมกวีร่วมสมัยได้จัดพิมพ์เพื่อเป็นของขวัญในวันที่ลูกหมูรับปริญญานะคะมีบทกวี48สำนวนค่ะเป็นงานที่ลูกหมูเขียน ช่วงมัธยมปลายช่วงมหาวิทยาลัยมันก็จะเป็นงานแนวแบบใสๆแนวสายลมแสงแดดความรักของนักศึกษาคนหนึ่งที่ในโลกของในวัยนั้นนะคะก็จะมีงานด้านสังคมบ้างเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับคนเดือนตุลาสนใจเรื่องคุณจิตภูมิศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เขียนรวมๆไว้ได้48สำนวนก็เลยรวมเป็นเล่มเล็กๆค่ะ
1: จำได้ว่าตอนที่คุยกับน้องลูกหมูที่ครั้งที่แล้วเนี่ยพอน้องลูกหมูบอกถึงชื่อหนังสือเนี่ยพี่ก็พยายามคือจำได้เฉพาะตอนนั้นก็เลยไปดูเล่มอื่นๆแต่ว่าเล่มเรียนศรัทธาเนี่ยยังไม่ได้ไปดูก็เลยวันนี้เข้าใจละเล่มแรกคือแบบเป็นแรกจริงๆเลยเนาะเป็นแบบใสๆแรกจริงๆของเรานะครับแล้วก็เป็นของขวัญเราด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเล่มที่9ต่อๆไปนะครับบอกนามปากกาอีกทีได้ไหมจริงๆพี่รู้แล้วแหละว่านามปากกาของเราเนี่ยคืออะไรแต่ว่าอยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังหรือว่าเพิ่งรู้จักเราหรือว่าฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเซิร์ชดูไปด้วยก็ได้นะครับในออนไลน์ต่างๆเนี่ยรินศรัทธากาญจนวตีเป็นนามปากกาที่เราคิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วที่มาที่ไปของนามปากกานี้คืออะไรครับ
0: ค่ะรินศรัทธากาญจนวตีนะคะคำว่ารินศรัทธาเนี่ยเป็นชื่อที่ครูกวีผู้ล่วงลับท่านหนึ่งท่านเขียนเอาไว้ให้ส่วนกาญจนวตีเนี่ยค่ะก็นำมาจากชื่อของสองสิ่งที่ลูกหมูเคารพรักและศรัทธาอย่างแรกเลยก็คือเป็นชื่อของครูกวีท่านหนึ่งคืออาจารย์สนธิการกาญจนาถผู้ล่วงลับนะคะ
1: เ
0: ราชอบงานเขียนของท่านมากๆช่วงมหาลัยเนี่ยชอบอ่านมากท่านเขียนกลอนรักได้เป็นหวานมากก็เลยอุ๊ยชอบจังเลยก็เลยนำชื่อของท่านนะคะชื่ออาจารย์สนธิการนำคำว่าการมาส่วนคำว่าวตีเนี่ยค่ะลูกหมูเองเป็นคนที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์พม่าในยุคราชวงศ์ตองอูหงสาวดีแต่ว่าทางพม่าเองเนี่ยเขาจะออกเสียงว่าหานตะวตีเราก็นำคำว่าวตีเนี่ยค่ะมาต่อกับคำว่าการก็เลยรวมความเป็นรินศรัทธาการจนวตีค่ะ
1: ทีนี้มาคุยเรื่องรางวัลที่เราได้ล่าสุดก็ยินดีไปแล้วยินดีไปเยอะๆเลยแล้วหลายคนก็ยินดีกันก่อนหน้านี้ด้วยในเพจสมาคมคนตาบอดเองก็ยินดีกันแล้วก็ในเพจใน Facebook ของลูกหมูเองก็เห็นนะครับเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของรางวัลระพีพรหน่อยได้ไหมครับว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลอะไรครับ
0: รางวัลระพีพรนะคะเป็นรางวัลที่จริงๆแล้วอะค่ะเราต้องเริ่มจากที่คุณสุวัฒน์วรดิโลกนะคะท่านเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนชั้นครูผู้ล่วงลับที่หลายๆท่านเองก็เคยได้ยินชื่อของท่านเคยป่วยหนักค่ะพี่เอกช่วงสมัยที่ท่านยังหนุ่มๆค่ะแล้วท่านก็รู้สึกว่าโอ๊ยตอนป่วยหนักเนี่ยแล้วยังต้องเขียนหนังสือหาเงินมันน่าจะยากมากๆเลยน่าจะทำกองทุนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราน่าจะมีรายได้ตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะ เป็นเงินในการสนับสนุนเพื่อนๆนักเขียนได้บ้างในอนาคตนะคะเมื่อท่านเสียชีวิตลงค่ะก็ทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางกองทุนศรีบูรพาก็ได้สืบทอดเจตจำนงของท่านก็คือตั้งรางวัลระพีพรขึ้นมาเพื่อที่จะมอบรางวัลนี้ค่ะให้เป็นกำลังใจกับนักเขียนซึ่งก็จะมีคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักเขียนที่สมควรได้รับรางวัลอยู่4ข้อนะคะข้อแรกก็คือเป็นนักเขียนอิสระก็คือต้องยึดอาชีพนักเขียนเนี่ยค่ะเป็นอาชีพหลักนะคะข้อ2ก็คือมีผลงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ในวงการวรรณกรรมก็คือถ้าคุณเขียน1เล่มแล้วก็หายไปเลยอันนี้ไม่ได้ก็คือจะต้องพิสูจน์ว่าคุณรักงานร้อยแก้วร้อยกรองงานเขียนจริงๆแล้วต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ
1: ์
0: นะคะข้อ3เนี่ยสำคัญมากก็คืองานเขียนของคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีแนวทางเดียวกับคุณสุวัฒน์วรดิโลกก็คือแนวทางเพื่อสังคมเพื่อคนยากไร้นะคะเพื่อคนตัวเล็กๆค่ะซึ่งอุดมการณ์ของคุณสุวัฒน์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นผ่านงานเขียนของท่านหลายๆเล่มส่วนข้อสุดท้ายก็คือนักเขียนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีชีวิตอยู่ในขณะคัดเลือกตัดสินและรับรางวัลนะคะก็จากคุณสมบัติทั้ง4ข้อนี้ค่ะทาง กองทุนศรีบูรพาซึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านนะคะโดยมีท่านอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างบางพรมบางศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เป็นประธานกองทุนค่ะก็ได้กรุณาคัดเลือกให้ลูกหมูได้รับรางวัลระพีพรประจำปี2569ค่ะ
1: ผลงานอะไรที่ทำให้เราได้รับครับ
0: จริงๆรางวัลระพีพรตามที่ได้กล่าวไปนะคะว่าคุณสมบัติเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเช่นงานประกวด Seven Book Award หรืออะไรเนี่ยเขาจะตัดสินจากงานเขียนแต่ละเล่มแต่รางวัลระพีพรเนี่ยตัดสินจากชีวิตทั้งชีวิตของคนเขียน ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมไหมว่ามีความตั้งใจในการเขียนอย่างต่อเนื่องแค่ไหนและผลงานเป็นอย่างไรคือมันหลายด้านมากๆมาประกอบกันเป็นการคัดเลือกรางวัลนี้แล้วก็รางวัลนี้เป็นการคัดเลือกค่ะไม่ใช่เป็นการเหมือนเรายื่นส่งเข้าประกวดใช่ก็คือเขาก็จะคัดเลือกตามที่ท่านคณะกรรมการเห็นสมควรว่าชีวิตของนักเขียนท่านไหนเนี่ยที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัตินี้ของปีนั้นๆนะคะ
1: ดูแล้วภาคภูมิใจจริงๆนะครับคือเราไม่ได้เป็นคนให้ใครเสนอไปแล้วเราเองก็ทำหน้าที่เป็นนักเขียนอยู่โดยที่แบบอยู่ดีๆก็ได้รับรางวัลนี้มันเป็นการเอาทั้ง4ข้อที่ลูกหมูเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจากคณะกรรมการรู้สึกอย่างไรครับพอได้ประกาศออกมา
0: ก็รู้สึกดีใจที่สิ่งที่เราทำงานเขียนที่เราเขียนถึงกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมเด็กคนไร้บ้านหรือแม้แต่สุนัขจรเนี่ยค่ะมีคนมองเห็นความหมายอ่ะนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่งานเขียนค่ะงานที่ร่วมทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนๆคนพิการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในคำประกาศเชิดชูเกียรติก็ได้มีรายละเอียดเหล่านั้นด้วยก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานทั้งงานเขียนและงานทางสังคมต่อไปอะค่ะ
1: เราเองก็ดีใจนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงพัฒนาการแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาปรากฏตัวในเวทีสาธารณะอย่างเวทีถนนดนตรีอย่างเงี้ยนะฮะอย่างคุณพิญโยเขาพูดถึงอยู่ว่าอยากจะให้มาเที่ยวนะครับสุดท้ายจริงๆอยากจะคุยอีกแต่เวลาหมดนะครับสุดท้ายมี2เรื่องที่อยากจะให้ฝากเรื่องแรกเรื่องของการรักการอ่านหน่อยน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ๆอาจจะอ่านได้จากหน้าจออ่านได้จากกระดาษที่เป็นหนังสือเป็นบทกวีต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอ่านในรูปแบบไหนก็คือการอ่านแต่เรื่องของการรักการอ่านเนี่ยนักเขียนบทกวีอย่างลูกหมูอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นหลังบ้างครับให้มีความรักในการอ่านเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: คืออยากจะฝากให้กับน้องๆมันมีเรื่องราวมากมายในโลกใบนี้ที่เราเองยังไม่รู้และหลายอย่างเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าสมมุติว่าเราอ่านวันละนิดวันละเล็กวันละน้อยอะค่ะเชื่อว่ามันก็จะกลายเป็นเหมือนสิ่งสะสมเนาะให้เราสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้อาจจะยังใช้ไม่ได้ใช้ในปัจจุบันแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเรื่องนี้เราเคยอ่านมาแล้วนี่นา เห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็นเหมือนข้อมูลพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วการอ่านมันไม่มีเสียค่ะอ่านไปเถอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรหรือว่าจะอ่านออนไลน์หรืออ่านหนังสือเล่มขอให้มีความสนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลดีกับชีวิตของน้องๆทุกคนได้ในอนาคตค่ะ
1: ครับสุดท้ายเรามาคุยเรื่องเส้นทางการก้าวเข้าสู่อาชีพนักเขียนดีกว่าจริงๆคนเราเนี่ยมันก็มีสิทธิ์หวังมีสิทธิ์ฝันได้เนาะแต่ว่าจะเป็นได้หรือไม่อย่างไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหรือว่าใครที่อยากจะเป็นนักเขียนอาชีพจริงๆลูกหมูมีแนวทางแนะนำน้องๆไหมครับ
0: ถ้าอยากจะเป็นนักเขียนก็ต้องเขียนค่ะ ไม่แนะนำไม่ได้นอกจากลงมือเลยอะค่ะ คือหลายคนเคยลูกหมูเองก็สอนให้คำแนะนำน้องๆเด็กๆเยาวชนอยู่ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: หลายคนเนี่ยอุ๊บ พี่หนูอยากเป็นนักเขียนมากๆเลยเอ้าอยากเขียนก็เขียนสิลูกหนูกลัวมากเลยหนูจะเขียนไม่ดียังไม่ต้องคิดถึงอนาคตอะค่ะลงมือเขียนก่อนดีไม่ดีมันปรับปรุงได้พัฒนาได้แต่ถ้าเราไม่ลงมือค่ะความฝันมันก็จะกลายเป็นอากาศอยู่แบบนั้นแต่ถ้าเราลงมือเนี่ยมันจะจับต้องได้ในวันหนึ่งแน่นอนค่ะ
1: เส้นทางง่ายๆเลยเมื่อก่อนลูกหมูก็เขียนกลอนวรรณบทเหมือนที่อาจารย์นวรัตน์แนะนำมาถึงตอนนี้ก็อาจารย์ลูกหมูแนะนำว่าให้เขียนอะไรก็ได้ให้เขียนไปแล้วก็เอามาให้คนช่วยกันอ่านถ้าอ่านแล้วเข้าใจก็เขียนไปอีกอยากเขียนอะไรก็เขียนแล้วจะเป็นนักเขียนได้ที่ดีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอกาสหน้าได้รางวัลอื่นๆอีกเดี๋ยวมาคุยอีกนะแล้วก็
0: ได้ค่ะ
1: ถ้าว่ามีประเด็นอะไรดีๆที่อยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะพูดคุยผมก็จะติดต่อกลับไปวันนี้ต้องขอบคุณหทัยรัตน์จตุรวัฒนาหรือว่ารินสัทธากาญจนวตีมากๆที่มาคุยกันในรายการของเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
2: ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captions และบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียม

บริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันด้วยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6

0: เด็กชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วมเสื้อนักเรียนปักตัวอักษรทอปอเด็กชายพรชัยสุขยอดเขาบรรจงวาดบางอย่างลงบนสมุดเขาเหลียวหลังสายตาจับจ้องไปที่ประตู
1: จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอล 2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ3สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CCADSL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์ด้วยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน
2: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

0: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มทร.ล้านนาสืบสานศาสตร์พระราชาจัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินประจำปี2569มุ่งขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติวงพาณิชย์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดเผยว่ากลุ่มงานใต้ร่มพระบารมีมทร.ล้านนาจัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมทร.ล้านนาดอยสะเก็ดภายในงานจัดพิธีแรกดำซึ่งเป็นพิธีจำลองพิธีปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะการปลูกข้าวแบบนาโยนซึ่งเป็นวิธีการปลูกที่ช่วยลดต้นทุนและแรงงานโดยในปี2569มทร.ล้านนามีเป้าหมายเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวเจ้าสายพันธุ์หอมสยามในแปลงทดลองอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามทร.ล้านนาได้ร่วมกันลงแปลงนาสาธิตเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงตามวิถีเกษตรไทยสะท้อนแนวทางการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีภายใต้แนวคิดปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อพร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนาและวิถีเกษตรกรรมไทยไม่ให้สูญหายตลอดจนบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้แปลงนาเป็นห้องเรียนปฏิบัติจริงด้านเกษตรอัจฉริยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและชุมชนโดยรอบทั้งนี้กิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของมทร.ล้านนาในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวช.ท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าพระธาตุตู่เจดีพระธาตุตู่เจดีเขียนทอธงสระอาตอเต่าสระอุสระเอจอจานดอเด็กสระอียอยักษ์การันหมายถึงเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างฐานกลมหรือเหลี่ยมข้างบนเป็นยอดแหลมคนไทยภาคกลางเรียกพระธาตุตู่เจดีสั้นๆว่าเจดีหรือพระเจดีเช่นพระศรีรัตนเจดีที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระเจดีย์ชเวดากองของพม่า ส่วนคนใต้คนเหนือคนอีสานและชาวลาวเรียกสั้นๆว่าพระธาตุเช่นพระธาตุชัยยาบรรจุพระธาตุย่อยของพระพุทธเจ้าพระธาตุหริพุนชัยบรรจุพระธาตุกระหม่อมพระธาตุส่วนพระอุระพระธาตุส่วนนิ้วพระหัตถ์และพระธาตุย่อยอื่นๆของพระพุทธเจ้า
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: รายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 kHz เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุวเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับ2ช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้หนึ่งช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
2: โอกาสสำหรับผู้พิการมาแล้วเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในด้านอาชีพสำหรับคนพิการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการมีโครงการบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจติดต่อได้ที่02-106-9300และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
3: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
4: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Social Development Expo 2026ระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2019ที่ Impact Challenger ห.2 เมืองทองธานีครับงานในครั้งนี้จะเป็นพื้นที่แห่งการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด Co-creating a Better Society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันออกแบบอนาคตของสังคมไทยไม่ว่าท่านจะเป็นใครที่นี่คือพื้นที่ของทุกคนขอเชิญมาร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันนะครับ
0: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
1: กลับเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ครับในช่วงนี้ช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อนะครับอยู่กับคุณออยจุธามาศคล่องนาวาครับสวัสดีครับน
5: ะ
1: คร
5: ับ
1: ก็ครับช่วงที่2ของรายการแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะครับมีคำถาม2คำถามจากทางบ้านมานะครับคำถามแรกก็คือว่าผู้ช่วยคนพิการกับผู้ดูแลคนพิการต่างกันอย่างไรแล้วที่มีข่าวกันแบบโอ้จะได้เงินเดือนเกือบ 20,000 เนี่ยอันนี้ใครจะได้ผู้ช่วยหรือว่าผู้ดูแลนะครับตรงนี้เป็นคำถามแรกคำถามที่2เราจะคุยกันในวันนี้นั่นคือเรื่องของสิทธิเรื่องการศึกษาเนาะสวัสดิการการศึกษาของคนพิการครับสามารถเรียนฟรีถึงระดับไหนคำถามแรกกับคุณออยครับคำว่าผู้ดูแลคนพิการกับผู้ช่วยคนพิการเนี่ยมันต่างกันยังไงครับต่างกันไหม
5: ย
1: ัง
5: ไงต่างกันนะคะในต่างกันก็คือว่าถ้าผู้ดูแล
1: ก่อนนะ
5: ผู้ดูแล
1: ก่อนผู้ดูแลทำหน้าที่อะไรนะครับผู้ดูแลคนพิการ
5: ผู้ดูแลก็คือภาษาที่คนพิการเรารู้จักกันเนี่ยค่ะก็คือ PA สำหรับผู้พิการที่ค้าหนักถูกไหมคะอ่อนแรงอะไรอย่างออยนะคะออยก็จำเป็นต้องใช้นะคะ PA ก็คือ เดี๋ยวนะคะสับสนแล้วเนี่ยค่ะตอบเองก็สับสนแล้วค่ะผู้ดูแลคนพิการเนี่ย
6: ผู้ดูแลก่อนผู้ช่วยผู้ดูแลก่อน
5: ผู้ดูแลก่อนผู้ดูแลก็คือญาติพี่น้องคนในครอบครัวของเรานะคะคือผู้ดูแลคนพิการแต่ถ้าผู้ช่วยก็คือ PAที่เราเรียกก
6: ัน
5: ง
6: ่
5: ายๆส
6: ั้
5: นๆ
6: ก็คือว่าเป็นคนนอกที่ไม่ใช่ญาตินะเอาง่ายๆคือว่าผู้ดูแลก็คือสำหรับญาติสำหรับคนพิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ใช่ไหมบางท่านก็พิการซ้ำซ้อนหรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จะไปติดต่อไหนไม่ได้แสดงว่าไอ้ผู้ดูแลก็คือผู้ดูแลก็คือคนที่มีชื่ออยู่หลังบัตรใช่ไหม
5: ถูกต้องค่ะหรืออาจจะไม่มีก็ได
6: ้อาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่าถ้าคนที่มีชื่อหลังบัตรเหมือนกันก็คือว่าเป็นผู้ดูแลม
5: ี
6: ก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่าโดยหลักที่มีหลังบัตรที่หลังบัตรไม่คือเป็นผู้ดูแล
5: ก็คือว่าผู้ดูแลในที่นี้หมายถึงคนในครอบครัวซึ่งคนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นชื่ออยู่ในหลังบัตรเพราะว่าชื่อในหลังบัตรอาจจะไม่ใช่ผู้ดูแลเราโดยตรงที่เพราะผู้ดูแลในหลังบัตรนะคือผู้ดูแลที่เป็นชื่อที่ระบุในหลังบัตรที่เขาสามารถไปใช้ลดหย่อนภาษีได้แต่ไม่ใช่ที่มาดูแลเราในการช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค
6: ่
5: ะ
6: ครับอืมโดยหลักก็เป็นญาติใช่ไหมโดยหลักก็เป็นญาติคุณพ่อคุณแม่หรือลูกพิการคุณพ่อคุณแม่ดูแล
5: ถ้าเกิดว่าลูกพิการเขาก็จะใช้ชื่อพ่อแม่ใช่ไหมคะหรือบางทีเขาก็อาจจะใช้ชื่อพี่ชายชื่อพี่สาวน้าสาว
6: แล้ว
5: ก็บางทีอาจจะไปใช้ของเพื่อเอาไปลดหย่อนอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหร
6: ื
5: ออย่างของออยอะค่ะสามีคอยเป็นผู้ดูแลในหลังบัตรเพราะว่าแล้วก็สามีก็ดูแลด้วยแล้วก็สามีก็ไปใช้ในการลดหย่อนเวลา
6: ชินลดหย่อนภาษีด้วยในการดูแลเป็นคนดูแลคนพิการใช่ไหมแล้วก็ทำหน้าที่สามารถที่จะทำเรื่องกู้แทนคนพิการได้ใช่ไหมใช่ไหม
5: แต่ของออยนี่ออยก็ทำเรื่องเองเพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะอ่านออกเขียนได้เรื่องเข้าใจแต่ถ้ากรณีของผู้ดูแลหลังบัตรที่ไปกู้ใช่ไหมคะส่วนมากจะเป็นกลุ่มพิเศษที่
6: อาจจะพิการซ้ำซ้อนหรือว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นกลุ่มพิเศษนะตรงนี้นะครับ
5: อาจจะเป็นกลุ่มพิเศษอะไรอย่างน
6: ั้
5: น
6: ครับบกพร่องบกพร่องทางสติปัญญาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมการเตรียมรู้อย่างเงี้ยนะครับตรงส่วนนี
5: ้ใช่ครับ
6: แยกกันนะคราวนี้ก็คือว่าคราวนี้แยกกันก่อนว่าผู้ดูแลกับผู้ช่วยดูแลคือคนที่ดูแลในบ้านเรานะดูแลคนพิการประจำวันนี่แหละนะคำนี
5: ้
6: ผู้ช่วยผู้ช่วยก็คือ PA ทำหน้าที่อะไรใครบ้างที่เป็นผู้ช่วยได
5: ้ครับ PA เนี่ยก็คือผู้ช่วยคนพิการใช่ไหมคะก็คือต้องผ่านการฝึกอบรมค่ะแล้วก็จดแจ้งตามกฎหมายก็คือตามที่เขาผ่านกระบวนการที่ทางพปหรือออกมาแล้วว่าเป็นยังไงผ่านกระบวนการอบรมมาแล้วกี่ชั่วโมง52ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคทฤษฎีนะคะแล้วก็ PA 1คนรู้สึกว่าจะต้องดูแลคนพิการประมาณ5คนนะคะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะ1คนต่อ5คนซึ่งก็คิดเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นครั้งชั่วโมงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจนะคะ PA เนี่ยต้องเป็นผู้พิการนะคะที่เป็นคนคิดและตัดสินใจบอกกับ PA PA จะไม่บอกว่าสมมติว่าคนพิการบอกว่าอยากกินข้าวไข่เจียวสมมตินะคะคนพิการบอกว่าอยากกินข้าวไข่เจียวพี่ออยออกรายการพี่ออยบอกสมมติว่าคนพิการบอกว่าอยากกินข้าวไข่เจียวPA ก็ต้องหาข้าวไข่เจียวมาให้คนพิการกินแต่ผู้ดูแลถ้าเป็นผู้ดูแลก็จะบอกว่าไข่เจียวไม่มีกินปลาทูไปก่อน
6: อ
5: ันนี้คือผู้ดูแลคิดแทน
6: ครับ
5: คิดแทนแล้ว
6: ก็
5: ค
6: นพิการ
5: จะไม่ได้จะไม่ได้กินไข่เจียวแล้วจะต้องกินปลาทูแล้วแต่ถ้าในส่วนของ PA เขาก็ต้องทำตามผู้ช่วยต้องทำตามคนพิการบอก
6: แล้วก็อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆเนาะงั้นจะได้ทานไข่เจียวแล้วจะทำยังไงบ้าง
5: แล้วก็
6: คือ
5: PA เนี่ยก็จะส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยได้ใช้ชีวิตอิสระทั้งความคิดและทางกายแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมไ เป็นนางออยใช่ไหมคะ
6: ครับ
5: ออยยกออยยกตัวออยเนาะเพราะว่าออยก็อยู่ในขั้นของคิดออนแรงใช่ไหมคะ
6: เวลาไปผู้พิการที่ร่างกายเนาะใช่ไหม
5: ก็คือ
6: เด็กสมพิการ
5: สมมติว่าเขาก็จะช่วยเราอ่ะสมมติว่าเราไปที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพีเอก็จะไปกับเราด้วยช่วยเราบางทีเราทำงานไม่ได้ในส่วนนี้เราอาจจะหยิบอะไรไม่ได้ไม่ถึงพีเอก็จะช่วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นลักษณะของผู้ดูแลก็อาจจะบอกว่าอย่าไปตรงนั้นมันไปไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่พีเออ่ะเขาจะเป็นคนเขามีหน้าที่ทำตามที่ผู้พิการบอกหรือร้องขอ
6: ก็คือมาช่วยนะมาช่วยไปสู่เป้าหมายใช่ไหมมาช่วยนะ
5: ก็คือผู้พิการอ่ะอ่อนแรงเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เองในการชีวิตประจำวันใช่ไหมคะอย่างเช่นอาบน้ำหรืออะไรเนี่ยผู้ดูแลเนี่ยก็ทำตามหน้าที่ที่ต้องดูแลคนพิการคนหนึ่งในครอบครัวที่อาบน้ำกินข้าวอยู่สุขจะคนพิการจะรู้สึกยังไงไม่รู้แต่ฉันก็จะดูแลให้ตามดีอ่ะอาบน้ำกินข้าวหาข้าวหาปลาให้แต่ PA เนี่ยเขาก็ต้องทำตามที่คนพิการบอกอ่ะว่าตอนนี้ฉันอยากอาบน้ำฉันอยากใส่เสื้อตัวนั้นฉันอยากผมทรงนี้อะไรเงี้ยกรณีที่คนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว PA ต้องทำให้หมด
6: อย่างเงี้ยนะครับคือเห็นความชัดเจนเนาะคราวนี้ในส่วนของ PA เนี่ยก็คือก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นได้ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรของพกก่อนนะต้องมีใบรับรองออกมาด้วยใช่ไหม
5: ตรง
6: ส่วนนี
5: ้
6: ครับการอบรมเสร็จแล้วถึงจะมาช่วยคนพิการได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยคือเขาจะมีรายได้ด้วยใช่ไหมตรงนี้ค่าตอบแทน
5: รายได้ของ PA เนี่ยจะได้รับเป็นรายชั่วโมงค่ะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชั่วโมงละ60บาทหรือเปล่า
6: ตอนนี้60บาทใช่ไหมเดิมมา60บาท
5: ไม่หนูไม่แน่ใจไม่ชัดเจนค่ะ
6: ครับ
5: ต่อชั่วโมงนะคะ
6: ต่อชั่วโมง60บาท
5: คือเวลามาทำงานครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นสมมติว่าของออยอาบน้ำตอนเช้าแต่งตัวสมมติว่าเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าทุกอย่างจนเสร็จสิ้นขบวนการที่ช่วยเหลือออยหมดเนี่ยอาจจะอยู่สัก2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงก็จบ
6: 120อันนี้ใครจ่ายอ่ะออยใครเป็นคนจ่ายใครเป็นคนจ่ายให
5: ้จะเป็นเงินที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาจะเป็นเงินมาจากทางหน่วยงานนะคะ
6: หน่วยงานพกก.ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะเขาจะมีคือมันก็จะออกเป็นรายเดือนให้อ่ะ
6: อ๋อก็คือหมายถึงว่าตอนนี
5: ้
6: คือไม่ใช่ว่าไปเก็บตังค์แต่คนพิการไม่ใช่ใช่ไหม
5: อ
6: ๋
5: อไม่ใช่ค่ะไม
6: ่
5: ใช่อ๋ออ
6: ันนี้คือแสดงว่าถ้าจะไปดูแลใครเนี่ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นเรียกว่าคนที่ดูแลในจังหวัดแต่ละจังหวัดใช่ไหมว่าตอนฉันดูแลคนนี
5: ้ยังของ
6: ครับ
5: ตอนนี้ของในกลุ่มชนพกออยเนี่ยก็จะแจ้งไปที่ไอเอลชลบุรี
6: ไอเอลคือจัดไอเอลคือ
5: ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพ
6: ิ
5: การ
6: คน
5: ดูดีใช่
6: ไห
5: มคะ
6: แสดงว่าอย่างนี้ยกตัวอย่างเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะตามเอ๊ะคืออะไรนะแสดงว่าคนพิการที่อยู่จะประจำแต่ละที่เนาะสามารถที่จะไปแจ้งได้ว่าฉันต้องการขอผู้ช่วยคนพิการมาดูแลฉันหน่อยใช่ไหมไม่ใช่ว่าใครก็ได้ในกรในขอมาเป็นผู้ช่วยพิการและจะไม่เบิกตังค์อันนี้ไม่ได้
5: ดัง
6: น
5: ั้
6: นเน
5: ี่
6: ยก็คือเขาก็จะมีแบบอย่างตอนนี้อย่างพัทยาอย่างออยอยู่พัทยาใช่ไหมจะขอแบบขอผู้ช่วยมาดูแลอันนี้ต้องไปแจ้งที่ศูนย์บริการ
5: อะไรก่อนออยน่ะแจ้งไปที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ
6: ครับ
5: แล้วก็เขาจะมีรายชื่อของเขาที่ทำหน้าที่ PA ใครบ้างชื่ออะไรชื่ออะไรนายกตอนนี้ดูแลผู้พิการอยู่กี่คนใครบ้างตึ๊ดนายขออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอยู่หนึ่งคนก็คนผู้ดูแลหนึ่งคนดูผู้พิการได้5คน
6: ห้าคนต่อวันใช่ไหมห้าคนต่อวันหรือทั้งเดือนเลย
5: ก็คือทั้งหมดอะค่ะ
6: ทั้งหมดก็คืออย่างน้อย
5: แต่ในห้าคนเนี้ยก็คือคนนี้อาจจะดูแลตอนเช้าตอนสายเขาก็จะ
6: อ
5: าทิตย์คนนี้ดูคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหมุนเวียนกันไป
6: ดังนั้นจะมีรายชื่ออยู่ส่วนกลางอยู่แล้วนะฮะใครที่อยู่แต่ละอำเภอตำบลเนี่ยนะก็จะมีศูนย์บริการอยู่เนาะก็ประสานไปอันนี้เราจะต้องไปแจ้งต้องล่วงหน้าไหมหรือว่าโทรปุ๊บมาปั๊บหรือว่าแจ้งล่วงหน้าก่อนใช้เวลานานไหม
5: ไม่ครับออยเนี่ย5-6เดือนแล้วค่ะยังไม่มีทีเ
6: อเดี๋ยวนะอันนั้นหมายถึง
5: ยังไม่ได้ยังไม่ได้
6: แสดงว่ายังไม่พอ คือต้องรอคิว
5: ใช่ข้อหนึ่งPA มีน้อยคนพิการที่ต้องการใช้ PA มีมากแล้วก็พอ PA มันหาได้น้อยหรือมีน้อยเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอมันก็เลยออกม
6: ัน
5: ก็เลยมีโครงการอะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะที่จะใช้ญาติที่เป็นผู้ดูแลมาตรงนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
6: ่ครับ
5: เพราะว่า
6: ก็คือตอนนี้อย่างที่บอกว่าที่เราคุยกันอยู่คือเรามี PA แต่พอ DPA มีน้อยทางกระทรวงเลยมีแนวคิดว่าถ้าเมื่อ PA มีน้อยใช่ไหมก็เลยจะใช้ผู้ดูแลมาเป็น PA ด้วยใช่ไหม
5: อันนี้หนูมุมมองครับมุมมองของหนูก็เลยมองว่าเพื่อเป็นการให้หา PA ได้แล้วก็เพ
6: ื
5: ่อเป็นการที่ญาติที่ต้องดูแลอยู่แล้ว24ชั่วโมงได้มีรายได้ด้วยประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเป็นความคิดของกระทรวงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ในมุมมองของผู้การที่เราดูแลที่เราคุยกันมันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ในเรื่องของกลุ่มคนพิการเองเขาก็ยังอันนี้กันอยู่นะคะยังไม่เห็นด้วยกับการใช้เรื่องของผู้ดูแลมาเป็นตรงนี้อะเพราะว่าในระบบครอบครัวใช่ไหมคะเขาก็จะแบบไม่ใช่ดูแล
6: จะดูแลกลัวว่าจะดูแลไม่ดีเหมือนเดิมใช่ไหม
5: อันนี้ไม่ได้เหมือน PA นะคะ
6: ใน
5: เรื่องของก็จะใช้ความคิดของผู้ดูแลเป็นหลักเป็นนำคนพิการ
6: ครับ
5: อย่างนี้ค่ะพี่ต้อยตามข่าวที่ได้ติดตามนะคะที่เขา
6: ครับ
5: อันนี้กัน
6: เพราะจากข้อมูลเดิมเนี่ยที่เรามีอยู่ก็คือ PA เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณอะไรว่าชั่วโมงละ60บาทเนาะชั่วโมงในการดูแลโดยประมาณค่าตอบแทนเราประมาณ 1,800 บาทต่อเดือน
5: อันนี้มันเยอะไงคะพอมันเยอะแล้วก็ใครก็อยากได้ใครก็อยากเป็นแต่การได้การเป็น
6: อ
5: ่ะมันก็ต้องมีกระบวนการอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่า PA จริงๆเขาจะได้เงินตามนั้นมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่าตอบแทนตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่เท่าไหร่แต่คิดว่าประมาณ60บาท
6: ฮะใหญ่เดิมที่มีอยู่60บาทนะก็คือ60บาท60บาทต่อชั่วโมงในการดูแลคนพิการ1คนนะครับนี่ก็คือก็แน่นอนครับ1ชั่วโมงก็ดูได้1คนอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีกำหนดไว้ว่า PA ก็คือจะต้องไม่เกิน5คนใช่ไหมดูแลได้5คน
5: ตอนนี้อยู่5คน
6: ครับถ้าเรามีเวลาอย่างตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับก็ดูแลอย่างที่บอกครับชั่วโมงละคนละ2ชั่วโมงนี่ก็หมดแล้วนะใช่ไหมไม่หมด
5: พี่ต้องลองดูว่าถ้าเป็นชั่วโมงละ60บาทใช่ไหมคะ
6: ครับครับ
5: อัตราส
6: ่วนเนี่ยใช่ไหม
5: คือวันหนึ่งดูได้ไม่เกิน6ชั่วโมง
6: ครับเอา6ชั่วโมง
5: ไม่เกิน6ชั่วโมง
6: 1คนไม่เกิน6ชั่วโมงด้วยใช่ไหม
5: ใช่ไม่เกิน6ชั่วโมง
6: นะครับ
5: ปฏิบัติงานนะคะหมายถึง PA PA ทำหน้าที่วันหนึ่งอะไม่เกิน6โมง
6: อ๋อ6ชั่วโมง
5: ออยอาจจะชั่วโมงนึงไปดูคนนี้อาจจะ2ชั่วโมงอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ย คือเขาต้องสลับหมุนเรียนกันใน1วันนะทำงานได้ไม่เกิน6ชั่วโมง
6: 6ชั่วโมงก็คือถ้าเปรียบเทียบก็คือเช้าอย่างจริง3ชั่วโมงบ่ายกับ3ชั่วโมงก็หมดเวลาการทำงานแล้วใช่มั้ยใช่เอาง่ายๆคิดเองก็คือใช่มั้ยวันนึงก็คือ
5: ในสถานการณ์ปัจจุบันนะตอนนี้PA 1คนน่ะ
6: มีน้อย
5: คนต้อง5คนอ่ะค
6: ่
5: อยคิดดูว่ามันเพียงพอมันไม่พอ
6: ไม่
5: เพีย
6: งพอก็เลยเป็นที่มาที่เป็นข่าวออกมาว่าตอนนี้ก็จะให้ญาติใช่ไหมคนที่ดูแลคนพิการเนี่ยจะเป็น PA ด้วยจึงเป็นที่มาวันนี้แหละครับหลายคนบอกว่าเนี่ยเขาก็ดูแลคนพิการอยู่นะทุกวันเลยเนี่ยเขาจะไปอบรมแล้วจะได้เงินมา60บาทต่อชั่วโมงเดือนนึง
5: มันก็ง่ายนะแต่ทีนี้ว่าความญาติอ่ะในความรู้สึกในมุมมองของผู้พิการเองอ่ะออยเนี่ยออยเป็นคนมีความเป็นคนพิการที่คิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่ณจุดๆนั้นน่ะออยก็มองว่าญาติจะตัดสินใจแทนเราไม่ใช่เราตัดสินใจเพราะฉะนั้น
6: อ
5: ัน
6: นี้อาจจะข้อระวังนึงนะใช่ไหมข้อระวังนึงแต่นั้นเนี่ยผู้ดูแลผู้ช่วยคนพิการเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานเขาอยู่อย่างที่คุณออยบอกไปนะครับแล้วก็คราวนี้ถ้าผู้ดูแลคนพิการเนี่ยจะมา

0: นะเป้าหมายของก
1: ค
0: ู
1: รับ
0: คืออะไรคิดอันนั้นแต่ความคิดของผู้พิการคือฉันต้องการชีวิตอิสระ
1: ครับ
0: ทั้งความคิดทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะความ
1: คร
0: ค
1: ั
0: ิ
1: บ
0: ดชีวิตอิสระในที่นี้ก็คือการดำรงชีวิตอิสระที่ PA มาเติมเต็มในส่วนที่ฉันทำไม่ได้ที่เราทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราได้ทำสิ่งนั้นได้สำเร็จแล้วก็เราก็มีความสุขกับตรงจุดนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: มันก็ถือว่าน
1: ะครับ
0: เป็นการดำรงชีวิตอิสระนะคะก็
1: ค
0: ครือ
1: ับ
0: เรายังไปไหนมาไหนได้อย่างเงี้ยค่ะยังทำอะไรยังอิสระในที่นี้ต้องหมายถึงอิสระทางความคิดด้วยอะค่ะพี่ต้อย
1: ครับ
0: แล้วก็การเป็น TA เนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการการอบรมการรับรองหลักสูตรที่มันต้องถูกต้องตามมาตรฐานของหน่วยงานรัฐหรือกระทรวงเนี่ยมันต้องผ่านตัวนั้นก่อนมันต้องมีขั้นตอนของมันนะคะไม่ใช่ว่าญาติก็อยู่ๆก็อยากจะมาเป็นเพื่อรับเงินเดือนอ่ะมันก็ยากนะคะตรงนั้น
1: ใช่นั่นก็คือเบื้องต้นสำหรับท่านที่เป็นผู้ดูแลคนพิการอยู่ขนาดนี้ถ้าอยากคืออยากจะไปเป็น PA ด้วยเนี่ยคือจะต้องไปอบรมก่อนนะก็ติดตามกันได้ก็จะมีทางด้านของพมจ.เนาะที่ดูแลเพราะในของคนความคงของมนุษย์แต่ละจังหวัดเขาก็จะมีการประกาศรับสมัครการอบรมเราไปอบรมก่อนก็ได้ครับอบรมก่อนไปขึ้นทะเบียนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าพออบรมเสร็จแล้วเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ดูแลคนพิการตัวเองหรือเปล่าต้องไปดูแลคนพิการคนอื่นด้วยใช่ไหมอย่างน้อยต้องดูแล5 คนใช่ป่ะอย่างน้อยนี่คือ5 คนณวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้กับทุกท่านว่าไม่ใช่ว่าบางคนเข้าใจผิดไงว่าเดี๋ยวฉันจะได้เงินรายละ6 ชั่วโมงแล้ว60 บาทนะวันหนึ่งก็6 ชั่วโมงใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าการที่เป็นผู้ช่วยคนพิการจะต้องมีการอบรมก่อนแต่ถ้าเป็นดูแลคนพิการเนี่ยให้ดูแลอยู่แล้วนะครับต่างกันนะต้องอบรมแล้วก็ท่านจะต้องทำหน้าที่ไปดูแลคนพิการอื่นอันนี้คือเปิดกว้างเนาะเผื่อใครที่อยากจะคือมีใจรักงานบริการเนาะและอยากทำงานอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเรามีคนพิการอยู่แล้วหมายถึงว่าในชุมชนนะในตำบลในชุมชนอำเภอของเราเนี่ยนะครับท่านก็ไปสมัครอบรมกันได้อันนี้ก็ลองติดตามได้ที่พมจ.เนาะพัฒนาสังคมและความของจังหวัดของแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับอันนี้เรื่องของ PA เนาะน่าจะเคลียร์ชัดนะว่าเนาะหรือว่าติดตามข่าวสารอย่างมูลที่มาถ่ายผู้คนพิการก็ได้นะครับนี่ก็มีข้อมูลนะหรือ
0: มีหน้า
1: ใครที่แบบ
0: มีข่าวคนพิการก็
1: อ่าสนิทข่าวก็ได้นะสนิทข่าวคนพิการก็ได้หรือจะยกสายมาที่1479ก็ได้ครับสายด่วนโทรไปฟังรายการสารฝันสู่วันใหม่แล้วสงสัยอ่ะฟังแบบฟังแวบๆมาช่วงกำแพงรายการพอดีท่านสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับสิทธิคนพิการโทร1479นะครับอันนี้คือก็เคลียร์ไปนะฮะในเรื่องของ PA คือ PAผู้ดูแลคนพิการกับคนกับผู้ช่วยคนพิการต่างกันนะฮะอย่างชัดเจนเนาะดูแลกับผู้ช่วยนะครับ
0: นอกจากสายด่วน1479แล้วยังมีซุปเปอร์แอป1479นะคะสามารถโทรนะคะแล้วก็พิมพ์ทักแชทไปแวะคุยในนั้นนะคะอยากรู้เรื่องคนพิการสิทธิคนพิการหรือข่าวด้านไหนของคนพิการนะคะทักแชทไปถามได้เลยค่ะ
1: นะครับจะถามได้ด้วยนะก็ง่ายๆเลยแล้วมีช่องทางนะมันก็มาก็เป็นช่องทางที่เราสามารถที่ติดต่อสื่อสารข่าวสารคนพิการโดยตรงได้เลยนะครับเอาล่ะก็มาที่คำถามที่สองแล้วจากทางบ้านบอกว่าสำหรับเด็กพิการอยากจะเรียนหนังสือตอนนี้สวัสดิการคนพิการที่การเรียนหนังสือเนี่ยนะครับมียังไงบ้างครับ
0: ก็จะมีในมหาลัยของเรานะคะที่พัทยาเองเนี่ยก็มีโรงเรียนสอนคนตาบอดนะคะมหาไทยพัทยานะคะก็ตั้งแต่ระดับประถมระดับประถมถึงมัธยมอะค่ะพี่ต้อย
1: ครับสำหรับน้องที่พิการทางสายตาเนาะตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าคือได้คุณผู้ฟังก่อนว่าท่านที่โทรมาเนี่ยคือลูกเขาเป็นผู้พิการทางสายตาตอนแรกจะไปเรียนเรียนร่วมน่ะมันเรียนไม่ได้คือเขาไม่สามารถคืออ่านหนังสือได้เพราะมองไม่เห็นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันต้องไปฝึกทักษะเขาเรียกภาษาเบลใช่ไหมอักษรเบลเนาะแล้วก็การเรียนรู้ไม้เท้าขาวไม้เท้าขาวด้วยนะครับสำหรับใครที่น้องๆเป็นผู้พิการทางสายตาเนาะก็จะมีอีกหนึ่งที่นะคือโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาเนาะอันนี้ตั้งแต่ประถมเลยใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะเป็นโรงเรียนกินนอนนะคะพี่ต้อย
1: กินนอนเลยใช่ไหม
0: ก
1: ิน
0: นอนนะคะตั้งแต่ประถมถึงระด
1: ับ
0: มัธยมค่ะก็ลองติดต่อสอบถามได้ทางหน้าเฟซบุ๊กนะคะ
1: ครับ
0: หรือยกหูหาสายด่วน1479ก็ได้ค่ะ
1: นะครับ

0: ก็ยกหูก็ง่ายกว่ายกหูเลยนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่าไปเพจอ่ะดูให้ดีนะคุณออยเดี๋ยวนี้แบบออนไลน์เนาะกดจิ้มปั๊บมันไปเพจอื่นอ่ะบางทีเดี๋ยวนี้ต้องเช็คให้ดีนะของปลอมนะเดี๋ยวงานปลอม
1: กดลิงก์
0: ใช่ใช่กดลิงก์อะไรเงี้ยต้องเช็คให้ดีนะครับเพราะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ไปแล้วหลายคนไปกดลิงก์ปั๊บเนี่ยนะเดี๋ยวคือง่ายสุดนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเสร็จแล้วก็ยกหู1479ได้ครับเราโทรฟรี24ชั่วโมงอยู่แล้วเนาะอันนั้นโทรกลางวันก็ได้นะครับสอบถามได้เลยนะ1479สำหรับท่านใดที่มีลูกหลานนะครับก็คือปกป้องทางสายตาเนาะแล้วอยากเรียนหนังสือนะที่นี่คือกินนอนคือมาที่นี่เลยเนาะที่พัทยาเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: เป็นโรงเรียนประจำเนาะมีค่าใช้จ่ายไหมคุณออยต้องเสียค่าเทอมยังไงแพงไหม
1: อ๋อไม่ค่ะไม่ได้เสียนะคะ
0: คือฟรีเลยใช่ไหมเรียนฟรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นโรงเรียนกินนอนนะเรียกเอาเรียกเรียนประจำแล้วกันนะใช่ไหมกินนอนเลย
1: มีทั้งประจำแล้วไปกลับค่ะพี่ต้อย
0: เอาไปกลับได้ถ้าอยู่ในอยู่ใกล้ไปกลับได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีทั้งประจำแล้วไปกลับ
0: คือเอาลูกมาเรียนที่นี่เลยใช่ไหมคุณพ่อคุณแม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อ
1: ยู่ที่นี
0: ่เลยค่ะอ๋อเด็กๆก็อยู่ที่นี่เลยเนาะนะครับตอนตั้งแต่ประถม
1: ค่ะ
0: อนุบาลเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ค่ะประถมถ
0: ึ
1: งม
0: ั
1: ธยมค่ะ
0: อ๋อประถมมัธยมเนาะแต่ว่าอนุบาลนี่ก็คือก็จะไปกลับอย่างน้อยเนี่ยมาถ้าเด็กอยู่ที่อยู่ที่พัทยาเนาะก็ที่พัทยานะครับโรงเรียนสองคนตาบอดพัทยาอันนี้ก็คือตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมถ้าเป็นถ้ากินนอนก็จะเป็นถมประถมใช่ไหม
1: แต่ประถมค่ะประถมถึงมัธยมค
0: ่
1: ะอ
0: ืมครับผมอันนี้ก็ไปดูเด็กเพิ่มเติม
1: พิการทางด้านร่างกายใช่ไหมคะก็จะมีวิทยาลัยเทคโนโลยีท่ามหาไทยที่พัทยาแล้วก็ที่หนองคายค่ะระดับปชและปส
0: นะคะนี่คือก็คือเป็นวิทยาลัยท่ามหาไทยอันนี้ก็มีวิชาอะไรบ้างครับนี่เป็นเหมือนปปชเลยเนาะใช่ป่ะ
1: ปวชปวสค่ะก็คือ
0: ปวชปวส
1: ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ใบประกาศนียบัตรค่ะ
0: ครับนี่ก็คือน้องๆก็
1: น
0: น
1: เป็นโรงเรียนกินนอนเหมือนกันค่ะ
0: เอากินนอนเหมือนกัน
1: ไม่มีไปกลับนะคะเรียนฟรี
0: ไม่ประจำใช่ไหม
1: อยู่ฟรีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือว่ามาเรียนฟรีได้เลยนะครับเรียนฟรีเนาะสำหรับก็เป็นสวัสดิการสำหรับคนพิการถ้าใครอยู่ที่หนองคายนะครับก็ไปได้นะก็เดี๋ยวหนองคาย
1: ไปด้วยเพิ่มเติม
0: เป็นหนองคายเลยเนาะเดี๋ยวใกล้ๆนะใครที่อยู่ใกล้หนองคายนะภาคอีสานนะครับก็เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายนะครับในพระราชูนูปถัมภ์นะครับนะก็เป็น
1: แล้วก็ของอีกอันนึงก็คือโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรค่ะที่อยู่ที่พัทยานะคะระดับประถมถึงมัธยมค่ะ
0: ครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กพิเศษเนาะ
1: เด
0: ็กพิเศษเพื่อการเรียนรู้เนาะตรงนี้นะครับครับก็เป็นกลุ่มพิเศษอันนี้ก็คือเป็นเด็กพิเศษพ่อเลอันนี้ก็รับตั้งแต
1: ่ประถมถึงมัธยมค่ะ
0: มัธยมเนาะนะครับก็เป็นการจัดการศึกษาสำหรับเด็กคนพิการที่มีความต้องการพิเศษนะครับเช่นสติปัญญาการเรียนรู้แล้วก็ออทิสติกเนา
1: ะ
0: ก็ไปกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆนะครับก็อันนี้ก็ไปเรียนได้นะอยู่ที่พัทยาทั้งหมดนี้พัทยานะนะครับก็มีหนองคายก็คือปวช.ที่วิทยาเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายนะครับสำหรับอีสานนี่ก็สำหรับท่านใดที่มีลูกหลานนะครับที่เป็นผู้พิการเนาะนะอยากจะเรียนเฉพาะทางนะครับเฉพาะทางเฉพาะสอนเฉพาะคนพิการก็เรียนร่วมกันเนาะก็คือของวิทยาเทคโนโลยีมหาไทยนี่คือเฉพาะรับเฉพาะตัวเรียกว่าผู้พิการทางร่างกายเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะร่างกายค่ะพี่ต้อยร่างกาย
0: ครับทางร่างกายเนาะอันนี้คือก็มาเรียนนะมีหลายสาขาใช่ป่ะอย่างที่บอกครับ
1: ค่ะมีหลายสาขาวิชาชีพ
0: ครับ
1: อ๋อแล้วก็มีกลุ่มเตรียมด้วยฮะกลุ่มเตรียมในที่นี้หมายถึงว่ายังไม่จบทั้งป.6ไม่จบทั้งมัธยมอะไรเงี้ยค่ะกลุ่มเตรียมก็คือจะมาเรียนกศน.กลุ่มวิชาชีพอ่ะเรียนกศน.แล้วก็ฝึกอาชีพเล็กๆน้อยๆไปค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเรียนระดับนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเตรียมนะมีจำกัดอายุไหมหรือว่าไม่จำกัดอาย
1: ุนี่ไม่จำกัดค่ะ
0: ครับอันนั้นเนี่ยทุกท่านนะครับบางท่านเองอาจจะอายุ20กว่าแล้วเนาะยังไม่ได้เรียนหนังสือ อย่างนี้พอฟังรายการของเรานะครับท่านไม่ต้องคิดว่าอุ๊ยมันเกินวัยเรียนนะสามารถเรียนได้ครับนะสามารถเรียนได้มาเรียนรู้แล้วก็มาเรียนแล้ว20 30ก็เรียนได้เราจะได้มีวุฒิเนาะปวช.ปวส.ใช่ไหมปริญญาตรีก็ได้ครับแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีพื้นฐานในการเรียนถ้าเกิดยังไม่มีก็มีกศน.ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วการเรียนรู้เขาเปลี่ยนกศน.เป็นกศส.เออนะการเรียนรู้นะครับตอนนี้ก็มาเรียนเพื่อจะได้วุฒิม.3นะครับแล้วก็ม.3เนาะแล้วก็ต่อเนื่องนะครับมาเรียนเป็นทางปวช.ก็ปวช.1 2 3ปวส1 2นะครับเนี่ยบางคนก็จบปริญญาตรีและหลายท่านนะครับที่จบมหาไทยนะที่พี่ต้อยสัมภาษณ์ไปนะครับหลายท่านนะประสบความสำเร็จหลายคนเลยนะไปทำงานหลายที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นนักกีฬาด้วยฮะหลายคนเนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาตินะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเลยนะครับนะหลายคนเลยนะครับก็เป็นโรงเรียนประจำนะก็ย้ำนะครับสำหรับใครที่มีบุตรหลานนะลูกๆหลานๆในชุมชนนะครับแต่เป็นผู้พิการเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับเรียนหนังสือนะครับถ้าเกิดอย่างที่บอกครับว่าที่นี่ก็พร้อมนะก็คือเป็นโรงเรียนประจำไม่ต้องกังวลนะครับไม่เสียค่าเทอมด้วยนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการนะต้องขอบคุณทางผู้บริหารของมหาไทยด้วยนะครับนะมูลที่มหาไทยเพื่อคนพิการนะนี่เพื่อคนพิการอย่างแท้จริงนะครับช่วงท้ายนี้นะครับคุณออยฝากประเด็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ครับเชิญครับ
1: กำลังใจเหรอคะโอ้
0: ครับ
1: กำลังใจมีเยอะ
0: ครับ
1: ก็อยากฝากเรื่องนี้ค่ะอยากฝากเรื่องของแอปปีหน้า1479ค่ะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมโหลดแอปปีหน้า1479ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์สำหรับผู้พิการและครอบครัวนะคะอยากรู้อยากหาคำตอบใดๆนะคะภายในแอปนะคะมีทั้งข่าวสารและข้อมูลนะคะบริการต่างๆนะคะอยากเชิญชวนทุกคนมาโหลดนะคะแล้วก็เผื่อใครที่กำลังมองหางานนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินนะคะที่กำลังมองหางานอยู่นะคะสามารถเข้าไปโหลดดูนะโหลดแอปแล้วก็สามารถเข้าไปสมัครงานในนั้นได้นะคะหรืออยากรู้อยากสอบถามอะไรอะค่ะในนั้นจะมีห้องแวะมาคุยค่ะสามารถแวะไปคุยในนั้นได้นะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่ด้อยแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คืออยากฝากมีหน้าสถานีข่าวผู้พิการนะคะติดตามเราได้ทางเพจ Facebook นะคะแล้วก็ของมีหน้าสถานีข่าวอ่ะจะมีช่วงรายการนะคะจำวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะออกอากาศช่วง4โมงเย็นถึง5โมงเย็นค่ะสลับกันไปแต่ละรายการนะคะตอนนี้ลองเข้าไปดูนะคะว่าติดตามชมดูว่าเป็นยังไงอะค่ะ
0: ครับนี่ก็เข้าไปได้นะครับอัปเดตข่าวสารกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปในรอบเดือนนะครับแล้วเจอกันอีกทีหนึ่งก็เดือนหน้านะนี่สิงหาเดือนกันยานะครับกันยานะครับอัปเดตข่าวสารกันแล้วก็เกิดใครที่แบบว่าอยากคุยกับทางทำหาไทยนะก็1479เลยทุกปัญหามีทางออกเสมอขอเพียงแค่ท่านติดต่อไปนะครับมีกำลังใจแล้วก็มีผู้พิการที่เหมือนท่านละนะรออยู่ซึ่งเขาเพื่อความสำเร็จนะอย่างที่บอกครับว่าทุกคนนะพร้อมให้กำลังใจทุกท่านนะครับโทรไปที่1479ได้เลยนะครับนี่ก็ขอบคุณคุณออยจุธามาศคร่าวนาวานะครับจากสถานีข่าวคนพิการนะครับที่ร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ครับสวัสดีครับนะครับก็ทางด้านของพระมหาไทยนะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะก็ทราบวันนี้กันพร้อมกันคือเปลี่ยนชื่อเป็นมูลที่มหาไทยเพื่อคนพิการก็สั้นๆจำง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็อัปเดตข่าวสารกันในรอบเดือนนะครับการทางมหาไทยก็ย้ำนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้ก็ชวนนะครับในวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยนะครับทางด้านของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะจัดที่พัทยานะครับพัทยานะระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนะครับก็เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนนะก็คือซ้อมนะซ้อมใหญ่นะเวทีนี้นะครับก็เพื่อจะได้ไปพาราลิมปิกนะพาราลิมปิกเกมนะครับในปี2028นะตอนนี้อีก2ปีนะตอนนี้2026นะครับอีก2ปีที่นครลอสแอนเจลิสนะครับก็ตอนนี้เก็บแต้มสะสมกันไปก็ใครที่ไปท่านที่ไปพัทยาเนาะวันที่30สิงหาถึง2กันยายนนี้นะครับกับการแข่งขันกีฬาฟ ันดาบวิวแชร์ฟันดาบนะครับวิวแชร์ฟันดาบนะของคนพิการนะครับก็ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งก็จะมีโอ้กว่านักกีฬากว่า100ประเทศนะครับที่เข้ามาแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
2: รายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับมาร่วมงาน Social Development Expo ครั้งที่4 Co-creating a Better Societyร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งเป็นภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศรวมแล้วทั้งหมด131องค์กรมีออกบูธเพื่อที่จะจัดแสดงนวัตกรรมทางสังคมที่สืบสานต่อยอดจากปีที่แล้วที่เราค้นพบเรื่องวิกฤตของประชากรและภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางปีนี้เราต้องการสร้างสังคมเพื่อคนไทยทุกคนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันออกแบบและร่วมกันสร้างสังคมไทยไปด้วยกันในงาน SDX Social Development Expo 2026ระหว่างวันที่21 ถึง 23 สิงหาคม 2569นี้เชิญชวนครับ

0: กโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาของคนพิการคนพิการทุกคนมีสิทธิในการแสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาของคนพิการโดยคนพิการสามารถรับการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้เหมาะสมและเกิดความเชื่อมั่นในการเล่นกีฬาได้จากหน่วยงานหรือองค์กรด้านคนพิการที่ทำความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและมีการสนับสนุนให้คนพิการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามารถให้คนพิการการแข่งขันกีฬามีทั้งในและต่างประเทศนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติกีฬาคนพิการแห่งอาเซียนหรืออาเซียนพาราเกมกีฬาคนพิการแห่งเอเชียและโอเชียเนียหรือเฟปปิกเกมและกีฬาชิงแชมป์โลกคนพิการโดยประเภทกีฬามีทั้งสิ้น17ประเภทกีฬาประกอบด้วยกรีฑาโกบอลเซปัตตะก้อเทเบิลเทนนิสบ็อกเซียแบดมินตันเปตองฟุตบอลชายฟุตซอลชายยกน้ำหนักยิงปืนยิงธนูวอลเลย์บอลว่ายน้ำวีลแชร์เทนนิสวีลแชร์บาสเกตบอลและวีลแชร์ฟันดาบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์023543388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
2: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากการคมนาคมขนส่ง
3: จากการคมนาคมและขนส่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายมหาศาลและมีแนวโน้มทำให้เกิดสาธารณภัยที่ซับซ้อนอื่นๆตามมาเช่นภัยจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายการรั่วไหลของน้ำมันหรือสารอันตรายลงสู่แหล่งน้ำและภัยจากระบบขนส่งขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ก่อนเกิดภัยต้องจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยระบุเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเส้นทางอันตรายที่มีการขนส่งสารเคมีและวัตถุมีพิษพร้อมด้วยข้อมูลอำนวยการที่สำคัญส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัดรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการคมนาคมและขนส่งตามสภาพความเสี่ยงของพื้นที่และฝึกซ้อมแผนดังกล่าวอยู่เป็นประจำขณะเกิดภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุจากอุบัติภัยขนาดใหญ่จากการคมนาคมและขนส่งให้เร่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจพร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยปฏิบัติงานค้นหาร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในกรณีมีการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำให้ประสานงานเพื่อระดมทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติมาสนับสนุนการปฏิบัติงานหลังเกิดภัยต้องให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยชำระล้างสารพิษที่ตกค้างและดำเนินการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายในเบื้องต้นโดยจัดให้มีการศึกษาผลกระทบที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่งในพื้นที่นั้นๆเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทพรนำเสนอ
4: เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่านขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทกรัมวันนี้ผมขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
5: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับมาร่วมงาน Social Development Expo ครั้งที่4 Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งเป็นภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศรวมแล้วทั้งหมด131องค์กรมีออกบูธเพื่อที่จะจัดแสดงนวัตกรรมทางสังคมที่สืบสานต่อยอดจากปีที่แล้วที่เราค้นพบเรื่องวิกฤตของประชากรและภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางปีนี้เราต้องการสร้างสังคมเพื่อคนไทยทุกคนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันออกแบบและร่วมกันสร้างสังคมไทยไปด้วยกันในงาน SDXSocial Development Expo 2026ระหว่างวันที่21 ถึง 23 สิงหาคม 2569 นี้เชิญชวนครับ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบต.ร่วมออกแบบการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปัตตานีเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยนายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมประชุมคณะทำงานออกแบบการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางและรูปแบบการฝึกให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์สามารถนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมรับมือและบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพการประชุมจัดขึ้นหน้าห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสำนักงานปภ.จังหวัดปัตตานีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการวางแผนอำนวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานกรณีเกิดสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: และคดีเกษตรชุดโรคใบด่างมันสำปะหลังตอนอย่าหาทำเพื่อหยุดการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง Stop CMD หยุดการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วย3อย่าได้แก่อย่าที่1อย่านำพันธุ์มันสำปะหลังที่อ่อนแอมาปลูกเช่นพันธุ์รหัส89และระยอง11อย่าที่2อย่านำพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังมาปลูกโดยเด็ดขาดอย่าที่3อย่านำพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่ทราบแหล่งที่มาปลูกและหาคือหาต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดมีคุณภาพดีมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลังมาปลูกได้แก่พันธุ์ระยอง72เกษตรศาสตร์50และห้วยบง60ส่วนทำได้แก่ทำที่1ทำการตรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอทำที่2ทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังและทำที่3ทำตามระเบียบการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในระดับพื้นที่สำหรับวิธีการป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านพบใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง
1: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
2: มาถึงห้องสมุดหลังไมค์กับทุ่งมหาราชโดยเปรียมเองวันนี้ตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วค่ะคุณจิตริน
3: ครับสวัสดีครับโอ้โหตอนที่แล้วไวไฟมากนะครับทิดรื่นไม่กลัวสาวเจ้าเขาจะตกใจแล้วก็ไม่รับรักเลยเหรอ
2: ก็ที่ผ่านมาสาวเจ้าหลายคนก็ไม่เห็นจะว่าอะไรนี่พอมาเจอสาวเจ้าคนนี้ไม่ได้นะคะ
3: แล้ว
2: ต้องหาทางเนาะในการที่จะให้สุดใจเชื่อถือได
3: ้แล้วประเด็นคือเหมือนจะชอบด้วยนะครับที่แบบว่าเฮ้ยโอ้โหคนอื่นไม่มีห้ามกันเลยแต่มีเธอเนี่ยห้ามฉันไว้คนแรก
2: แหมก็ทิดปลื้มนี่ก็แบบว่านะจะไวอะไรขนาดนั้นเพิ่งเจอกันได้ไม่กี่คำไม่กี่ชั่วโมงอะเร็วยิ่งกว่าพวกเจนซีอีกนะเนี่ยไม่ต้องใส่เทคโนโลยีใดๆเลย
3: ไม่สนหน้าอินหน้าผม
2: เจนซีไอไหมใช
3: ่เร็วเกินพี่
2: สุดๆเลยนะคะก็ลองมาดูกันค่ะว่าความรักของทิดปลื้มกับสุดใจจะไปบรรจบกันตรงไหนยังไงนะคะจะแบบว่าจะปลื้มรมสมหวังเป็นรักแท้หรือเปล่าอย่าลืมนะว่าจำปาใช่ไหมจำปานี่ก็เคยประทับใจพี่โปร่งไง
3: ใช่
2: จนถึงทุกวันนี้ก็ยังปลื้มพี่โปร่งอยู่นะว่าพี่โปร่งของฉันเนี่ยนะ
3: ไม่ถึงชั่วโมง
2: เหมือนกัน
3: ได้ฉันไปละ
2: แต่ปรากฏว่าอีตอนได้นี่ก็เร็วเชียวแต่อีตอนที่จะถีบหัวส่งนี่ก็ยังไวเหมือนกันโหดเหมือนกันนะนี
3: ่พอเสร็จสมอารมณ์หมายก็บายบาย
2: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สุดใจนี่ก็จะต้องเก็บมาเป็นบทเรียนเนาะกับเรื่องของสาวหลายคนที่ตกเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นขี้ปากให้ชาวบ้านเขาเมากันทุ่งมหาราชนะไปกันเลยค่ะกับตอนที่3ว่าทิดรื่นจะพิสูจน์ความรักอย่างไรนะคะที่จะให้สุดใจเนี่ยยอมรับได้ตอนที่3ค่ะ

0: ทิดปลื้นหัวเราะฮึๆอยู่ในลำคอพลางก้มลงจูบเบาๆที่แขน
1: นี่ถ้าข้ายังเป็นตัวของข้าคิดหรือว่าป่านี้เองจะมานั่งอยู่ที่นี่คิดหรือว่าเองจะยังไม่ได้ถอดกำไรอะฮะ
0: บ้า
1: ข้าเป็นคนไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนพ่อไปรบห่อกลับมาเป็นไข้ป่าตายตั้งแต่ข้ายังจำความไม่ได้ส่วนแม่ก็มาเสียในปีต่อไป
0: ข้าก็เหมือนกันนอกจากพ่อไม่ได้ไปรบห่อพ่อเพียงจะกลับจากป่าก็เป็นไข้ตายเฉยๆแม่ก็เหมือนกันเคราะห์ดีที่ข้ายังมีป้าอยู่
1: ป้าที่ดุเหมือนเสือ
0: หึใครบอกพี่ทิดน่ะ
1: อ๋อโมราหมายถึงจำปาของเองน่ะ
0: อย่าไปถือสาจำปาของฉันเลยจำปาเป็นเพื่อนรักของข้าแต่ก็หายใจเป็นจักๆวงๆไปหมดไม่มีใครจะใจดีเหมือนป้าถึงแม้ว่าแกจะเป็นคนปากร้ายคนปากครองรักแล้วก็ยำเกรงป้าทั้งนั้นทั้งคลองใต้บ้านไร่แล้วก็คลองเหนือด้วย
1: งั้นจำปาก็เห็นข้าเป็นวัวอย่างนั้นเหร
0: อป้าอาจเป็นเสือได้เหมือนกันเสือที่หวงลูก
1: ก็นั่นล่ะร้ายซะยิ่งกว่าเสือไหนๆไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่ก็เอาเถอะคงจะได้พบกับข้ารอกเมื่อถึงเวลาข้าจะกลับมาอีกสุดใจอย่างเร็วปลายปีนี้อย่างช้าในปีหน้า
0: ช่างเป็นเวลานานเหลือเกินเมื่อยังไม่ได้พบกับพี่ทิศ16ปีในชีวิตข้าก็ดูประเดี๋ยวเดียวแต่พอพบพี่ทิศแล้วอย่าว่าถึง2ปีถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เหมือนอสงไขยทิดปลื้นปล่อยจากมือปรื้อเข้ากอดเซเอลหล่อนไว้ใหม่จูบที่แก้มที่ไหล่และตักแล้วก็ซุดตัวลงนั่งกอดเข่าเอนศีรษะพิงขอนไม้อยู่ใกล้ๆหล่อน
1: แต่เองจะต้องคอยข้านะสุดใจ
0: ข้าจะคอยพี่ทิดตลอดไปขออย่างเดียวให้พี่ทิดกลับมา
1: ข้าจะกลับมา
0: สายตาของเขาเพ่งตรงไปยังทิวมะพร้าวที่สลอนอยู่บนตลิ่งทาบกับขอบฟ้าที่ขมุกขมัว
1: ข้าจะกลับมาปากคลองจะกลายเป็นเรือนตายของข้าต่อไปเมื่อขายของเก็บเงินที่ติดค้างอยู่เสร็จแล้วข้าจะมาสร้างบ้านใหม่ที่นี่เป็นเรือนหอของเราการถอดกำไรของเจ้าจะไม่ต้องอับอายขายหน้าใครเราจะอยู่กินด้วยกันมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเราจะทำคลองให้เจริญรุ่งเรืองกว่านี้และบางทีนานไปวันหนึ่งปากคลองจะเป็นของเราปากคลองที่เต็มไปด้วยป่าไม้ข้าวไต้น้ำมันยางสีเสียดยาสูบหนังสัตว์

0: สุดใจนิ่งฟังทิดปรื่นวาดภาพอนาคตชีวิตต่อไปอย่างเคลิ้มฝันช่างไม่ผิดอะไรกันเลยกับพ่อของหล่อนและในทำนองเดียวกันกับพ่อของหล่อนโลกสำหรับผู้ชายคือสนามที่มนุษย์ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นจะผ่านพ้นออกมาในฐานะผู้ชนะต่างกว่าชาวบ้านทั้งหลายที่หล่อนรู้จักทั่วไปในชีวิตสันโดษของตนจุดหมายปลายทางของชายผู้นี้อยู่ที่เป็นนายคนเป็นหัวหน้าซึ่งใครๆจะต้องเชื่อฟังและใครๆจะต้องปฏิบัติตามทิดปรื่นบอกหล่อนในตอนหนึ่งว่า
1: ความจนไม่เคยทำให้คนเราเป็นอะไรได้เอ็งเห็นอะไรเป็นที่สลดใจเป็นที่ทุเรศตาเอ็งจะแก้ไขได้อย่างไรถ้าไม่มีเงินเอ็งอยากจะทำบุญทอดกฐินผ้าป่าสร้างศาลาบวชนาคเอ็งจะทำอย่างไรได้ถ้าไม่มีเงินดูแต่วัดพระธาตุที่ทอดทิ้งกันชำรุดทรุดโทรมมาแต่สมัยปู่ย่าตายายใครล่ะทนุบำรุงใครล่ะปฏิสังขรณ์หรือสร้างรวมเป็นองค์เดียวแล้วยกช่อฟ้าไบรกาใหม่ฮะใครนอกจากพญาตกากับพระโบ้อย่าลืมว่านั่นเป็นกะเหรี่ยงสองพี่น้องไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่คนพื้นเพปากคลองอ่ะดีละพระโป้น้องพญาตกากำลังสร้างคลองเหนือเป็นเมืองของแกข้าจะมาสร้างคลองใต้ให้เป็นเมืองของข้าและของเอง

0: ดาวจระเข้เริ่มม้วนหางอยู่ในท้องฟ้าขณะที่เวลาล่วงไปเสียงตีเกราะเคาะไม้และเพลงเข้าแม่สีซึ่งปรากฏอยู่บนฝั่งเงียบลงเป็นลำดับจนในที่สุดก็สงัดหาดทรายที่อบอุ่นเริ่มเย็นเฉียบไปด้วยน้ำค้างลมจากลำแม่ปิงที่ตื้นเขินโชยพัดมาอ่อนๆทิดปรื่นคลายวงแขนจากสะเอวหญิงสาวเงยหน้าขึ้นแล้วกระซิบบอก
1: ข้าทรมานเองมานานแล้วสุดใจด้วยเรื่องของผู้ใหญ่หน้าเบื่อนายสำหรับจะฟัง
0: ข้า16ปีแล้วนะ
1: และข้า32พวกปากคลองจะว่าอย่างไรเมื่อเราแต่งงานกันนะฮะ
0: กระชังเขาประไรไม่ใช่เรื่องของใครทิดปรื่นก้มลงจูบตักหล่อนอีก
1: ไม่มีผู้หญิงคนไหนจะเหมือนเองเลยสุดใจอ่ะกลับขึ้นบ้านซะเถอะดึกแล้ว
0: ข้าอยากจะนั่งอยู่ที่นี่ตลอดไปใต้ฟ้าอย่างนี้แล้วก็ฟังพี่ทิศพูดถึงเรื่องเหล่านั้นมันช่างเหมือนกันเหลือเกินเหมือนความตั้งใจของพ่อที่เคยพูดไว้พ่ออยากจะเปลี่ยนคลองใต้ให้พ้นจากบ้านป่าที่มีแต่โรคภัยความตายแล้วก็ความทุกข์ทรมานให้เป็นคลองใต้ที่เป็นบ้านสำหรับเราจะอยู่ด้วยความสงบสุขความเจริญ
1: วันหนึ่งคลองใต้จะต้องเป็นอย่างนั้นไปเถอะสุดใจไปเสียก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนความคิด
0: ทิดปรื่นฉุดมือหญิงสาวให้ลุกขึ้นจากขอนไม้ในขณะที่สุดใจก็มีความอาลัยเมื่อรู้แน่ว่าจะต้องจากกันแล้วเมื่อไรที่พี่ทิศจะกลับมา
1: อย่างเร็วก็ปลายปีนี้อย่างช้ากลางปีหน้า
0: ทิศปรื่นโอบร่างอันอบอุ่นละมุนมือไปด้วยความเปล่งปลั่งและเต่งตั่งของวัยสาวเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนอีก
1: ทันใดที่ธุระข้าเสร็จจะกลับมาทันทีคอยข้าให้ได้นะสุดใจคอยข้าฝันถึงข้าจนกว่าจะมาถอดกำไรให้เอง
0: สุดใจมิได้อุทานด้วยความขุ่ยเขินกระดากอายว่าบ้าอีกต่อไปหล่อนเงยหน้าขึ้นรับการจูบของเขาอย่างดูดดื่มพรางกระซิบบอกว่าข้าจะคอยจนกว่าพี่ทิศจะมาถอดกำไรจากนั้นสุดใจก็พระออกจากอกแล้วก็วิ่งตรงไปที่ตีนท่าชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานร่างนั้นก็หายลับไปในเงามืดของทิวไม้ริมตลิ่ง

0: เสียงไก่ขันบอกวันรุ่งขึ้นสุดใจก็ตื่นจากการหลับอันเต็มไปด้วยความฝันอันแสนสุขก่อนที่แสงเงินแสงทองจะทันทาขอบฟ้าหล่อนค่อยๆลุกไปถอดกรอนประตูเบาๆด้วยเกรงว่าป้าจะตื่นล้างหน้าแล้วก็เข้าครัวก่อไฟตั้งหม้อข้าวตั้งใจว่าจะออกไปที่ตีนท่าแต่เช้ามืดเพื่อดูว่าเรือชะล่าประทุนลำนั้นยังอยู่หรือว่าไปแล้วแต่ถ้าเขายังอยู่ฉันจะทำอย่างไรถ้าพบเขาอีกหล่อนคิดหน้าแดงเรื่ออยู่คนเดียวมือหวนกลับไปลำลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืน
1: หล่อนไม่มีความประสงค์อื่นใดเลยนอกจากอยากรู้เท่านั้นว่าเขายังอ้อยอิงอยู่ที่นั่นหรือจากไปแล้วถึงกระนั้นก็อดหวาดหวั่นไม่ได
0: ้แล้วฉันจะทำอย่างไรแล้วถ้าไปพบเขาเข้า
1: ไม่มีเช้าวันไหนในชีวิตของหล่อนนับแต่จำความได้จะเย็นสุขขุมเต็มไปด้วยความสุขความสบายเท่ากับเช้าวันนั้นทุกแห่งที่แสงไฟในเตาฉายไปจับกับฝาขัดแตะของครัวดูมีแต่ยิ้มรับทุกประมณูของอากาศที่หายใจเข้าไปมีแต่กลิ่นหอมอันบริสุทธิ์มิใช่ของมะลิที่หน้าบันไดเรือนหรือดอกไม้ป่าหากเป็นกลิ่นหอมแห่งความสุขของวัยสาวที่แรกเริ่มรับแสงสว่างแห่งความรัก
0: อยากรู้จริงๆเลยว่าเขายังอยู่หรือไปแล้ว
1: ความคิดของหล่อนไม่พ้นกังวลข้อนั้นไปได้ในทันใดที่ท้องฟ้าสางรุ่งรางพอที่จะแลเห็นอะไรได้หล่อนจะลงไปที่ตีนท่าอย่างที่ได้เคยลงไปนับแต่ไหนแต่ไรมาป้าจะไม่มีอะไรสงสัยใครๆจะไม่ล่วงรู้ถึงความลับและความรักระหว่างเขากับหล่อนนอกจากเจ้าตัวเองสองคนเท่านั้นฉันจะกลับมาให้ทันป้าตื่นแต่งตัวและเตรียมของไปทำบุญที่วัดหล่อนตกลงใจ
0: แต่ยังไม่ทันที่หม้อข้าวจะเดือดแสงใต้ก็สว่างเรืองมาจากครัวของจำปาซึ่งอยู่ห่างกันไม่ถึงวาคันอยู่ด้วยรั้วไม้ไผ่ขัดแตะเตี้ยๆและพุ่มพุทธรักษาสุดใจได้ยินเสียงหล่อนล้างหน้าเสียงบ่นพึมเมื่อค้นหาอะไรไม่เจอต่อมาก็เสียงร้องถามเบาๆออกมาจากช่องหน้าต่างครัวฟากตรงกันข้าม
2: ตื่นแล้วเหรอสุดใจ
1: เสียงของแม่เพื่อนสาวบอกอาการงัวเงียเหมือนอย่างง่วงนอนหล่อนตอบสั้นๆรู้สึกอึดอัดที่มาถูกขัดจังหวะความสงบเงียบสำหรับคิดในยามที่ต้องการอยู่แต่ลำพังกับความฝันอันแสนสุข
0: นี่ยืนหน้าออกมาหน่อยเถอะอยากจะถามอะไรสักนิดเป็นยังไงบ้างล่ะเมื่อคืนอะ
1: อดรู้สึกไม่ได้ว่ากังวานหัวเราะคิกปรากฏอยู่ในเสียงกระซิบนั้นหล่อนหันใบหน้าอันแดงเรื่อและร้อนเผาไปหาแม่เพื่อนสาวอย่างข้องใจ
0: หลับสบายดีทำไมเหรอ
1: คราวนี้เสียงหัวเราะคิกของจำปาปรากฏออกมาเบาๆฟังชัดอย่างไม่มีที่สงสัย
0: ทำไมตายละถามดูหน่อยก็ไม่ได้
2: ยังกับว่าข้าไม่เคยถามเองมาก่อนเลยงั้นแหละรู้ละว่าหลับสบาย
1: หล่อนเน้นตอนท้ายอย่างมีความหมายก่อนที่จะหันกลับเข้าไปในครัวได้ยินเสียงซาวข้าวอยู่สักครู่ตั้งหม้อแล้วจำปาก็กลับไปที่หน้าต่างเล็กนั่นอีก
2: ดีอยู่หรอกหรือเขาอะ
1: สุดใจซึ่งนั่งอยู่หน้าเตาไฟตลอดเวลาย้อนถามโดยไม่ได้หันหน้ามา
2: เขาไหนเขาหลวงหลวงไหนหลวงพรหมพรหมไหนพรหมสอนสอนไหนสอนยิงถามอีกไหมล่ะว่ายิงอะไร นี่เดี๋ยวป้าตื่นเขาไม่ได้ทำอะไรข้าสักหน่อยเดียวฮะทำเอง ตายถึงขั้นนั้นชัวร์หรอฉันบอกเลยไงว่าอย่างนั้น คิดมากไปได้โถอยากรู้หน่อยเดียวเท่านั้นแหละว่าหลังจากที่ฉันออกแขก12ภาษาให้แล้วนะจัตุโครบกับมุจรินออกโรงกันอย่างไร ก็ไม่ใช่อย่างเองนี่จะได้ไวเป็นประหลอดข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เองกระเทือนใจหรอกจำปาแต่ว่าเขากับข้าไม่มีอะไรต่อกันจริงๆนอกจากตกลงใจกันนิดหน่อยเท่านั้นเอาเถอะจะนิดหน่อยหรือมากหน่อยก็เป็นเรื่องของเองแต่สำหรับข้าไม่มีอะไรนอกจากอยากดีใจด้วยเมื่อรู้ว่าเพื่อนจะเป็นสุขอย่าไปเอาใจใส่ถึงเรื่องพี่โปร่งกับข้าเลยมันคนละศักดิ์คนละชั้นแล้วเขาบอกหรือเปล่าล่ะว่าทำไมถึงปล่อยให้อยู่แต่ลำพังเองสองต่อสองอ่ะแหมก็ทำราวกับว่าข้าเป็นลูกและเองเป็นแม่นั่นแหละเพื่อนที่ดีละข้ารู้หรอกนะสุดใจว่าข้าทำอะไรลงไปนี่ถามจริงๆเธอว่าเขาเป็นอย่างไรอย่าอายข้าเลยนะสุดใจข้าเคยพลาดมาแล้วข้าไม่อยากจะให้เป็นอย่างข้ามีอะไรจะได้ช่วยกันได้ดูเหมือนจะเป็นคนดีนะจะเสียอยู่ก็ตรงที่ว่าแก่กว่าข้ากว่ารอบอ่ะข้ากับพี่โปร่งอ่ะก็กว่าสองนะแล้วก็ดูจะเอาแต่ใจอะไรๆคิดจะเป็นนายไปเสียทั้งนั้นนั่นแหละลักษณะของคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตไปในข้างหน้าแต่อะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับไอ้เรื่องปากว่ามือถึงอ่ะ
1: จำปานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งทำท่าคิด
2: นั่นก็ควรระวังอยู่สักหน่อยนะสุดใจแต่ว่ามันก็เป็นอันตรายสำหรับผู้หญิงเราที่ใจอ่อนเท่านั้นแหละข้าไม่ใช่คนใจอ่อนข้าก็รู้ว่าเองอ่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะสิถึงได้กล้าปล่อยไว้กับเขาแต่ลำพังไงข้าเองรู้ตัวดีว่าข้าเหมือนขี้ผึ้งถูกออดถูกอ้อนหน่อยก็มืออ่อนตีนอ่อนไปหมดเรื่องมันถึงได้ลงเอยอย่างนี้วิสัยผู้ชายอ่ะอย่าว่าแต่พี่โปร่งของข้าเลยนะถึงไหนไหนก็ไอ้ตะเภาเดียวกันทั้งนั้นได้อะไรไปง่ายมันก็จะหน่ายเร็วเหมือนเด็กๆ เล่นตุ๊กตาแต่เด็กมันไม่เป็นอันตรายเหมือนผู้ชายตัวโตๆและผู้หญิงเราก็ไม่ใช่ตุ๊กตาพลาดท่าแต่ละทีท้องโตขึ้นมาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะข้าไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นข้าน่ะรู้ว่าเองไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นไม่ใช่อย่างข้าอย่างริ้วหรือว่าอย่างพี่ราตรีคือข้าเขาก็ไม่ได้ว่าเองนะ
0: เออน่ะอย่าคอยแต่คิดถึงเรื่องของข้าไปหน่อยเลยเรื่องของโบรากับนายโจน่ะมันจบไปแล้วคอยดูเรื่องจันทโครบกับมุจรินดีกว่าข้าอยากจะรู้ว่าจันทโครบของเองคนนี้ท่วงทีหน่วยก้านในเรื่องปากว่ามือถึงออกจะเอาการอยู่หน้าก็นอกจากนั้นนะเขายังบอกว่ามีเมียมาแล้วหลายคนเกี่ยวผู้หญิงมาแล้วหลายโกรธเพียงแต่ว่าไม่จริงจังอะไรฮะเขาบอกเองถึงอย่างนั้นทีเดียวหรือประหลาดประหลาดมากประหลาดยิ่งกว่าที่ข้าคิดไว้ประหลาดยังไงหรอว้าทำไมจะประหลาดข้านึกอยู่เหมือนกันว่าผู้ชายปูนนั้นแล้วก็ลักษณะอย่างนั้นไอ้เรื่องไม่เคยผ่านผู้หญิงมาแล้วเป็นสิบๆน่ะยังสงสัยแต่คิดไม่ถึงอะสิว่าเขาจะกล้าสารภาพกับผู้หญิงที่เขาเพิ่งจะบอกรักออกมาตรงๆเป็นการแน่สุดใจได้การอะไรเนื้อคู่นั่นแน่เองนี่

0: แต่งให้เสร็จๆไปแต่ข้ายังไม่รู้ว่าป้าจะว่ายังไงนะสิคนอย่างทิดปรื้นอย่างไรเสียก็ต้องเข้าปักแคลวได้แล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งนะถ้าแต่งกันแล้วแล้วจู่ๆพวกลูกเมียเก่าๆแห่กันมาหาเขาเป็นแถวแล้วข้าจะทำยังไงล่ะสุดใจคิดมากไปทำไมในเมื่อเองจะเป็นเมียคนเดียวที่เขาแต่งแล้วก็รักจริงไม่ว่าใครอยากเป็นเจ้าของผัวของตัวแต่ลำพังโดยเด็ดขาดทั้งด้านแต่เองรู้ได้อย่างไรว่าพับโป้แกมีเมียแต่แม่ทองย้อยคนเดียวนายชื่นเศรษฐีใหญ่หนองปริงก็เหมือนกันถึงงั้นใครล่ะเอาแกไว้อยู่มือนอกจากแม่ปรางแล้วเองคิดหรือไงว่าเขาจะรักกันถึงเพียงนั้นคิดหรอข้าไม่ได้คิดข้าเชื่อแน่ทีเดียว
1: เชื่ออะไรกันวะอีตำปา

0: เสียงห้าวๆปรากฏขึ้นสุดใจรู้สึกเหมือนครัวจะยุบหวบลงในบัดนี้ท่ามกลางแสงไฟในเตาที่สว่างออกมาหล่อนเห็นริมฝีปากของจำปาสั่นขณะที่ขมุบขมิบตอบแต่ไม่ปรากฏเสียงด้วยความสนใจในเรื่องที่กำลังสนทนาอยู่หล่อนไม่รู้ตัวว่าป้าของหล่อนตื่นขึ้นล้างหน้าและเข้ามายืนข้างหลังแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครได้ยินแม้แต่เสียงฟากพื้นครัวลั่นและเงาอันเกิดจากเปลวไฟในเตาฉายต้องตัวของแก
1: เปล่าจะป้าเปล่ายังไงอีนี
0: ่เสียงของป้าแคล้วมิได้ดังหรือแสดงถึงสิ่งใดมากไปกว่าการซักถามตามธรรมดาแต่จำปารู้สึกเหมือนวาจาของเพชฌฆาต

0: กูได้ยินพูดถึงทิดชื่นพูดถึงดังปรางแล้วก็รักเชื่อไม่เข้าใจ
1: คือสุดใจเขาถามว่าในชื่นกับแม่ปรางเขารักกันนะเชื่อไหมฉันก็ตอบว่าฉันเชื่อจ้ะ
0: แน่ละไม่รักกันมันจะอยู่มันจนลูกตั้งครอกสองครอกหรือไม่อย่างเองกับไอ้โปร่งนี
2: ่ชีวิตของหล่อนกับนายโรงลิเกคนนั้นเกือบจะเป็นอาหารประจำวันของป้าแคล้วจนหมดความสำคัญอีกต่อไปถึงกระนั้นจำปาก็ไม่เคยดีใจเหมือนครั้งนี้ที่ได้ยินแกเทศนาถึงเรื่องเดียวกันขึ้นมาอีกในประเดิมแรกของวันใหม่เพราะการกระทำเช่นนั้นเองหมายถึงการหันความสนใจของแกออกไปจากเรื่องของสุดใจซึ่งหล่อนมีส่วนร่วมรู้อยู่เต็มตัว
0: ถึงนางนี่เถอะก็ระวังหน่อยมันโกงการอะไรของเองว่าใครเขาจะรักหรือว่าไม่รักกันฮะ
1: ฉัน
0: ไม่ต้องมาทำติดอ่างมีอย่างหรือปล่อยให้เปิดประตูคอยต้องยามสองยามกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตื่นขึ้นก็ไม่ปลุกเล่นแม่สีตะวักตะบวยอะไรกันไปเที่ยวกับนางคนนั้นอีกหน่อยก็จะเลิศล็อก
2: จะโดยตั้งใจหรือไม่มีเจตนาอะไรเลยก็ตามจำปาเป็นตัวอย่างทุกครั้งไปในเมื่อเอ่ยถึงลักษณะของหญิงสาวที่แกไม่ต้องการให้สุดใจเอาเยี่ยงอย่างและคบขาด้วยแต่แม่เฒ่าแคล้วก็ไม่เคยขัดข้องทุกคราวที่หลานสาวแกไปไหนมาไหนกับนางคนนั้นความจริงในฐานที่เป็นลูกเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันมาช้านานจำปาได้รับความรักใคร่เอ็นดูจากแกไม่ต่างกว่าลูกๆหลานๆเหมือนกันแกเป็นคนเดียวในคลองที่เจรนัยถึงความหลังอันผ่านพ้นมาแล้วของจำปาอย่างสิ่งที่ชั่วช้าพึงสะอิดสะเอียน

0: แต่ทันใดที่มีใครผสมโรงหรือตั้งข้อรังเกียจหญิงเคราะห์ร้ายคนนั้นแกอีกเหมือนกันเป็นคนแรกที่คัดค้านออกรับแทนราวกับเรื่องของตัวเองคอเป็นเอ็นเป็นตน
1: ไม่เหมือนกับอีหลายคนบ้านนี้มีลูกหาพ่อไม่ได้หาได้ก็พ่อหลายคนเอายังไงกับมันมีไอ้โปร่งคนไหนคนนั้นอยู่ได้ถึงปีอย่างอีจำปาไปเล่า
0: จำปาฉวยโอกาสที่แกก้มหน้าก้มตาบนพึมพำอยู่กับเรื่องการสั่งสุดใจให้ยกนั่นจัดนี่หลบเข้ากลับไปในครัวไฟของหล่อนแล้วก็ถอนใจยาวโล่งอกเหมือนผ่านพ้นเขี้ยวเล็บของแม่เสือร้ายมาได้อย่างหวุดหวิด
1: นี่ยังไงทัพพีไม่อยู่ในครกทีสักกระเบือกลับไปอยู่ในขันฮะอีนี่เลอะเทอะใหญ่นี่เช้าวันนี้เอ็งเป็นยังไงไปฮะตุดใจระวังหน่อยเดี๋ยวพระจะได้ฉันบุญน้ำปลาของเอ็งแทนน้ำเชื่อมหรอก
0: หญิงสาวรู้ดีว่าจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยแต่ยิ่งพยายามสะกดเท่าไหร่ดูเหมือนมือไม้จะยิ่งสั่นหยิบนั่นหยิบนี่พลาดขึ้นมากเท่านั้น
1: ฉันคงไม่ได้ลงไปตีนท่าอีกแน่ๆเลยฉันคงไม่ได้เห็นเรือชะล่าลำนั้นอีกกับฟันขาวๆและเขาเขียวๆของเขาเป็นครั้งสุดท้าย
0: หล่อนคิดพล่านอยู่ในใจในขณะที่มือของหล่อนวุ่นอยู่กับการจัดสำรับข้าวหวานแต่สายตาลอบชำเลืองไปยังท้องฟ้าซึ่งเริ่มสว่างเรืองอยู่ภายนอกนี่ป้าของหล่อนจะไม่มีวันออกจากครัวไฟเลยหรือแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาสิ้นสุดของมันแม้การพิถีพิถันของป้าแคล้ว
1: ว่างแล้วกูจะไปดูหมากพลูธูปเทียนก่อนเดี๋ยวจะได้อาบน้ำ
0: เกือบจะในวินาทีเดียวกับร่างป้าของหล่อนหายลับเข้าไปในเรือนหญิงสาวก็ถึงหัวบันไดหล่อนปราดเข้าไปที่ประตูรั้วค่อยๆถอดกลอนออกด้วยมืออันสั่นผ่านพุ่มพุทธรักษาสองข้างทางเข้าไปถึงใต้ต้นมะม่วงสายทองอันแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่เหนือหน้าท่าแล้วก็หยุดนิ่งเหมือนถูกตรึงอยู่กับที
1: ่ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่ที่นั่นบันไดซึ่งทาบลงไปตามตะลิ่งอันสูงชันไม้ซุงที่หล่อนใช้เป็นที่อาศัยอาบน้ำทุกเช้าเย็นพุ่มผักบุ้งฝรั่งซึ่งหนาทึบเพียงแต่สิ่งเดียวที่ขาดไปนั่นก็คือเรือชะล่าที่มีประทุนลำนั้นแล้วฟันขาวๆเคราเขียวๆของเขาหญิงสาวกวาดสายตาไปตามลำน้ำอันเวิ้งว้างท่ามกลางเช้าตรู่ที่อากาศเย็นสุขุมพรางเอ็นหลังพิงต้นมะม่วงใหญ่เปลือกของมันอบอุ่นไปด้วยไอแดดแต่วันวาดแต่ในขณะนั้นสุดใจไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากวาจาในความทรงจำ
2: อย่างเร็วก็ปลายปีนี้อย่างช้าก็กลางปีหน้าคอยข้าให้ได้สุดใจคอยข้าฝันถึงข้าจนกว่าจะกลับมาถอดกำไรเอง
1: เมื่อเดือน5ผ่านไปและงานไร่ที่เกาะหน้าบ้านชุกมือขึ้นหญิงสาวก็เกือบไม่มีเวลาที่จะมาหมกมุ่นครุ่นคิดถึงแต่อนาคตของชีวิตหล่อนอยู่ได้เพราะนอกจากพืชผลหลายอย่างจะเริ่มแก่และสุกภาระที่ต้องเร่งเก็บใบยาที่แก่เอามาบ่มแล้วก็หั่นตากเป็นยาตั้งต่อไปก็รออยู่ข้างหน้าเกาะใหญ่ซึ่งเหยียดยาวอยู่นอกฝั่งกลางแม่ปิ่ง ตะปากคลองสวนหมากเหนือจนจดหัวบ้านคลองสวนหมากใต้อาจจะเป็นแหล่งกลางของการทำไร่ผักและพืชผลอื่นๆของชาวตำบล นั้นแต่มันก็มีความหมายเพียงอาหารประจำวันหมายถึงการแจกแลกเปลี่ยนแล้วก็ซื้อขายในระหว่างกันเองต่างกว่ายาสูบซึ่งอาจห่อเก็บไว้ได้นานเป็นสินค้าสำคัญเท่ากับน้ำผึ้งขี้ผึ้งใต้สีเสียดหรือน้ำมันยางเมื่อพ่อค้าเหนือล่องลงหรือเรือส่งขึ้นไปถึงไร่ของสุดใจเป็นเพียงส่วนหนึ่งและนิดเดียวของบรรดาไร่หลายสิบรายบนเกาะนั้นมีเนื้อที่เพียง 3-4 ไร่แต่หญิงสาวรู้สึกว่ามันช่างกว้างใหญ่เต็มกำลังที่หล่อนและป้าพร้อมด้วยจำปาซึ่งได้อาศัยแบ่งปันผลพลอยได้จากการช่วยด้วยแรงจะสามารถหักร้างถางพงปลูกและดูแลรักษาได้แม้ว่าครั้งหนึ่งในสมัยที่บิดามารดาของหล่อนยังมีชีวิตอยู่จะเคยทำกันมามากกว่านั้นเกาะทั้งเกาะกว้างใหญ่ไพศาลเกินไปสำหรับกำลังของพวกครองเหนือบ้านไร่และครองใต้จะใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์ได้คนละไร่สองไร่ได้เป็นอย่างมากที่แต่ละครอบครัวจะเข้ามายึดถือทำมาหากินไปในแต่ละปีไม่มีใครเคยเข้าครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นกรรมสิทธิ์ไม่มีใครเคยคิดจะยื้อแย่งหรือบุกรุกเขตแดนซึ่งกันและกันและอย่างมากที่ใช้เป็นรั้วกั้นที่ไร่แต่ละแปลงก็เพียงซากกอพงและต้นก้างปราบครั้นเมื่อตกลงใจจะทำไร่กันก็เพียงแต่เลือกที่ดินที่ชอบใจถางและเผาป่าพงตามกำลังที่จะสามารถทำได้ลงข้าวโพดฟักทองแตงไทยหญ้าสูบถั่วทองหรือถั่วและแล้วก็ดูแลรักษาดายหญ้าไล่นกไล่กาจนกว่าจะได้ผลทุกๆปีเมื่องานไร่เสร็จและน้ำเหนือที่มาท่วมท้นเกาะนั้นซากไร่ก็ถูกลบหายไปแม่ปิงกลายเป็นทะเลของสวะฟองน้ำจอกแหนและแพไม้ไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งน้ำลดในต้นฤดูหนาวและเกาะโผล่มันก็กลายเป็นป่าพงใหม่ไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้ซากไร่เขตรั้วหรือเพิงที่พักนอกจากพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์และป่าพงสำหรับจะหักร้างถางขุดและทำไร่ตามความพอใจและกำลังของแต่ละคนต่อไป
2: เอาละครับตั้งแต่ต้นเรื่องมาก็คุยกันเหมือนตกลงใจกันไว้ล่วงหน้านะครับสั่งจองพรีออเดอร์ไว้ครึ่งปีหรือ1ปีสำหรับเจ้าสาวเจ้าคนนี
1: ้ไม่มีมัดจำด้วยนะ
2: ใช่อาจจะมัดจำด้วย
1: ด้วยใจ
2: ของสาวน้อยวัย16
1: ไม่มีพยานรู้เห็น
2: ใช่ครับไม่มีพยานจริงๆนะครับไม่มีใครรู้เรื่องอะไรนี้เลยแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีด้วยว่าทิศเรื่องจะกลับมาหรือเปล่าน
1: ะมันก็เป็นการผจญภัยของชีวิตเนอะเหมือนการพนันใช่ไหม
2: ครับ
1: เหมือนการซื้อหวยอ่ะซึ่งสุดใจก็อาจจะค่อนข้างแน่ใจเขาคงจะแน่ใจแต่ขณะเดียวกันอีกใจหนึ่งก็อดกลัวไม่ได้เหมือนกันกับความไม่แน่นอนเนาะ
2: ใช่
1: มันก็50-50อ่ะก็เข้าใจนะว่าเขาคงรักเราจริงแหละแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าพอเวลาผ่านไปจะเปลี่ยนใจอีกหรือเปล่า
2: ใช่ในช่วงระยะเวลาเนี่ยไม่เจอกันเนี่ยจนถึงปลายปีไปเจอคนนั้นเจอคนนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได
1: ้ซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมาทำความรู้จักนะกับป้าของสุดใจป้าแกลวใช่ไหม
2: ใช
1: ่กับบ้านกับครอบครัวกับที่ทำมาหากินกับคลองสวนหมากเราก็ค่อยๆเริ่มลึกเข้ามาเนาะกับชีวิตแล้วก็ภูมิประเทศสภาพแวดล้อมเพื่อนบ้านใน ทุ่งมหาราชในคลองสวนมากติดตามต่อไปนะคะ
0: ครับยังไงติดตามได้ทางห้องสมุดหลังไมค์ครับไทย PBS Podcast ทางเว็บไซต์และ YouTube Channel เท่านั้นนะครับ
1: ตอนต่อไปเราจะไปกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องหลังพบสถิตินักท่องเที่ยวพุ่งกว่า 600,000 คนสร้างรายได้กว่า28ล้านบาทพร้อมเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ห้องประชุม4สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยครั้งที่3ปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อติดตามการดำเนินงานพร้อมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2569ทั้งด้านการอนุรักษ์การท่องเที่ยวและการศึกษาวิจัยโดยการอนุรักษ์เจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนพื้นที่รวมกว่า 18,870 กิโลเมตรพบการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ได้แก่คดีทำไม้2คดีและคดีล่าสัตว์2ครั้งสะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แล้วกว่า 600,000 คนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการใหม่เช่นเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหัวหมูและเส้นทางศึกษาธรรมชาติวัดผาลาดส่งผลให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมาอุทยานมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมกว่า28ล้านบาทและคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสทะลุถึง30ล้านบาทในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ส่วนด้านการศึกษาวิจัยทางอุทยานได้ร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินงานวิจัยรวม16เรื่องโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการเผาป่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนำไปสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันที่ประชุมได้ติดตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินอุทยานแห่งชาติ5โครงการและพิจารณาจากหน่วยงานภายนอกอีก8โครงการโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมพิจารณาการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของเส้นทางจำนวนผู้เข้าร่วมและผลกระทบต่อระบบนิเวศนอกจากนี้ยังพิจารณาขอใช้พื้นที่ปรับปรุงถนนและสาธารณูปโภคและเพิ่มจุดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตึงเท่าและดอยผาคล้องผากลองการจัดทำเส้นทางศึกษาผาลาดและอาคารเรียนรู้รวมถึงโครงการนำร่องสร้างป่าเปียกดับไฟป่าปกป้องดอยสุเทพปุยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและป้องกันไฟป่าในระยะยาวคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ตอนซื้อขอกระเช้า
11: พี่เก่งดูชุดนี้สิคุณครูจัดชุดมาให้ก้อยแต่งในงานวันเด็กก้อยได้เป็นตัวแทนของห้องออกไปร้องเพลง
10: เขาเรียกว่าเสื้อคอกระเช้า
11: แปลกดีนะเอากระเช้ามาปนกับเสื้อผ้า
10: ผมจะเป็นรอบคอที่เป็นรูปโค้งเหมือนกับหูกระเช้าก็ได้นะเขาจึงเรียกว่าเสื้อคอกระเช้า
11: คุณครูเอารูปมาให้คุณแม่ดูแล้วบอกว่าให้ก้อยแต่งตัวอย่างนี้นะ
10: ไหนไหนขอดูหน่อยถ้าก้อยแต่งตัวอย่างเนี้ย ที่ก็ว่าน่ารักดี
12: ก็เด็กๆสมัยก่อนเขาแต่งตัวอย่างนี้คุณครูก็เลยอยากให้ก้อยแต่งจะได้ย้อนยุค
10: เดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนใส่เสื้อคอกระเช้านะ
1: นี้ไปทำเสร็จแล้วไม่ตรงปกค่ะคุณผู้ฟังก็คือมีรูปร่างที่มันไม่ใช่จะเป็นร่อง11อย่างที่โฆษณานะคะทีนี้หญิงสาวรายนี้ก็เลยไปร้องเรียนกับสายไหมต้องรอดนะคะเป็นเพจของคุณเอกภพนะคะแล้วทีนี้นะคะก็นี่แหละค่ะพอหลายๆคนเนี่ยเห็นนะก็ถึงกับโอ้โหมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะคะเพราะว่าตรงหน้าท้องของผู้เสียหายเนี่ยก็เป็นลักษณะที่ว่าเอ้ยมันมีความย้วยมีร่องที่เป็นสีดำๆนะคะก็คือแบบเอ๊ะมันไม่เข้ารูปสักทีนะคะเพราะว่าทางคลินิกเองเนี่ยก็บอกว่ามันจะเข้าร่องเข้ารอยเนี่ยสักประมาณสัก3เดือน4เดือนเนาะแต่ทีนี้ก็คือล่วงเลยมาเนี่ยประมาณสัก 6-7 เดือนซึ่งผู้เสียหายนี่ก็ออกมาเปิดเผยว่าไปทำมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะทีนี้พอมันเป็นลักษณะที่ว่าไม่เห็นผลอย่างที่เป็นคำโฆษณาเนี่ยก็มีการกลับไปที่คลินิกแต่ทีนี้ก็ได้คำตอบจากแพทย์ว่าเอ้ยมันเป็นการผ่าตัดที่การดูดไขมันที่เป็นที่น่าพอใจของแพทย์แล้วนะคะคือสำหรับแพทย์ที่นั่นนะคะไม่ใช่ที่โดยทั่วไปเนาะผู้เสียหายก็มองว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเอาภาพของเขาเนี่ยรีวิวขึ้นเพจของคลินิกได้ไหมนะคะแต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากทางคลินิกเนาะว่าไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นภาพที่สวยงามเท่านั้นแต่ทีนี้ผู้เสียหายก็มองว่าก็ของเขามันเป็นแบบนี้มันไม่สวยงามอาจจะทำยังไงนะคะก็เลยเป็นที่มาของการไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสคบ.สบส.แพทยสภาด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นนามสมมุติละกันคุณหญิงนะคะก็บอกว่าเห็นราคาที่เป็นที่น่าจูงใจก็คือ 39,999 บาทซึ่งเธอเห็นโฆษณาผ่านทาง Facebook นะคะก็เลยมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ตกลงใจไปทำศัลยกรรมดูดไขมันนะทำกล้ามเนื้อร่อง11ในราคา 30,000 กว่าบาทนี้นะคะแต่ทีนี้อีกประเด็นที่2ก็คือว่าพอไปถึงนะคะก็มีการแค่วัดความดันนะแล้วก็พอจะขึ้นเตียงปุ๊บนะคะเจ้าหน้าที่ทางคลินิกก็มาบอกว่าถ้าเกิดจะทำให้มันสวยงามมีความบรรลานนะคะก็ต้องเพิ่มปีกผีเสื้อว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้ราคาเนี่ยมันไม่ใช่ 30,000 กว่าบาทแล้วกลายเป็น 70,000 กว่าบาทผู้เสียหายหรือว่าคุณหญิงเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะตอนนั้นฉันก็นั่งตรงเตียงแล้วนะก็เลยอ่ะยินยอมทำไปละกันก็จ่ายเงินเพิ่มไปอีกเป็น 70,000 กว่าบาทนะคะทีนี้ก็เป็นลักษณะการวางยาสลบนะคะเธอก็ยินยอมนะหลังจากผ่าตัดเนี่ยเนาะคุณหญิงเนี่ยก็บอกว่ามีอาการที่ความดันเนี่ยขึ้นสูงมากนะคะแล้วก็นั่งพักอยู่สักพักนึงนะคะถึงจะทางแพทย์ก็คือให้กลับบ้านได้ในวันนั้นเลยนะคะหลังจากที่ทำการดูดไขมันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะจริงๆก็เป็นการผ่าตัดใหญ่หรือเปล่าว่าอย่างนั้นนะคะมีความเสี่ยงหรือไม่นะคะแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็พบว่ารูปร่างนะคะบริเวณเนื้อหน้าท้องเนี่ยมันก็มีความลักษณะเบี้ยวนะคะโครงสร้างไม่ได้รูปตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็ผิวบริเวณหน้าท้องกลายเป็นรอยลายแล้วก็ไม่เป็นรูปทรงนะคะเมื่อพยายามติดต่อไปที่คลินิกเนี่ยเพื่อติดตามผลหรือขอแก้ไขกลับถูกพนักงานปฏิเสธการดูแลแล้วก็ตัดการติดต่อทันทีว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้เมื่อพยายามเข้าไปเขียนรีวิวเพื่อเตือนภัยผู้บริโภครายอื่นๆบนเพจ Facebook ของคลินิกนะคะแอดมินเพจก็มีการบล็อกบัญชีแล้วก็ลบคอมเมนต์ออกทันทีนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นความวิตกกังวลของผู้เสียหายนะคะจึงไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ขอความเห็นจากโรงพยาบาลแห่งอื่นซึ่งทางแพทย์จากสถาบันอื่นเนี่ยต่างก็ลงความเห็นไปในทางเดียวกันว่าเป็นบาดแผลที่มันดูมันไม่ใช่ร่อง11หรือเปล่านะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นการเขาเรียกว่าร่องสกินเนี่ยมันลึกไปหรือไม่หน้าท้องเนี่ยก็กลายเป็นก้อนคล้ายแบบไตปลาเขาเรียกว่าอาจจะเป็นผังผืดขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งหากต้องแก้ไขหากทำการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก 300,000 กว่าบาทนี่แหละค่ะผู้เสียหายก็เดินทางกลับไปที่คลินิกอีกครั้งนึงนะคะเพื่อพบแพทย์ที่ทำการผ่าตัดให้กับเธอพร้อมนำใบความเห็นจากแพทย์โรงพยาบาล
13: โรงพยาบาลอื่นเนี่ยมาให้คุณหมอได้พิจารณานะคะว่าจะช่วยเหลือได้ไหมจะมีการเยียวยาได้หรือไม่นะคะแพทย์คลินิกก็ยังยืนยันนะคะว่าเป็นไปตามมาตรฐานของเขาแล้วยืนยันว่าไม่ได้ทำให้นะคะเป็นที่มาที่ว่าจะต้องหาทางออกยังไงนอกจากนี้นะคะหลังจากออกรายการไปเนี่ยก็มีนะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะยื่นมือเนี่ยบอกว่าจะมาช่วยเหลือผ่าตัดให้คุณหญิงเนี่ยใหม่เลยนะคะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคุณหญิงเองนะคะได้ไปโรงพยาบาลวันสิริแล้วนะคะก็คือมีคุณหมอสรันเป็นหมอศัลยแพทย์ตกแต่งยื่นมือมาช่วยเหลือผ่าตัดให้ใหม่แก้ไขไปเมื่อช่วงวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพักฟื้นค่ะคาดว่าอีกสักประมาณ 4-5 วันก็จะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเห็นว่ามีการเขาเรียกว่ารื้อนะคะเปิดแผลใหม่หมดเลยทำการแก้ไขใหม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะหลังจากนี้อาจจะเอาเคสมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าผลเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็รวมถึงสถานพยาบาลเนี่ยการที่จะมีการผ่าตัดใหญ่แบบนี้เนี่ยจะต้องมีแพทย์มีวิสัญญีแพทย์ยังไงบ้างนะคะเครื่องมือเครื่องไม้ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดดูดไขมันแบบนี้เนี่ยมันจะต้องได้มาตรฐานยังไงบ้างแต่ทีนี้คุณผู้ฟังคะหลังจากมีเคสคุณหญิงออกอากาศไปแล้วนะคะปรากฏว่ามีผู้เสียหายอีกท่านนึงนะคะไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดเช่นเดียวกันบอกว่าเป็นคลินิกเดียวกันค่ะซึ่งเขาเองเนี่ยตอนนี้หน้าท้องนะคะผู้เสียหายท่านนี้ขอขานชื่อว่าคุณเอละกันไปดูดไขมันนะคะตอนนี้เนี่ยผ่านมา2ปีจะเข้า3ปีแล้วนะคะรูปร่างหน้าท้องเนี่ยเอ๊ะมันทำไมไม่เข้ารูปสักทีมันบิดมันเบี้ยวทีนี้ประเด็นนี้จริงๆแล้วเรานัดคุณหญิงเพื่อที่จะสัมภาษณ์แต่คุณหญิงก็คืออยู่ระหว่างการพักฟื้นนะคะคุณผู้ฟังไม่สะดวกแต่ก็มีเคสนี้นะคะที่คุณหญิงแนะนำว่าอีกท่านนี้ก็อยากออกมานะคะสะท้อนประเด็นปัญหาการทำการดูดไขมันหน้าท้องเหมือนกันว่ามันไม่ค่อยจะเป็นไปตามที่โฆษณาเรามีสายของคุณเอนะคะจะมาบอกเล่าว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะผ่านมา2ปีกว่าจะเข้า3ปีแล้วนะคะแล้วก็อยากจะสะท้อนประเด็นปัญหาเรื่องของการทำศัลยกรรมสำหรับผู้หญิงเนี่ยเอ๊ะมันจะต้องระมัดระวังยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณเอคะ
14: สวัสดีค่ะ
13: ค่ะคุณเออยากจะให้เล่าหน่อยว่าเราไปเจอโฆษณาแล้วก็ราคาที่คุณเอถามเนี่ยมันเรียกว่าเป็นโปรแกรมอะไรบ้างค่ะราคาเท่าไหร่ขออนุญาตยังไม่เอ่ยชื่อคลินิกเนาะคุณเอทำในโปรแกรมอะไรบ้าง
14: เป็นดูดไขมันหน้าท้องค่ะ
13: ตั้งแต่ประมาณปี
14: 2566ค่ะ
13: 2566ตอนนี้ผ่านมาคือจะเข้า3ปีใช่ไหม2ปีกว่า
14: ใช่ค่ะ
13: เอ๊ะแต่แล้วรูปร่างตอนนี้มันเป็นยังไงคะ
14: มันมีอาการเหมือนยังบวมแล้วก็ช้ำอยู่อะค่ะสีผิวคล้ำมันนูนขึ้นมาค่ะ
13: สีผิวคล้ำแต่ว่าจริงๆสีผิวเราไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
14: สีไม่เสมอกันนะคะคือตรงที่มันนูนขึ้นมาตรงที่บวมขึ้นมาค่ะมันคล้ำดำเลยอะค่ะ
13: ตอนนั้นเคยได้กลับไปหาที่คลินิกเดิมไหมคะเขาว่ายังไงบ้าง
14: กลับไปค่ะเขาบอกว่าปกติเดี๋ยวรอให้มันเข้าที่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้เดี๋ยวกินน้ำใบบัวบกแล้วก็ทานยาแก้ช้ำ
13: แค่นั้นเองเหรอคะ
14: ใช่ค่ะ
13: ทีนี้ก่อนที่จะทำอะค่ะตอนนั้นเรามีเป็นยังไงพุงหมาน้อยหรือว่ายังไงบ้าง
14: ก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นคนอ้วนนะคะแต่แบบอยากให้มันเข้ารูปกว่านี้ค่ะ
13: ก็คือทางลัดแหละว่างั้นเนาะสาวๆก็ต้องอยากมีหน้าท้องแบนราบอะดิฉันเองก็อยากจะมีแล้วราคาตอนนั้นเท่าไหร่คะ
14: ตอนนั้นตอนที่หนูจองไป 29,999 ค่ะ
13: มีให้เพิ่มเงินไหม
14: แต่ว่าเหมือนมีเพิ่มเป็นตัวยาเขาให้หนูเลือกค่ะเป็นว่ายาสลบหรือว่าเป็นยาเบลอทีนี้หนูเลือกเป็นยาเบลอค่ะ
13: ยาเบลอเท่าไหร่คะ
14: 5,000 บาทค่ะ
13: 5,000 บาทยาเบลอนี่คือให้ดมหรือให้ทำยังไงคะ
14: หนูไม่รู้สึกเหมือนเขาฉีดอะค่ะ
13: ฉีดเข้าไป
14: แล้วเราก็เบลอแบบไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยค่ะ
13: ก่อนทำมีให้งดน้ำงดอาหารหรือเจาะเลือดไหมคะ
14: รู้สึกว่าจะงดอาหารนะคะแต่ว่าเจาะเลือดไม่ค่ะ
13: แค่วัดความดันใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะแค่วัดความดัน
13: ทำนี่นานกี่ชั่วโมงคะ
14: ประมาณ3ชั่วโมงได้ค่ะ
13: คือดูแล้วรูปร่างเนี่ยหมายถึงว่าพอเราดูดไขมันปุ๊บมันยุบลงจริงๆไหม
14: ถามว่ายุบลงไหมก็ยุบลงนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันบิดมันเบี้ยวมันนูนนะคะ
13: ซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้บิดได้เบี้ยวหรือมีสีผิวคล้ำไม่สม่ำเสมอกันแบบนี้ใช่ไหมคะ
14: ใช่ค
13: ่
14: ะใช่ค่ะ
13: แล้วก่อนหน้านี้ก็คือร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมหรือว่าไม
14: ่ไม่ได้ร้องเรียนเลยพอดีว่าเสิร์ชใน Google เอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกว่าเหมือนจะโดนฟ้องฟ้องแล้วถ้าเราไปฟ้องเขาอะไรประมาณเนี้ยอาจจะโดนฟ้องกลับได้หนูก็ไม่เคยรู้เรื่องกฎหมายอะค่ะ
13: ก็คือเราก็คือกลัวในเรื่องนี
14: ้ใช่ค่ะ
13: แต่ทีนี้ดูแล้วคลินิกเนี่ยมันมีลักษณะได้มาตรฐานไหมเครื่องไม้เครื่องมือหรือมีแพทย์วิสัญญีแพทย์ไหม
14: ตอนที่หนูทำรู้สึกจะมีพยาบาลมีสองคนนะคะเป็นผู้ช่วยแล้วก็มีหมอหนึ่งคน
13: ก็คือยืนยันว่าเป็นคลินิกเดียวกันกับที่คุณหญิงไปทำที่เป็นข่าวดังในขณะนี้
14: ใช่ค่ะยืนยันค่ะ
13: ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเห็นว่าไปตรวจเอาชิ้นเนื้อไปตรวจใช่ไหมคะอันนี้เรากลัวว่ามันจะเป็นลูกลามไปเป็นอย่างอื่นยังไงบ้าง
14: ใช่ค่ะหนูกลัวมันจะแบบมันเป็นอะไรกันแน่ค่ะแล้วก็เลยผ่าตัดชิ้นเนื้อตรงที่เป็นสีผิวคล้ำมากค่ะผ่าตัดไปแล้วตอนนี้รอผลอีก2เดือนใช่ค่ะเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลรัฐ
13: ทีนี้ที่เขาบอกว่าอ่ะคลินิกแนะนำก็คือเดี๋ยวกินน้ำใบบัวบกก็หายกินยาแก้ช้ำหรือทานคอลลาเจนใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะ
13: แล้วเราทำไหม
14: ทำค่ะ
13: แล้วมันดีขึ้นไหมหรือเฉยๆ
14: หนูว่าหนูรักษาตัวเองหนูทาครีมหนูพยายามทามอยส์เจอร์ไรเซอร์ทาครีมนวด RF อะไรเองอะค่ะมันก็ไม่ยุบนะคะแต่มันดีขึ้นก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเป็นอยู่เหมือนแบบมันจะไม่หายอะค่ะ
13: ก็ยังไม่เหมือนเดิมว่าอย่างนั้นเถอะ
14: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
13: อยากจะให้เล่าบรรยากาศตอนที่เรากำลังผ่าตัดอยู่หรือว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างอาการ
14: ตอนที่ผ่าตัดก็คือฉีดยาชาค่ะแล้วเขาก็ดูดเสร็จปุ๊บสักพักนึงเขาบอกว่าเขาจะฉีดยาเบลอแล้วนะคะ
13: ฉีดยา
14: เบลอแล้วก็ฉีดแล้วหนูก็เบลอไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะค่ะ
13: แล้วต้องพักฟื
14: ้
13: นพักฟื้นกี่ชั่วโมงนะ
14: หลังผ่าหนูนั่งอยู่ในคลินิกประมาณ30นาทีได้ค่ะ
13: 30นาทีเองเหรอคะ
14: ใช่ค่ะประมาณ30นาที
13: ค่ะทีนี้หลังจากกลับมาบ้านมีอาการข้างเคียงอะไรยังไงไหม
14: ไม่มีค่ะก็เจ็บเป็นธรรมดา
13: แล้วสิ่งที่เรามองว่าเอ๊คลินิกแห่งนี้เนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานหรือแพทย์ผ่าแบบนี้ดูดแบบนี้นะคะจนมีแผลที่มันเป็นแบบเนี้ยเรามองว่ามันไม่ได้มาตรฐานยังไงไหมคะ
14: สำหรับหนูคิดว่าอาจจะคุณหมออาจจะทำผิดพลาดนิดนึงหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ไม่อยากไปเบรมเขาอะค่ะ
13: เดี๋ยวจะให้ทีมงานนะคะต่อสายคุณหมอซึ่งจริงๆไม่ใช่คุณหมอที่ช่วยคุณหญิงนะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอีกท่านนึงที่ดูเรื่องศัลยกรรมมาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นลักษณะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแต่ว่าคุณหมอที่ช่วยเคสคุณหญิงเนี่ยจริงๆแล้วท่านติดเคสผ่าตัดนะคะจริงๆก็อยากจะมาวิเคราะห์ร่วมกันเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเคสของลักษณะร่อง11นะคะของคุณหญิงที่มันลึกไปรวมถึงของคุณเอที่มันมีรูปร่างผิดรูปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะประเด็นเนี่ยเราอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์รวมถึงรู้ไว้ก่อนนะคะที่จะไปทำศัลยกรรมในส่วนนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะส่วนของเคสคุณเอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปแก้ไขจากโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยเรากลัวอะไรบ้าง
14: จริงๆตอนแรกหนูอยากไปทำอีกแต่หนูกลัวมันเป็นเยอะกว่าเดิมอะค่ะ
13: กลัวเยอะกว่าเดิม
14: แต่จะแก้ไขก็ใช่ค่ะเพราะว่าหนูกลัวค่ะกลัวมันแตกไปกว่านี้ค่ะ
13: จริงๆอาจจะขอดูรูป before after ของน้องเอ
14: ได
13: ้แต่ว่าคือจริงๆเราออกกำลังกายร่วมด้วยไหมคะ
14: ออกกำลังกายค่ะออกร่วมด้วยจริงๆหนูก็เป็นคนออกกำลังกายนะคะแต่ว่าอยากทางรัดแล้วก็เพื่อแบบอยากเฟิร์มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
13: อยากเฟิร์มขึ้นเนาะจริงๆก็เป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงนะคะว่าอยากจะมีหน้าท้องแบนราบแหละนะคะส่วนเคสคุณหญิงนี่คุณเอได้พูดคุยกันไหมคะ
14: ได้คุยค่ะ
13: แลกเปลี่ยนกันยังไงบ้าง
14: ก็แลกเปลี่ยนว่าแต่ผู้หญิงเขาเพิ่งไปทำมาใช่ไหมคะแต่หนูมันเคสนานแล้วก็เลยแบบอาจจะจำข้อมูลได้ไม่แม่นยำมากอะค่ะก็คุยเรื่องนี้แหละค่ะว่าหมอเดียวกันไหมคลินิกเดียวกันไหมแต่หมอคนละคนนะคะแต่ว่าคลินิกเดียวกันค่ะ
13: แต่พอเห็นว่าเอ้ยมันมีเคสเหมือนคล้ายๆของฉันเลยก็อยากจะมาสะท้อนประเด็นปัญหานี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะ
13: ทีนี้ตอนเห็นข่าวเนี่ยกังวลอะไรไหม มีความกล้าขึ้นไหมว่าเอ้ยเขาไม่น่าจะฟ้องเราหรอกหรืออะไรอย่าง
14: น
13: ี
14: ้พอเห็นข่าวก็เหมือนเราไม่ได้ตัวคนเดียวอะค่ะมีเหมือนมีคนที่เป็นกับเราด้วยอะค่ะก็เลยจะได้ไม่ต้องสู้ตัวคนเดียวอะค่ะ
13: แต่ก็ไม่ได้ร้องกับสคบหรือสบส
14: ไว้ก่อนยังไม่ได้ร้องค่ะว่าจะพี่หญิงจะพาไปอาทิตย์นี้ค่ะ
13: อ๋อจะรวมกลุ่มกันตอนนี้มีคนที่ออกมารวมเนี่ยประมาณสักกี่คนแล้วคะ
14: คือจริงๆมีคนเป็นอีกนะคะมีเคสอีกแต่ทีนี้เขาไม่สะดวกมาแล้วก็เขาบอกไม่เป็นไรช่างมันในประมาณนี้ค่ะ
13: ค่ะจริงๆเรื่องนี้ค่ะถ้าเกิดว่าวันที่มีใครได้ดูรายการสถานีประชาชนเนี่ยทางท่านประเดิมชัยนะคะสคบเนี่ยได้มาออกรายการนะคะก็สะท้อนนะคะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราพูดข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มีพยานหลักฐานแล้วก็ในส่วนนี้เป็นความเสียหายของผู้บริโภคนะคะทางสคบก็ยินดีที่จะฟ้องให้นะคะจริงๆอาจจะเรียกมาไกล่เกลี่ยกันก่อนนะคะประมาณอย่างนี้ส่วนสบส.นะคะก็บอกว่าจะไปตรวจสถานคลินิกแห่งนั้นนะคะช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวยังไงเรื่องนี้ต้องอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งว่าไปตรวจแล้วหรือยังนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าคลินิกนี้เป็นคลินิกที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายที่ถูกต้องแล้วแต่ในส่วนของการตรวจสอบว่าระหว่างการผ่าตัดเนี่ยคุณหมอนะที่คลินิกแห่งนี้เนี่ยเขาใช้บุคลากรที่ถูกต้องหรือไม่นะคะเป็นคุณหมอจริงไหมนะคะกรณีที่มาซักถามอาการว่าคุณเคยมีโรคประจำตัวไหมนะคะจริงๆเรื่องนี้เขาบอกว่าจะต้องเป็นคุณหมอซักถามว่าคุณมีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์ผลข้างเคียงต่างๆนะคะประเมินความเสี่ยงให้กับคนไข้ก่อนที่จะทำการดูดไขมันซึ่งมองว่าเรื่องนี้เป็นเขาเรียกว่าผ่าตัดใหญ่เหมือนกันเพราะว่าต้องวางยาสลบนะคะคุณเอพอรอดพ้นจากช่วงที่ทำการผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกโล่งไหมคะเพราะว่าวางยาสลบนะวางยาสลบ
14: หนูไม่ได้วางยาสลบหนู
13: อ๋อเบลอเนาะ
14: ฉีดยาเบลอใช่ค
13: ่
14: ะ
13: อ่ะสลับเคสกับคุณหญิงคุณหญิงนี่คือวางยาสลบเลยถูกไหม
14: ใช่ค่ะ
13: มีความเสี่ยงเพราะว่าดิฉันเคยทำข่าวเรื่องนี้เหมือนกันหลายปีแล้วล่ะนะคะมีการไปดูดไขมันแล้วก็วางยาสลบคลินิกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งนานหลายปีแต่ปรากฏว่าน้องไม่ฟื้นนะคะก็คือเสียชีวิตระหว่างการจะดูดไขมันนะคะอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียใจแล้วก็คุณแม่มาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนนะคะหลายปีดีดักเหมือนกันเรื่องนี้ก็เลยคิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะมองว่าเฮ้ยสาวๆเหล่านี้กล้าเหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันมีความเสี่ยงในเรื่องของนะคะการใช้ยาสลบนะคะแล้วก็ผู้ที่ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงไหมเป็นวิสัญญีแพทย์หรือไม่นะคะค่ะคุณเอเรื่องนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์สำหรับสาวๆเหมือนกันก็อยากให้คุณเอเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราออกมานะคะที่จะสะท้อนประเด็นเรื่องนี้เราอยากจะเตือนภัยนะคะการทำศัลยกรรมดูดไขมันยังไงบ้างคะ
14: ก็อยากจะเตือนเรื่องพอดีเห็นเรื่องราคานะคะก็เห็นว่าราคาถูกแล้วก็คลินิกมีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่น่าจะเพียงพอเกี่ยวกับการพิจารณาในการทำน่าจะต้องเรื่องแพทย์เรื่องอะไรด้วยอะค่ะไม่อยากให้มีเคสแบบนี้อีกค่ะ
13: แล้วก็หน้าท้องเป็นยังไงคะตรงปกไหมเอ่ย
14: ไม่ตรงเลยค่ะ
13: คือตอนนี้เราก็ต้องอยู่กับรอยแบบที่เป็นไม่เป็นรูปแบบนี้นะมีผลกระทบยังไงบ้างในจิตใจรวมถึงถ้าเกิดว่าเรามีคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยมาเห็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี
14: ้ก็อายนะคะอายแล้วก็ไม่กล้าใส่เสื้อเปิดเอวรอยเท่าไหร่อะค่ะ
13: ก็คือเป็นรอยไปตลอดแล้วก็ตอนนี้ต้องรอผลชิ้นเนื้อเนาะว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะ
13: ต้องขอบคุณคุณเอนะคะที่มาสะท้อนประเด็นปัญหาเรื่องนี้นะคะทำศัลยกรรมดูดไขมันหน้าท้องถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในรายการภูมิคุ้มกันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะคุณเอคะ
14: ขอบคุณค่ะ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
15: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
13: ค่ะเรื่องนี้นะคะเราจะต้องมารับฟังข้อมูลจากคุณหมอการเตือนภัยนะคะเรื่องนี้จะต้องเตือนภัยสาวๆยังไงบ้างก่อนที่จะไปดูดไขมันนะคะ เรามาฟังข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมดูดไขมันหน้าท้องกันค่ะว่าควรมีข้อควรระวังยังไงก่อนคิดจะไปทำนะคะรวมถึงการเตือนภัยเรื่องนี้กับพลตำรวจโทนายแพทย์อรรถพันธ์พรมนทารัตน์แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าและอนุกรรมการสอบสวนของแพทยสภาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
16: สวัสดีครับ
13: อยากให้อาจารย์หมอแนะนำหน่อยค่ะว่าก่อนที่เราจะคิดไปทำศัลยกรรมดูดไขมันหน้าท้องเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย
16: ์ครับคือศัลยกรรมดูดไขมันหน้าท้องเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าคนไข้เนี่ยมีอาการอ้วนหนึ่งนะครับหรือท้องยื่นท้องยานนะครับก็อยากจะแก้ไขปรับรูปทรงหน้าท้องให้มันเรียบอันนี้เราต้องแยกก่อนนะครับว่าการอ้วนเนี่ยมีวิธีรักษาหลายวิธีก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ามีปากกาที่ลดน้ำหนักแล้วก็ลดความอ้วนได้คือทำให้ความอยากอาหารน้อยลงถ้าเกิดอ้วนโดยไม่เคยมีบุตรมาก่อนไม่เคยคลอดบุตรมาก่อนเนี่ยแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะลดน้ำหนักความอ้วนนะครับก็สมควรจะดำเนินการด้วยวิธีปรึกษาแพทย์ทางด้านต่อมไร้ท่อนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางเพื่อปรึกษาว่าจะใช้ยาปากกาปรับลดน้ำหนักได้ไห
13: ม
16: และจะต้องควบคู่ไปกับการเปลี่ยนวิถีชีวิตครับก
13: ็
16: คือการออกกำลังกายด้วยนะครับไม่ใช่แค่ปัดกายอย่างเดียวเสร็จแล้วถ้าได้ผลก็อาจจะไม่ต้องมาทำการดูดไขมันอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะแนะนำก่อนนะครับแต่จะต้องพบหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่อมไร้ท่อส่วนวิธีที่สองคือจะดูดไขมันหรือจะผ่าตัดนะครับก็ต้องพิจารณาในเรื่องของส่วนใหญ่เนี่ยการจะผ่าตัดหน้าท้องที่ยื่นยาวห้อยเนี่ยครับจะเหมาะสมกับคนที่ผ่านการคลอดบุตรมาแล้วนะครับแล้วก็คลอดบุตรเพียงพอแล้วไม่ต้องการมีบุตรอีกเพราะฉะนั้นรอยเหี่ยวย่นต่างๆหรือรอยหน้าท้องแตกลายเนี่ยก็จะถูกศัลยแพทย์ผ่าตัดผนังหน้าท้องเอาออกไปด้วยและสามารถจะขึงตึงผนังหน้าท้องให้เรียบสวยดีกว่าลักษณะที่ไปดูดไขมันเพราะว่าการดูดไขมันอาจจะมีการลักษณะที่ผิวหนังเหี่ยวย่นเหลืออยู่แล้วก็อาจจะดูแลไม่เป็นธรรมชาตินะครับส่วนสุดท้ายเลยหากไม่เคยคลอดบุตรแล้วก็อาจจะเคยปักปากกาลดน้ำหนักหรือไม่เคยปักแต่อยากจะดูดไขมันเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจว่าการดูดไขมันเนี่ยทำได้สองวิธีก็คือฉีดยาชาแบบชนิดเขาเรียกว่าฉีดยาชาเนี่ยแล้วให้ชาทั่วท้องแล้วก็ดูดไขมันกับฉีดยากับการดมยาสลบครบเครื่องเลยนะครับก
13: ็
16: คือคนไข้หลับสนิทโดยต้องมีวิสัญญีแพทย์นะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นก่อนจะถามอะไรต่อไหมครับจะได้ตอบต่อไปครับ
13: ค่ะคุณหมอคะเรื่องของคุณหญิงเนี่ยค่ะเขาก็คือดูดทั้งไขมันด้วยแล้วก็ทำร่อง11ด้วยค่ะอาจารย์หมอทีนี้ร่อง11เนี่ยคือปรากฏว่าร่องที่เป็นเหมือนเลข11เนี่ยมันเหมือนเป็นร่องที่เป็นรอยสีดำๆไม่จางหายไปอะค่ะอาจารย์อันนี้มันจะเกิดจากอะไรคะ
16: คืออย่างนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยความมาที่มาของร่อง11เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราดูหน้าท้องสุภาพสตรีที่มีหน้าท้องสวยงามหรือเป็นหน้าท้องสุภาพสตรีที่ออกกำลังกายจริงเหมือนอย่างดาราหนังหรือนักแสดงต่างๆหรือแม้ทั้งพวกที่เต้นโชว์ในรายการเพลงที่มีนักร้องนะครับส่วนใหญ่ต้องฟิตแล้วหน้าท้องเนี่ยจะอาจจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าซิกแพคคือเป็นลำลำเป็นลำลำนะทางด้านขวาเขาเรียกซิกแพคนะและอีกอันหนึ่งก็คือด้านข้างของซิกแพคก็มีรอยเว้าด้วยเขาเรียกรอยเว้านะครับผมเคยเห็นนะครับ
13: ถ้า
16: ผม
13: พูดอย่างนี้อะไรนั่นเหรอคะ
16: ด้านข้างสองข้างของหน้าท้องจะมีรอยเว้าเข้าไปนิดนึงเลยซิกแพคไปหน่อย
13: ค่ะ
16: แต่นี่ประเด็นเนี่ยไอ้รอยเว้าสองข้างที่อยู่ข้างซิกแพคเนี่ยจึงกลายเป็นจุดโฆษณาของแพทย์บางท่านที่ใช้คำว่าเป็นรอยร่อง11ครับนึกออกไหมครับ
13: เ
16: พราะไม่นับซิกแพคแล้วร่องข้างๆนี่มันเหมือนรอยเว้าด้านแนวดิ่งนี่บอกไหมครับ
13: ค่ะ
16: แต่ถ้าซิกแพคมันจะอยู่ในแนวขวางเพราะนั้นถ้าเป็นรอยเว้าในแนวดิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแบบธรรมชาตินะครับการจะดูดไขมันให้ได้รอยเว้าแบบนั้นด้านข้างสองอันเนี่ยพูดง่ายๆไม่สามารถที่จะโดนบันดาลนะครับให้มีลักษณะของเกิดรอยเว้าแบบนั้นเนี่ยได้เหมือนการออกกำลังกายทีเดียวนะครับอาจจะทำให้ดูคล้ายแต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้เหมือนอย่างนั้นนะครับแล้วมีการดูดไขมันคือไอ้รอยเว้านี่มันเกิดจากการออกกำลังกายร่างกายมีการดูดซึมไขมันมีการใช้กล้ามเนื้อท้องเวลาออกกำลังกายเนี่ยแล้วเกิดรอยของกล้ามเนื้อเนี่ยมันพัดออกมารอยไขมันที่อยู่ด้าน

0: แล้วคนไข้คาดหวังว่าจะได้ตามนั้นนะตามนั้นเนี่ยลำบากมากครับมันเป็นสิ่งที่มีการกระทำหัตถการจริงเนี่ยจะเกิดผลอย่างนั้นได้ยากครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับจะถามอะไรต่อถามได้เลย
1: แต่ที่เห็นรูปภาพท้องของคุณหญิงอะค่ะมันเป็นเหมือนรอยเย็บอันนี้ก็คือเป็นการผ่าตัดด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ก็บอกไม่ได้นะครับคือจะต้องเอาคนไข้มาให้ดูคือผมเป็นหมอที่จะให้คำยืนยันในการคนไข้จะเป็นอะไรเนี่ยสำคัญที่สุดครับต้องมาพบตัวผมนะและเป็นหลักของแพทย์ด้วยนะครับที่จะต้องพบตัวคนไข้โดยไม่ใช่ใช้รูปอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตามที่ดูในข่าวที่ออกในรายการโหนกระแสคนนั้นใช่หรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คือถ้าดูแต่ภาพเนี่ยก็คือเป็นร่องลึกนะครับข้อที่หนึ่งเห็นร่องลึกเลยนะครับก็เป็นเลข11ด้วยคือร่องลึกเห็นเลยเห็นชัดว่าเป็น11ก็เป็นร่องลึกในแนวดิ่งนะครับประการที่สองเห็นท้องห้อยย่นนะครับแล้วก็ถ้าภาพถ่ายชัดพอสมควรเนี่ยอาจจะเห็นมีท้องแตกรายงาก็ไม่ทราบว่าผู้หญิงสุภาพสตรีท่านนี้เคยคลอดบุตรมาก่อนหรือไม่นะครับ
1: เคยค่ะอาจารย์
0: ก็คือเป็นลักษณะถ้าเคยก็เป็นลักษณะท้องห้อยหย่อนยานนะครับท้องห้อยหย่อนยานเนี่ยความเหมาะสมในการพิจารณาผ่าตัดน่าจะเหมาะสมกว่าการดูดไขมันอย่างเดียวเพราะการดูดไขมันก็จะเหลือผิวหนังเนี่ยที่ไม่มีไขมันอยู่ก็ยุบลงไปผิวหนังที่บางส่วนถูกไขมันดูดออกไปก็เหี่ยวย่นยานออกมาให้เห็นตามรูปภาพนั่นแหละครับไม่ทราบว่าคุณปิมดูรูปภาพแล้วเห็นรอยเหี่ยวย่นยานออกมาไหมครับ
1: เห็นค่ะ
0: มองเห็นเหมือนกันไหมครับก็เป็นการแสดงว่าการใช้หัตถการดูดไขมันสำหรับคนไข้คนนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับคนไข้รายนี้นะอาจจะต้องเลือกพิธีผ่าตัดตัดผนังหน้าท้องออกทั้งอันเลยแล้วก็รอยแตกรายงาของผู้หญิงที่ท้องที่ไม่ชอบกันเนี่ยก็จะออกไปด้วยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นการผ่าตัดที่น่าจะเหมาะสมในผู้หญิงที่ตั้งท้องมาก่อนหรือเคยมีลูกมาก่อนแต่สำคัญก็คือจะต้องทำหมันแล้วไม่มีลูกแล้วนะครับเพราะการตัดผนังหน้าท้องออกไปอาจจะมีลูกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวท้องแตกได้นะครับผนังหน้าท้องแตกเพราะว่าตัดออกไปเยอะครับเข้าใจนะครับที่เห็นรอยเหี่ยวย่นนั่นแหละครับยางมาตรงหน้าท้องตรงหัวเหนานั่นแหละครับเป็นส่วนที่คุณหมอผ่าตัดต้องพิจารณาผ่าตัดออกนะครับเข้าใจนะครับของภาพเราเห็นใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่เหมาะสมแล้วก็การไปดูดร่องสิบเอ็ดเนี่ยพูดตรงๆนะครับภาพที่เห็นเนี่ยก็คือพยายามดูดให้เกิดร่องสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นไขมันตรงนั้นหายไปจึงเกิดรอยบุ๋มนะครับแต่จะมีรอยเย็บร่วมด้วยหรือเปล่าผมตอบไม่ได้แต่เป็นรอยบุ๋มที่ค่อนข้างน่ากังวลมากว่าเป็นรอยบุ๋มที่ไม่สามารถจะหาไขมันตรงไหนมาเติมไอ้รอยบุ๋มตรงนั้นที่สิบเอ็ดให้กลับคืนมาในสภาพเดิมได้นะครับมันหมดแล้วหมดเลยนะไขมันร่องนั้นครับ
1: อาจารย์หมอคะแล้วมันมีความเสี่ยงใช่ไหมคะสมมุติว่าอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มาก่อนแต่เป็นอ่ะสาวๆนี่แหละยังไม่มีลูกแต่พอไปทำมาแล้วอย่างเคสที่สองที่ส่งให้ดูค่ะอาจารย์มันจะเป็นเหมือนกับ หน้าท้องผิดรูปแล้วก็มีสีม
0: ี
1: รอยคล้ำเกิดขึ้นทั้งที่สีผิวเราอ่ะมันไม่ใช่สีนี้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นลักษณะเอ๊ะผลกระทบหรือสาเหตุมันมาจากอะไรคะ
0: ก็เรียนตรงๆนะฮะถ้าไม่นับเรื่องว่าจะให้เกิดร่องสิบเอ็ดนะครับ
1: ค่ะ
0: แค่การดูดไขมันหน้าท้องที่ใหญ่เหมือนคนอ้วนเนี่ยครับจะดูดให้เล็กลงมีความเสี่ยงสูงในเรื่องหนึ่งนะครับที่กลัวที่สุดเลยครับแต่ไม่ได้เกิดบ่อยนะครับเหมือนการแพ้ยาสลบนะครับที่บอกว่า50,000รายเกิดครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ประมาณ1,000รายหรือ1,000กว่ารายเกิดครั้งหนึ่งคือไขมันที่ดูดมาเนี่ยมันหลุดเข้าไปในกระแสเลือดครับถ้าพอหลุดในกระแสเลือดมันล่องลอยไปที่ไหนก็ได้มันไปอุดเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจก็หัวใจวายไปอุดเส้นเลือดไปเลี้ยงปอดปอดก็มีอันตรายปอดขาดเลือดมาเลี้ยงก็ถึงแก่ชีวิตนะครับซึ่งเคยเกิดบทเรียนอันนี้มาแล้วในอดีตจำได้ไหมครับที่มีการดูดไขมันแล้วก็มีเส้นเลือดอุดตันที่หัวใจแล้วคนไข้เสียชีวิตคาห้องผ่าตัดนะครับอันนี้คือเป็นอันตรายที่สุดเลยครับแล้วแก้ไขยากที่สุดด้วยครับฉับพลันอันนี้แหละครับอันที่สองก็เครื่องมือที่ใช้ดูดนั่นแหละครับปกติมันดูดไขมันเนี่ยต้องเข้าใจว่าผิวหนังเราเนี่ยนะครับมีเส้นเลือดมาเลี้ยงตลอดเวลานะครับผิวหนังเนี่ยแล้วก็เป็นร่างแหใต้ผิวหนังอันนี้การดูดผิวหนังที่ทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงผิวหนังเนี่ยมันหายไปบางส่วนจนกระทั่งเลือดไปเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นไม่พออันตรายที่สุดคือผิวหนังเน่าตายอันที่สองคือผิวหนังขาดเลือดมาเลี้ยงสุขภาพผิวหนังก็ไม่ดีครับก็อาจจะเห็นเป็นรอยคล้ำๆอย่างที่คุณปิ่นพูดนะครับนั่นก็คือสภาพผิวหนัง

0: ที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงไม่เพียงพอเหมือนสภาพเดิมนั่นแหละครับ
1: อ๋อค่ะ
0: พอเข้าใจไหมครับ
1: มีเส้นเลือดมาเลี้ยงไม่พอค่ะทำให้สีผิวเนี่ยมีความแตกต่างกันขึ้นมาแบบนั้น
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: ท
0: ี
1: นี้คลินิก
0: หนังเราเนี่ยจะมีสีผิวดีๆเนี่ยจะต้องมีเลี้ยงเลือดเลี้ยงเสมอภาคตามธรรมชาตินะครับแต่พอผิวหนังบางส่วนเนี่ยที่มันขาดเลือดมาเลี้ยงแต่ไม่ถึงกับทำให้ผิวหนังเน่าตายเนี่ยสุขภาพผิวหนังก็จะเสียไปครับเสียไปก็ออกมาในรูปที่สีผิวเปลี่ยนไปสุขภาพผิวหนังนั้นอาจจะมีลักษณะที่ลอกบ่อยๆหรือมีปัญหาสุขภาพผิวหนังบริเวณนั้นไม่ดีครับอันนี้แหละครับ
1: ค่ะ
0: ข้อเสี่ยง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ผิวหนังเน่าตายหรือว่าเส้นมีเส้นเลือดมาเลี้ยงไม่พอนะคะทำให้ผิสีผิวเนี่ยไม่เท่ากันนะคะทีนี้กรณี
0: ดัง
1: ค่ะคุณหมอคะกรณีดังกล่าวเนี่ยน้องบอกว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีสตังละที่จะไปแก้ไขก็คือคุณหมอแนะนำว่าให้ตัดชิ้นเนื้อเนี่ยไปตรวจค่ะคุณหมอเคสที่สองอะนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องรอผลประมาณช่วงเดือนกันยายนอันนี้ก็คือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งไหมคะที่น้องเขาก็คืออยากทราบสาเหตุอะค่ะ
0: ก็อย่างนี้แหละครับสาเหตุอย่างที่ผมบอกถ้ามาจากการดูดไขมันเนี่ยก็มีสาเหตุอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ
1: ค่ะที่คุณหมอบอก
0: แต่หมอเนี่ย
1: ชัดเจน
0: ไม่แน่ใจหมอบางคนไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนอกจากการขาดเลือดมาเลี้ยงที่ผิวหนังเนี่ยจากการดูดไขมันนะครับจะเป็นโรคอื่นไหมเพราะจะวินิจฉัยทั้งทีจะต้องแน่นอนถูกไหมครับก็เลยขอตัดผิวหนังบางส่วนนั้นไปตรวจพิสูจน
1: ์
0: ถ้าตรวจพิสูจน์แล้วไม่มีโรคอื่นแต่ตรวจพิสูจน์แล้วผิวหนังอันนั้นเนี่ยสุขภาพไม่ดีจากสาเหตุที่มีเลือดมาเลี้ยงไม่พอแพทย์ก็จะวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำก็จะหาวิธีช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วเนี่ยผิวหนังใดๆก็ตามนะครับเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังและสุขภาพไม่ดีเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาเส้นเลือดที่ไหนมาเติมแต่งให้สุขภาพผิวหนังนั้นกลับกลายเหมือนเดิมได้นะครับม
1: ัน
0: เป็นความเสี่ยงที่เป็นแล้วกลับคืนได้ยากครับ
1: อ๋อคุณหมอคะแล้ว
0: ขอใช้คำว่า
1: ค่ะเชิญค่ะคุณหมอพอดีคลินิกที่น้องเขากลับไปขอคำปรึกษาค่ะเขาบอกว่าให้กินน้ำใบบัวบกนะให้ทาคอลลาเจนบ่อยๆให้ทานยาแบบวิตามินเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความเชื่อหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้ครับมันยังไม่มีการวิจัยทางการแพทย์นะครับในเรื่องนี้ออกมาตีพิมพ์ชัดเจนนะครับว่าน้ำใบบัวบกคอลลาเจนก็ตามหรือกินน้ำบ่อยๆแล้วจะทำให้ผิวหนังที่ช้ำนั้นเนี่ยจะกลับคืนมาสู่สภาพเดิมสมมติเรามีภาพถ่ายผิวหนังหน้าท้องก่อนผ่าตัดใช่ไหมครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ด้วยแสงธรรมชาติที่เห็นสีผิวหนังเป็นแบบนี้แล้วก็ถ่ายทีในแสงเท่ากันนะครับความใกล้ของกล้องเท่ากันคือการจะถ่ายภาพเนี่ยต้องเท่ากันหรือมาพบแพทย์แล้วแพทย์มองด้วยตาว่ามันคล้ำกว่าผิวหนังโดยรอบข้างๆนะครับแล้วมาพบแพทย์อีกทีตามแพทย์มีรูปถ่ายไว้ด้วยและแพทย์ก็มีตาตัวเองด้วยดูแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็เป็นนั้นว่าวินิจฉัยด้วยตาแพทย์วินิจฉัยด้วยรูปภาพแล้วไม่กลับมาดีขึ้นก็คือไม่สามารถฟื้นกลับมาได้ดีขึ้นแล้วก็การจะกินน้ำอะไรก็ตามอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับใบบัวบกหรือสารอื่นหรือคอลลาเจนเนี่ยมันยังไม่มีผลงานวิจัยรองรับนะครับ
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคำตอบที่ผมคิดว่ายังไม่สร้างความน่าเชื่อถือเพียงพอนะครับในวิชาการแพทย์นะครับผมพูดอย่างนี้นะครับ
1: นอกจากนี้ค่ะอาจารย์ยังมีแนะนำว่าอ่ะลองไปทายาแก้รอยแผลเป็นอันนี
0: ้ครับ
1: ช่วยได้ไหมคะ
0: คือมันไม่ได้ครับคืออย่างนี้ครับหลักการนะผมจะบอกหลักการมาตรฐานทางการแพทย์นะครับ
1: ค่ะ
0: สมมติคุณปริมเนี่ยจะมาทำการหัตถการกับแพทย์ใดสักคนนะครับแพทย์ผู้นั้นข้อที่หนึ่งนะครับจะต้องบอกขั้นตอนวิธีการทำอัตการทุกขั้นตอนให้ทราบก่อนเลย1 2 3 4 5 6อะไร2ต้องบอกความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงจะเกิดมีอะไรบ้างและผลข้างเคียงที่จะเกิดและโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดนั้นเนี่ยอันตรายถึงชีวิตไหม ถ้ามีอันตรายถึงชีวิตต้องให้คนไข้ตัดสินใจเองว่าจะทำไหมแต่ต้องบอกนะครับ แม้ว่าจะเกิด500 รายต่อคน
1: พ
0: ันรายต่อคนต้องบอกนะครับว่าคุณอาจจะแจ็คพอตเป็นรายที่พันรายที่500ได้หรือไม่ถึงกับชีวิตแต่มีปัญหาเรื่องสีผิวเปลี่ยนแปลงจากการขาดเลือดมาเลี้ยงต้องบอกนะครับว่ามีความเสี่ยงในเรื่องจะให้หมอคนนั้นเนี่ยทำให้กลับสู่สภาพเดิม ยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ต้องบอกคนไข้ว่าฝีมือหมอสามารถทำได้หรือไม
1: ่
0: ถ้าฝีมือหมอคนนั้นเนี่ยทำให้ไม่ได้นะต้องให้คนไข้กลับไปพิจารณาว่าจะให้หมอคนนั้นทำหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็หลักการนี่นะครับหมอเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เป็นนะครับ
1: อ
0: ย่างหมอที่เรียนเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับไม่ว่าทางโรคต่อมไร้ท่อที่คุณจะไปลดความอ้วนเนี่ยหมอผู้นั้นเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะทางต่อมไร้ท่อเขาเรียนรู้เรื่องโรคเบาหวานเพราะการลดน้ำหนักมาจากปากกาที่ลดเบาหวานก่อนนะครับทำให้น้ำตาลลงต่อมาทำให้มีความอ้วนลดลงด้วย คุณหมอผู้ชำนาญการเฉพาะทางต่อมไร้ท่อจึงนำมาใช้ด้วยความระมัดระวังและมีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ของทางการแพทย์นะครับจึงขอเน้นว่าจะปรึกษาแพทย์คนใดเนี่ยต้องถามให้ชัดเจนหมอทำมาตรการและถ้าเกิดมีโรคแทรกซ้อนมีผลข้างเคียงเนี่ยหมอทำให้กลับคืนมาเหมือนเดิมได้ไห
1: ม
0: ถ้าหมอตอบว่ายังไม่สามารถคนไข้คนนั้นต้องพิจารณาครับ อย่างรายนี้เนี่ยคุณหมอต้องบอกเลยครับผมจะสั่งยานี้ให้เลยผมจะมีพูดง่ายวิธีการของผมไม่ว่าจะเป็นยาหรือจะเป็นการใช้วิธีการทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์ใดๆเนี่ยจะเป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดใดก็แล้วแต่นะครับผมทำแล้วเดี๋ยวผมรับรองว่ามันจะกลับคืนมาได้แต่ถ้าหมอคนนั้นเนี่ยไม่มีทั้งเครื่องมือแพทย์ไม่มีทั้งยาที่ตนเองมีความรู้ความสามารถที่จะสั่งย้ายคนไข้ได้อันนี้เป็นข้อมูลที่คนไข้ที่ฟังรายการนี้ต้องนำกลับไปพิจารณานะครับว่าจะตัดสินใจให้แพทย์คนนั้นจะทำการหัตถการบนผิวหนังบนร่างกายของตัวเองหรือไม่นะครับผมตอบอย่างนี้เข้าใจดีไหมครับ
1: เข้าใจค่ะคุณหมออีกอย่างนึงค่ะประเด็นเรื่องของราคานะคะเป็นเหตุจูงใจเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคลินิกนี้นะคะตอนนี้ราคาเริ่มต้นเขาบอกว่า 39,999 บาทอันนี้คือดูดไขมันแต่พอไปขึ้นเตียงปุ๊บขอเก็บเพิ่มเป็น 7,000 บาทเพื่อที่จะทำให้มันมีร่อง11
0: 70,000 เนี่ย 70,000 เนี่ย 70,000
1: รวมถึง
0: 70,000 ใช่มั้ยครับ
1: ค่ายาสลบด้วยค่ะอาจารย์อันนี้แนะนำยังไงดีคะก่อนทำ
0: แนะนำว่าอันนี้ผิดหลักจริยธรรมและมาตรฐานในการแพทย์นะครับหลักของจริยธรรมแพทย์เนี่ยหมอต้องพูดตรงไปตรงมากับคนไข้นะครับเช่นเหมือนคุณปริมอ่ะจะมาซื้อของกับผมเนี่ยแล้วรับปากกันว่า 5,000 บาทโดยที่คุณปริมบอกจะซื้อของชิ้นนี้แบบนี้และพอถึงเวลาผมก็ต้องเก็บคุณแค่ 5,000 บาทครับหลักการเหมือนการค้าขายทั่วไปนะก็เรียกว่าจริยธรรมของพ่อค้าและจริยธรรมของแพทย์ต้องมากกว่าพ่อค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์เนี่ยนะครับผู้ใดที่จะให้ผู้ใดนะครับเพราะว่าแพทย์อาจจะไม่ได้พูดเองแต่ให้บริวารของตนเองก็คือลูกจ้างหรือพนักงานหน้าร้านไปพูดเนี่ยก็เท่ากับแพทย์เป็นคนพูดเองผ่านพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าคนไข้จะต้องไม่ยินยอมครับและสำคัญคือถ้าไม่ยินยอมแล้วตรวจจ่ายเงินล่วงหน้าก็ต้องขอเงินคืนครับเพราะว่าการบอกกล่าวคนไข้แต่ต้นอย่างชัดเจนว่าจำนวนนี้เมื่อมาทำผ่าตัดต้องจำนวนนี้ถ้าบอกแต่ต้นจะเป็นราคาสูงแค่ไหนก็ให้คนไข้พิจารณาว่าแพงเกินไปเขาจะไปทำกับที่อื่นก็ต้องแล้วแต่คนไข้ครับอันนี้ก็เป็นจริยธรรมและมาตรฐานของแพทย์ที่พึงกระทำครับ
1: อาจารย์หมอ
0: ค
1: ่ะเข้าใจค่ะอาจารย์อีกคำถามนึงค่ะสุดท้ายอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราจะทำทั้งดูดไขมันรวมถึงผ่าตัดให้มีซิกแพคเนี่ยเราควรไปทำในโรงพยาบาลใหญ่ๆหรือว่าคลินิกที่ได้มาตรฐานยังไงดีคะ
0: อ๋อถ้าพูดถึงว่าคลินิกเนี่ยมี2ประเภทนะครับคลินิกที่ไม่รับผู้ป่วยไว้นอนค้างคืนนะครับคือมาผ่าตัดแล้วกลับก็ส่วนใหญ่จะเป็นคลินิกที่ฉีดยาชาอย่างเดียวครับแต่ถ้าคลินิกจะขยายตัวนะครับไม่ถึงกับเป็นโรงพยาบาลเนี่ยมีห้องผ่าตัดใหญ่มีเครื่องดมยาสลบและที่สำคัญนะครับจะบอกคุณทีมต่อหน้าประชาชนนะครับการดมยาสลบเนี่ยคลินิกนั้นต้องมีห้องพักฟื้นไว้ครับเพราะว่าทุกคนที่ดมยาสลบเนี่ยบางครั้งอาจจะฟื้นไม่ดีในขณะที่เสร็จสิ้นการผ่าตัดหลักการทั่วไปของการดมยาสลบมาตรฐานนะครับโรงพยาบาลหรือคลินิกนั้นต้องมีห้องพักฟื้นครับห้องพักฟื้นคือห้องที่ให้คนไข้นอนพักก่อนจะย้ายไปนอนเตียงหาผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือในคลินิกก็ตามเพราะนั้นคลินิกที่จะมีห้องผ่าตัดใหญ่สมควรจะเป็นคลินิกที่เป็นสถานที่รับผู้ป่วยค้างคืนด้วยครับและมีห้องพักฟื้นและที่สำคัญอาจสมควรนะครับต้องมีห้อง ICU ด้วยครับเหตุผลก็คือการดมยาสลบเนี่ยครับ วิสัญญีแพทย์โดยทั่วไปที่ดมยาสลบตามโรงพยาบาลรัฐบาลที่ได้มาตรฐานเนี่ยระบบที่มีการควบคุมคุณภาพเรียกว่า HA เนี่ยบางครั้งบางคราวนะครับแม้ว่ามั่นใจว่าก่อนผ่าตัดคนไข้สุขภาพแข็งแรงไม่น่ามีอะไรแต่ขณะผ่าตัดอาจจะมีเหตุใดๆก็ตามที่คาดไม่ถึงทำให้หัวใจเต้นผิดปกติทำให้เกิดหายใจผิดปกติต่างๆนานาเนี่ยหนึ่งเลยครับเข้าห้องพักฟื้นและสังเกตอาการประมาณ1ชั่วโมงถ้าดูแล้วไม่ดีครับคนไข้ยังความดันไม่ดีเลยยังหายใจไม่ดียังมีสติไม่ฟื้นดีนะครับสิ่งที่สำคัญครับต้องเข้า ICU ทันทีครับเพื่อให้มีเครื่องที่ตรวจร่างกายคนไข้24ชั่วโมงทั้งนี้ก็คือคำตอบก็คือความปลอดภัยของผู้บริโภคต้องคุ้มครองความปลอดภัยทุกกรณีครับเพราะคนไข้ที่มาผ่าตัดเสริมศัลยกรรมความงามเนี่ยไม่ใช่คนเจ็บป่วยแบบเป็นโรคหัวใจมาก่อนไม่ได้เจ็บป่วยแบบมีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงหรือเป็นเบาหวานหรือเป็นโรคเรื้อรังอย่างอื่นนะครับซึ่งอันนั้นหมายความว่าคนไข้มีโรคประจำตัวที่หนักหนาสาหัสอยู่แล้วมาดมยาสลบก็มีโอกาสจะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงในเรื่องอื่นๆจากการดมยาสลบนะครับแต่คนไข้ที่มาผ่าตัดเสริมสวยเหมือนคุณปริมเนี่ยนะครับที่ออกรายการกับผมตอนนี้ยังแข็งแรงดีใช่ไหมครับ
1: แข็งแรงค่ะ
0: เพราะนั้นแข็งแรงเพราะนั้นคุณปริมเป็นคนแข็งแรงเนี่ยหมอศัลยกรรมเสริมสวยหมอธรรมศาสตร์เสริมสวยต้องคำนึงอย่างยิ่งนะครับไม่ใช่คนไข้ฉุกเฉินครับหากพบว่าคุณปริมมีโรคอะไรที่ไม่แน่ใจว่าดมยาสลบแล้วจะไม่ปลอดภัยต้องเลือกการผ่าตัดทันทีฟังอย่างนี้เข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจ
0: โดยที่คุณปริมอาจจะไม่รู้ตัวแต่พอมาตรวจแล้วผมพบว่าคุณปริมเนี่ยปรากฏว่าหัวใจมันยังเต้นไม่ปกติทีเดียวไม่เหมือนคนปกตินะให้ไปหาหมอหัวใจซะก่อนหรือมาตรวจแล้วไอ้ความดันสูงกว่าปกติน
1: ะ
0: น่าจะไปหาหมอความดันลดความดันให้เรียบร้อยซะก่อนจึงมาผ่าตัดคือเลื่อนได้ครับแต่ถ้าหากว่าตรวจแล้วปกติดีไม่ต้องดันทุรังครับถ้าดันทุรังก็คือโทษที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคโดยตรงคือคนไข้รับข้อกรรมไปเลยและหมอก็รับข้อกรรมไปด้วยเพราะคนไข้ไม่มีคนไหนที่พอใจจริงไหมครับถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: พูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคำหนึ่งเสมอครับว่าคนไข้ที่มาทำศัลยกรรมเสริมสวยเป็นหน้าที่ของหมอทำศัลยกรรมเสริมสวยหรือหมอที่จะทำหัตถการเสริมสวยนะครับจะต้องเป็นผู้ตรวจร่างกายคนไข้ครับไม่ใช่บอกว่าคนไข้บอกหมอว่าไม่มีอะไรปกติดีแล้วก็ทำผ่าตัดเลยไม่ได้นะครับเพราะหลายๆอย่างคนไข้ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีอาการอะไรจริงไหมครับหมอละครับต้องมีหน้าที่ตรวจและเป็นผู้คัดกรองว่าควรจะตัดสินใจผ่าตัดเลยตามนัดหรือพอมาตามนัดแล้วเขามีโรคแทรกซ้อนเช่นแม้กระทั่งเป็นไข้หวัดนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นไข้หวัดแต่ไอบ่อยเหลือเกินก็ควรจะเลื่อนนะครับไม่จำเป็นต้องผ่าตัดในขณะที่คนไข้น้ำมูกไหลไข้หวัดเข้าใจนะครับ
1: ในการ
0: ตรงนี้สำคัญมากครับ
1: อาจารย์หมออีกนิดเดียวการดูดไขมันนี่มันจะต้องอดอาหารมาก่อนไหมหรือว่ายังไงบ้างคะเหมือนผ่าตัดใหญ่ไหมคะ
0: ถ้าจะต้องดมยาสลบแน่นอนครับหมอดมยาสลบต้องให้อดอาหารและน้ำมาด้วยครับ
1: ค่ะ
0: เหตุผลก็คือระหว่างสลบเนี่ยคนไข้อาจจะสำลักครับเอาน้ำหรืออาหารที่อยู่ในกระเพาะที่เรากินไปแล้วเนี่ยขย้อนเข้ามาในหลอดลมฮะแล้วก็เกิดเป็นปอดบวมเป็นโรคแทรกซ้อนที่อันตรายอย่างยิ่งครับนี่บอกไปครับจึงต้องให้กระเพาะว่างอย่างน้อย8ชั่วโมงค่อยมาดมยาสลบครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการดมยาสลบซึ่งหมอวิสัญญีที่ได้มาตรฐานนะก็คือจบเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะทางแพทย์วิสัญญีเนี่ยเขาไม่ปล่อยหรอกครับเมื่อเขามาดูคนไข้แล้วเนี่ยเขาจะตรวจหมดแล้วว่าห้องผ่าตัดของคุณหมอเนี่ยมีเครื่องดมยาสลบครบเครื่องไหมครบทุกอย่างไหมมีเครื่องช่วยชีวิตเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมไหมหมอที่คลินิกหมอเนี่ยมีห้องพักฟื้นไหมที่คลินิกหมอมีห้องไอซียูไว้รองรับไหมคลินิกหมอมีห้องให้คนไข้นอนเป็นคนไข้ในไหมหลังจากที่ดูแลในไอซียูแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้องมันสอนให้คนไข้ในครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วหมอวิสัญญีเขาจะต้องไม่สบายใจครับเพราะเขาไม่ได้มาดมยาสลบเล่นๆนะครับถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: มันเป็นชีวิตคนไข้ครับผมตอบว่ามันเป็นชีวิตคนไข้ครับเหมือนอย่างที่เราเคยทราบข่าวว่าที่แพ้ดมยาสลบจำได้ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เสริมจมูกและแพ้ดมยาสลบนั่นแหละครับอันนี้ก็สำคัญ
1: นี่แหละค่ะเป็นข้อมูลความรู้ที่ครบถ้วนนะคะอาจารย์หมอก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนที่ก่อนจะไปทำนะคะศัลยกรรมนะหน้าท้องแบนราบเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆขอบคุณข้อมูลความรู้จากคุณหมอมากๆเลยค่ะพลตำรวจโทนายแพทย์อรรถพันธ์พรมนทารัตน์แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า รวมไปถึงท่านเป็นอนุกรรมการสอบสวนของแพทยสภาด้วยค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างยิ่งครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอต้องมาติดตามความคืบหน้าค่ะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาจะมีการรวมตัวกันไปร้องแพทยสภาต่ออย่างไรนะคะเพราะว่าทางคลินิกเองเนี่ยก็มีข่าวแว่วๆมานะคะว่าจะจะฟ้องกลับผู้เสียหายที่ออกมาร้องเรียนอย่างไรหรือไม่นะคะอันนี้ก็เห็นว่าจะมีการปรึกษาสภาทนายความกันอีกด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาแบบนี้อยากให้มีการพูดคุยกันไกล่เกลี่ยกันมากกว่าเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้มีเรื่องของสารอัลฟาท็อกซินเกิดจากราบนอาหารแช่ค้างคืนในตู้เย็นจริงหรือไม่ไปติดตามกันค่ะ
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
3: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแช่ค้างคืนในตู้เย็นว่าจะเกิดสารอะไรขึ้นและมันส่งผลกับร่างกายของเราอย่างไรนะคะเนื่องจากว่ามีคลิปในโลกออนไลน์ของหญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวคล้ายๆกับบุคลากรทางการแพทย์เธอได้ออกมาหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับอาหารค้างคืนว่าไม่ควรกินเพราะจะเกิดสารโน้นสารนี้นะคะซึ่งหนึ่งในอาหารที่เธอแนะนำก็คืออาหารประเภทแป้งและถั่วถ้าแช่ในตู้เย็นนานๆจะมีความไวต่อเชื้อราที่ผลิตสารอัฟราท็อกซินกินเข้าไปมีสิทธิ์ที่จะเกิดก้อนเนื้อไม่ดีได้ข้อมูลนี้จริงหรือไม่ไปถามกับนักพิษวิทยาเลยค่ะอาจารย์แก้วคะอาหารประเภทแป้งและถั่วถ้าเรากินไม่หมดแล้วแช่ตู้เย็นไว้หลายๆวันแล้วนำกลับมาอุ่นกินเนี่ยมันจะเกิดเชื้อราที่ผลิตสารอัฟราท็อกซินซึ่งมันจะก่อให้เกิดอย่างเช่นโรคมะเร็งได้จริงหรือไม่คะอาจารย์
4: คืออาหารอยู่ในตู้เย็นแล้วเนี่ยนะอุณหภูมิมันก็ต่ำเวลารามันจะผลิตสารพิษออกมาเนี่ยมันมีปัจจัยอย่างน้อย 3-4 อย่างเช่น 1. เป็นราที่ตรงตามชนิดที่มันผลิตสารพิษไหมคือสารพิษตัวหนึ่งอาจจะมีราหลายชนิดผลิตได้ 2. อุณหภูมิเป็นตัวกำหนดที่สำคัญมาก 3. อาหารที่ราขึ้นก็สำคัญมากมีบทความหนึ่งขององค์การอนามัยโลกชื่อไมโครท็อกซินหรือสารพิษจากเชื้อราบทความนี้เขาลงตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2023ให้ข้อมูลว่าเชื้อราสกุล Aspergillus flavus และ Aspergillus parasiticus มันจะผลิตอัปาท็อกซินเป็นหลักในธัญพืชพวกถั่วเมล็ดพืช น้ำมันตัวเปลือกแข็งและเครื่องเทศสารพิษเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิระหว่าง24องศาเซลเซียสถึง35องศาเซลเซียสโดยมีค่า water activity ซึ่งเป็นตัวบอกความชื้นเนี่ยต้องสูงกว่า 0.85 ดังนั้นเรามามองดูว่าในตู้เย็นเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ตู้เย็นที่ดีอุณหภูมิควรจะต่ำกว่า8องศาเซลเซียสตู้เย็นที่ดีควรจะมีค่า water activity ต่ำเวลา water activity สูงเนี่ยความเย็นจะน้อยลงเคยสังเกตไหมว่าวันไหนที่อากาศชื้นมีความร้อนเนี่ยเราจะรู้สึกร้อนชื้นไม่สบายตัวแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่ร้อนแต่ว่าความชื้นต่ำเช่นไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอากาศก็ดูร้อนนะ35องศาเซลเซียสแต่เป็นใจกลางของสหรัฐอเมริกาความชื้นจะต่ำเราจะไม่รู้สึกอึดอัดเราจะรู้สึกว่าอาจจะสบายดีโดยสรุปแล้วเนี่ยอัฟราท็อกซินเนี่ยไม่ควรจะเกิดได้ในตู้เย็นแต่ถามว่าเป็นราตัวนึงแล้วมันมีสารพิษตัวอื่นไหมที่เกิดในตู้เย็นได้ผมอยากจะให้พิจารณาตรงนี้สมัยที่ผมเรียนเรื่องสารพิษจากเชื้อรามีราชนิดหนึ่งเป็นราตระกูลฟูซาเลียมมันสามารถสร้างสารพิษที่ทำให้เกิดโรคที่เราเรียกว่าอะลิเบนเทอรี่ท็อกซิกอะลูเคียหรือโรคเม็ดเลือดขาวต่ำเป็นพิษจากทางเดินอาหารคืออาการเนี่ยจะรุนแรงมากคือคนเนี่ยเข้าไปกินอาหารที่ปรุงจากเมล็ดธัญพืชเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือข้าวฟ่างที่เก็บเกี่ยวไม่ทันและตกค้างและปนเปื้อนเชื้อรานี้ในฤดูหนาวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเกิดในรัสเซียช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นสารพิษที่ราได้ผลิตออกมาสารที่เราเรียกว่า T2 ท็อกซิน
3: แล้วราที่เกิดขึ้นบนข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือข้าวฟ่างแล้วมีสารพิษ T2 ท็อกซินคนกินเข้าไปจะเกิดอาการยังไงคะ
4: สารพิษ T2 ท็อกซินเนี่ยทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วก็เม็ดเลือดขาวลดลงอย่างมากไอลักษณะของเม็ดเลือดขาวลดลงอย่างมากเนี่ยมันคล้ายกับอาการของคนที่โดนรังสีปรมาณู เขาถึงกังวลกันมากว่าจะมีการใช้ที่ทูทอกซินเนี่ยเป็นสารพิษในสงครามซึ่งยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีการใช้ที่ไหนหรือเปล่าแต่บางประเทศสามารถผลิตในปริมาณมากได้ซึ่งมันไม่ยาก
3: ค่ะแล้วพวกธัญพืชหรือว่าแป้งมีความเสี่ยงที่จะมีราปนเปื้อนจนสร้างสารพิษอย่างเช่นอัฟราทอกซินได้ไหม
4: ได้คืออย่างนี้อัฟราทอกซินเนี่ย
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. โท ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
17: ตอนไม่รู้วันเกิดจะนับอายุยังไง
18: Happy birthday to you Happy birthday to you
19: วันเกิดใครจ๊ะร้องเพลงฉลองกันด้วยอายุครบเท่าไหร่แล้วเนี่ย
18: วันเกิดเฮียเองปีนี้พ.ศ. 2565ก็65แล้ว
19: อ้าวไอ้เฮียเกิดวันที่1สิงหาคมหรอวันเดียวกับลูกฉันเลย
18: เฮ้ยไม่รู้วันเกิดหรอกรู้แต่ว่าเดือนสิงหาคม2500
19: แล้วทำไมไม่ว่าตัวเองเกิดวันที่1สิงหาคมล่ะ
20: การที่ประชาชนไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่รู้แต่เดือนที่เกิดนั้นกฎหมายให้เริ่มนับวันที่1ของเดือนนั้นแต่ถ้าหากไม่รู้ทั้งวันที่เกิดเดือนที่เกิดให้นับอายุตั้งแต่ต้นปีปฏิทินก็คือวันที่1มกราคมของปีที่เกิดค่ะฉะนั้นหากรู้เฉพาะเดือนที่เกิดกับปีที่เกิดจึงต้องนับวันที่1ของเดือนที่เกิดเป็นการเริ่มนับอายุนะคะ
19: แต่อาเฮียอายุ65แล้วจริงหรอไม่เห็นเหมือนคนอายุ65เลยยังดูหนุ่มอยู่เลย
18: ก็ว่าไปอยากได้อะไรในร้านเฮียหยิบไปเลย1ชิ้นเฮียให้รางวัลพูกจ้าเข้าหูแบบนี้ค่อยลื่นหูหน่อย
16: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่14 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นเผชิญกับฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้มากเป็นประวัติการณ์ถึงเช้าวันศุกร์ที่14 สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว8 คนเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศระบุว่าอาจมีฝนตกหนักเพิ่มเติมอีกและขอให้ประชาชนระมัดระวังภาพที่ถ่ายโดยเฮลิคอปเตอร์ของ NHK เหนือเมืองโออามิชิราซาโตะเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่14แสดงให้เห็นว่าลานจอดรถถนนและย่านที่พักอาศัยหลายแห่งถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างก่อนหน้านี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับฝนตกหนักและดินถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดชิบะถือเป็นระดับการแจ้งเตือนสูงสุดของระบบเตือนภัยซึ่งมีตั้งแต่ระดับ1-5ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นต่อมาได้ปรับการแจ้งเตือนเป็นระดับ4หรือต่ำกว่าแล้วเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังภัยดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นไม่เฉพาะในจังหวัดชิบะเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวด้วยตำรวจท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8 คนโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้เสียชีวิตบางส่วนถูกพบอยู่ตามถนนที่ถูกน้ำท่วมและบางส่วนติดอยู่ภายในรถยนต์ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันขอบเขตความเสียหายได้ดังนั้นหน่วยงานท้องถิ่นจึงกำลังร่วมกันประเมินสถานการณ์ผู้คนราว 7,000 คนติดค้างข้ามคืนอยู่ที่สนามบินนาริตะจังหวัดชิบะเพราะมีการระงับบริการรถไฟและรถโดยสารในวันพฤหัสบดีที่13 สิงหาคมเนื่องจากฝนตกหนักผู้โดยสารบางส่วนได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนในพื้นที่ห้ามเข้าภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินผู้ดำเนินการบริหารสนามบินที่อยู่นอกกรุงโตเกียวแห่งนี้ได้จัดหาอาหารน้ำและถุงนอนให้ผู้ที่ติดค้างเช้าวันศุกร์ที่14ผู้คนต่างต่อแถวยาวเหยียดเมื่อรถไฟและรถโดยสารเริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะพิจารณามาตรการตอบโต้ต่อการที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเยือน1 ใน 4 เกาะที่รัสเซียควบคุมอยู่และญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์มาตรการหนึ่งที่เป็นไปได้คือการเสริมความเข้มแข็งของมาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่แล้วซึ่งญี่ปุ่นได้บังคับใช้ต่อรัสเซียโดยร่วมกับประชาคมนานาชาติสืบเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะเหล่านี้ว่าดินแดนทางเหนือรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันมาโดยตลอดว่าหมู่เกาะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นมาแต่เดิมแต่ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวันพฤหัสบดีที่13นางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้กล่าวถึงการที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนเกาะเอโตโรฟุซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะดังกล่าวโดยเน้นย้ำว่าหมู่เกาะเหล่านี้เป็นดินแดนของญี่ปุ่นมาแต่เดิมตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และตามกฎหมายระหว่างประเทศนางทากาอิจิกล่าวว่าการเยือนของประธานาธิบดีรัสเซียคนปัจจุบันไม่สอดคล้องกับจุดยืนที่รัฐบาลญี่ปุ่นยืนกรานมาโดยตลอดเกี่ยวกับหมู่เกาะดังกล่าวเธอยังกล่าวอีกว่าการเยือนครั้งนี้ทำร้ายความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวเสริมว่าการเยือนครั้งนี้ทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียในระยะกลางถึงระยะยาวเป็นเรื่องยากขึ้น

นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากองทัพเรือสหรัฐสามารถปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านได้อย่างไม่มีกำหนดคำกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่อิหร่านเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมโดยเป็นเงื่อนไขหนึ่งสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายเฮกเซตกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมว่าสหรัฐผัดเปลี่ยนเรือเข้าและออกและจะปิดล้อมต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าสหรัฐกำลังเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ไปยังตะวันออกกลางเพื่อแทนที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นอกจากนี้ยังรายงานว่าเรือจอร์จวอชิงตันซึ่งมีฐานประจำการอยู่ที่โยโกสุกะใกล้กรุงโตเกียวได้แล่นผ่านช่องแคบมะละกาแล้วในสัปดาห์นี้เรืออับราฮัมลินคอนประจำการอยู่ในตะวันออกกลางมาตั้งแต่เดือนมกราคมเงื่อนไข6ข้อที่อิหร่านระบุสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนั้นรวมถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดต่ออิหร่านและการจ่ายค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากสงครามสื่ออิหร่านรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่13โดยอ้างคำกล่าวของโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียาว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและการควบคุมของอิหร่านอย่างสมบูรณ์และไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือกำลังเพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการเจรจาระหว่าง2ประเทศญี่ปุ่นได้มอบระบบตรวจจับทุ่นระเบิดแบบใหม่ให้แก่ยูเครนซึ่งใช้โดรนติดตั้งเซ็นเซอร์ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AIยูเครนกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ในการกำจัดทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดินในพื้นที่ที่ถูกรัสเซียรุกรานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจกล้าประจำยูเครนได้ส่งมอบระบบดังกล่าวให้แก่รัฐบาลยูเครนในพิธีที่

จำได้รับทุกข์จึงเข้าไปหมอบแทบพระบาทพระราชากอดเข่าพระอัยการทูลวิงวอนขอชีวิตพระบิดาร้องไห้คร่ำครวญเกลือกกลิ้งไปมาอยู่เบื้องพระพักว่าขอเดชะพระอัยการหลานเป็นเด็กยังไม่โตเป็นหนุ่มต้องกำพร้าบิดาขอพระอัยการอย่าได้ฆ่าพระบิดาของหลานเลยพระราชาทรงสดับเสียงคร่ำครวญของหลานเหมือนพระโอระจะแตกทรงสวมกอดหลานมีพระเนตรเต็มไปด้วยพระอัศชนตรัสว่าหลานรักอย่าทุกข์ไปเลยปู่จะปล่อยพ่อเจ้าพ่อเจ้าอยู่นี่เจ้าจงไปพร้อมกับพ่อเจ้าร้องอยู่อย่างนี้ทำให้ปู่ทุกข์เหลือเกินจงปล่อยพระราชกุมารเราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วขันธหาและพราหมณ์ก็มากล่าวอีกว่ายันนี้ทำได้ยากเกิดขึ้นได้แสนยากขอจงอย่าให้อะไรมามีอุปสรรคต่อพิธีบูชายันแม้พระราชาก็ให้ทหารไปจับกุมพระราชกุมารตามคำของพราหมณ์กลับมาอีกเหมือนเดิมพราหมณ์คิดว่าพระราชาพระองค์นี้เป็นคนใจเบาประเดี๋ยวให้ปล่อยประเดี๋ยวให้จับหากมีเด็กมาอ้อนวอนอีกพระองค์ก็จะปล่อยพระราชบุตรเราจะพาเจ้าชายไปหลุมยันเสียเลยจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ตระเตรียมยันพร้อมทุกอย่างเสร็จแล้วสมบูรณ์ด้วยรัตนชาติทั้งปวงบัดนี้ได้เวลาแล้วเชิญเสด็จเถิดเชิญพระองค์ทรงบูชายันจะได้ไปสวรรค์บันเทิงพระหฤทัยเกิดจลาจลทั่วพระนคร

ใส่ชุดผ้าขาวจากแคว้นกาสีใส่ต่างหูลูบไล้ด้วยกฤษณาและจุลจันทร์ถูกทหารนำตัวออกไปบูชายัญแล้วเมื่อก่อนทั้งสองพระองค์ถูกทหารเชิญเสด็จโดยคอช้างโดยหลังม้าโดยราชรถคันงามประดับด้วยเครื่องทองแต่วันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จด้วยเท้าเปล่าพระราชมารดาเป็นทุกข์เหลือเกินประชาชนต่างก็โศกเศร้าเมื่อเจ้าหญิงเหล่านั้นร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทหารได้นำตัวเจ้าชายออกจากพระนครไปยังหลุมบูชายัญแล้วประชาชนทั่วทั้งพระนครชุมนุมประท้วงกันเกิดจลาจลขึ้นหลั่งไหลออกจากพระนครตามเสด็จไปอย่างเนืองแน่นพราหมณ์เห็นฝูงชนมากเกินไปเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงสั่งให้ปิดประตูพระนครเมื่อประชาชนออกจากพระนครไปที่หลุมยันไม่ได้ก็พากันไปชุมนุมในสวนแห่งหนึ่งภายในพระนครใกล้กำแพงด้านที่จะประกอบพิธีบูชายัญส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึงฝูงนกพากันตกใจบินทะยานขึ้นท้องฟ้าฝูงชนเห็นนกแตกตื่นจึงร้องเรียกนกนั้นๆพร่ำเพ้อเหมือนคนบ้าว่านกเอ๋ยถ้าพวกเจ้าต้องการเนื้อก็จงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งปุพพวดีนครที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้มีพระทัยเบาจะฆ่าพระโอรสพระธิดาพระมเหสีข้าบดีช้างม้าโคอุสุภราชและสัตว์อื่นๆบูชายัญประชาชนคร่ำครวญอย่างนี้แล้วจึงเคลื่อนขบวนไปยังพระตำหนักพระโพธิสัตว์ทำประทักษิณปราสาทแล้วมองดูพระตำหนักเห็นเรือนยอดและพระราชอุทยานก็รู้สึกเงียบเหงาวังเวงใจจึงคร่ำครวญโดยประการต่างๆว่านี่ปราสาทของพระองค์นี่เรือนยอดของพระองค์ล้วนทำด้วยทองคำเกลื่อนกล่นด้วยพวงมาลัยงดงามยิ่งนี่พระราชอุทยานมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดฤดูกาลทั้งอโศกกนิกาแคฝอยมะม่วงสะโบกครณีดารดาษด้วยดอกบัวหลวงและบัวขาวงดงามวิจิตรด้วยลายเครือวันน่ารื่นรมใจยิ่งนักบัดนี้พระโอรสทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปฆ่าแล้วครั้นประชาชนพร่ำเพ้อที่พระตำหนักแล้วจึงพากันไปพร่ำเพ้อที่โรงช้างโรงม้าว่านี่ช้างแก้วนี่ม้าแก้วพระลูกเจ้าเสด็จไปในรถคันนี้ย่อมงดงามดังเทวดาบัดนี้พระลูกเจ้าถูกเขานำไปฆ่าแล้วอย่างไรหนอพระราชาผู้มีพระทัยเบาจึงจะบูชายัญด้วยลูกในไส้บ้านเมืองจะว่างเปล่าเงียบเหงาไร้มนุษย์พระนครจะกลายเป็นป่าใหญ่เมื่อประตูเมืองถูกปิดประชาชนออกไปข้างนอกไม่ได้ก็พากันชุมนุมโห่ร้องไปตามท้องถนนภายในพระนครฝ่ายเจ้าชายจันทกุมารถูกนำตัวไปที่หลุมบูชายัญพระมารดาพระโพธิสัตว์นามว่าโคตมีเทวีซบลงแทบบาทพระราชาเกลือกกลิ้งไปมาทูลขอประทานชีวิตพระโอรสว่าหม่อมฉันจะเป็นบ้าแล้วถ้าเขาฆ่าลูกจันทกุมารชีวิตของหม่อมฉันก็จะหาไม่เมื่อพระนางโคตมีเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนี้พระราชาก็ทรงนิ่งไม่ตรัสอะไรพระนางโคตมีจึงบอกลูกสะใภ้ทั้งหลายว่าลูกเราโกรธพวกเจ้าแล้วกระมังจึงหนีจากพวกเจ้าไปเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่นำสวามีเจ้ากลับมาเมื่อพระนางคัตติกาพระนางอุปริขีพระนางโบกขรณีและพระนางภาริกาผู้เป็นสะใภ้ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงสวมกอดมารดาพระโพธิสัตว์ต่างร้องไห้คร่ำครวญอยู่อย่างนั้นเมื่อพระมารดาพระโพธิสัตว์กับพระสุนิสาไม่เห็นวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้จึงกล่าวคาถาสาปแช่งพราหมณ์ว่าขันธหาละเมื่อจันทกุมารและสุริยกุมารถูกนำไปฆ่าเจ้าได้ฆ่าความหวังของประชาชนเราเกิดความโศกเศร้าใจเช่นไรขอให้แม่ของเจ้าเมียของเจ้าจงประสบความเศร้าโศกทุกทรมานใจเช่นเราขอให้แม่ของเจ้าได้เห็นพวกลูกๆของตนตายต่อหน้าเช่นกับเราที่หลุมบูชายัญแม้พระโพธิสัตว์ก็ทูลวิงวอนพระราชาอีกว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลยหญิงผู้ต้องการบุตรแม้จะยากจนข้นแค้นเพียงไรก็ตามหรือแม้แต่จะเป็นหญิงหมันมีลูกไม่ได้ก็ตามก็ยังบนบานศาลกล่าวขอบุตรจากเทวดาบางคนตั้งครรภ์แล้วก็ปล่อยให้ลูกแท้งส่วนมารดาของหม่อมฉันดูแลครรภ์อย่างดีจนลูกเกิดมาแต่พระองค์กลับรับสั่งให้ฆ่าลูกบูชายัญขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ฆ่าพวกข้าพระองค์บูชายัญเลยแม้พระจันทกุมารจะทูลวิงวอน

อย่างนี้พระราชาก็ไม่ตอบอะไรพระโพธิสัตว์จึงหมอบลงแทบพระบาทของพระมารดาพลางร้องไห้ปริเทวนาการว่าพระมารดาต้องทุกข์ทรมานใจเพราะเลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากแต่ต้องมาถูกฆ่าด้วยเหตุอันไม่ควรลูกขอกราบพระบาทพระมารดาขอพระราชบิดาจงได้ไปเทวโลกสมใจเถิดขอพระมารดาทรงสวมกอดลูกแล้วประทานพระบาทให้ลูกได้กราบบัดนี้ลูกจะจากไปแล้วคงทำให้พระมารดาโศกเศร้าตลอดไปพระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงคร่ำครวญพร่ำเผยว่ามานี่เถิดลูกแม่ลูกจงนุ่งผ้ากาสิกพัดเนื้อละเอียดประดับหัตถาภรณ์ด้วยเครื่องประดับทองคำฝังมุกดาและแก้วแม่จะประดับให้ลูกเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้เจ้าหญิงจันทาเทวีผู้เป็นอัครมเหสีของเจ้าชายจันทกุมารหมอบลงแทบฝ่าพระบาทของพระราชาพลางพี่ไรรำพันว่าพระองค์ไม่ทรงรักลูกแล้วหรือพระราชาตรัสว่าเรารักลูกทุกคนไม่ใช่แค่ลูกที่เกิดจากโคตมีเท่านั้นแม้พวกเจ้าผู้เป็นสะใภ้ก็เป็นที่รักของเราเช่นกันแต่เราปรารถนาสวรรค์จึงต้องฆ่าลูกของเราเจ้าหญิงจันทากราบทูลว่าขอจงรับสั่งให้ฆ่าลูกเสียก่อนแต่อย่าทำลายดวงใจของลูกเลยลูกจะได้ไม่เจ็บปวดทุกทรมานเพราะการจากไปของจันทกุมารลูกจะได้ไปอยู่กับจันทกุมารในปรโลกถ้าพระองค์จะทรงทำบุญให้สมบูรณ์ก็จงฆ่าหม่อมฉันทั้งสองพร้อมกันพระราชาตรัสว่าจันทาเจ้าอย่าทำอย่างนี้เลยถึงเราบูชายันด้วยบุตรของเราแล้วพี่ผัวน้องผัวของเจ้าก็ยังอยู่จะทุกข์ร้อนไปทำไมเจ้าก็อยู่กับพวกเขาได้เมื่อพระราชาตรัสเช่นนั้นเจ้าหญิงจันทาเทวีไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเอาฝ่ามือตีตัวเองรำพึงรำพันว่าทำไมพระองค์ตรัสเช่นนั้นได้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเราจะดื่มยาพิษตายตามจันทกุมารไปไม่มีพระญาติหรือมิตรสหายคนใดเลยที่มีหัวใจยึดมั่นในความดีพอที่จะกราบทูลทัดทานไม่ให้พระราชาฆ่าพระราชโอรสเชิญเถิดนี่ลูกของหม่อมฉันทุกคนขอจงเอาลูกของหม่อมฉันไปบูชายันด้วยพวกเราจะได้ตายไปพร้อมกันถ้าไม่ฆ่าลูกของหม่อมฉันก็จงปล่อยจันทกุมารพระนางจันทาเทวีทรงคร่ำครวญเช่นนี้กับพระราชาเมื่อไม่ได้ผลอย่างไรจึงเสด็จไปยืนร้องไห้อยู่กับพระโพธิสัตว์เจ้าชายจันทกุมารตรัสปลอบเจ้าหญิงจันทาเทวีว่าจันทาเมื่อยังมีชีวิตเราให้อาภรณ์แก่เธอมากมายล้วนแต่ของมีค่าทั้งแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์แต่วันนี้เราจะให้อาภรณ์ติดกายนี่จะเป็นของชิ้นสุดท้ายที่เราจะให้เธอเจ้าหญิงจันทาเทวีสุดที่จะกั้นความเศร้าไว้ได้พระนางร้องไห้พลางรำพันว่าเมื่อก่อนพระศอพระองค์สวมมาลาที่เบ่งบานแต่วันนี้พระศอพระองค์จะถูกฟันด้วยดาบอันคมขณะที่พระนางจันทาเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนั้นพิธีการทุกอย่างในหลุมยันถูกเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกอมาตย์นำพระราชโอรสมาให้ก้มพระศอคุกเข่าลงนั่งขันทหารและพราหมณ์น้อมถาดทองคำเข้าไปใกล้แล้วหยิบดาบมาถือยืนอยู่โดยตั้งใจว่าจะตัดคอพระราชกุมารพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจาละเห็นดังนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะช่วยให้พระสวามีรอดพ้นจากการถูกฆ่าได้จึงประคองอัญชลีดำเนินเวียนไปในระหว่างประชาชนที่ชุมนุมมุงดูกันอยู่ทรงกระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานช่วยพระสวามีว่าขันทหาละได้กระทำกรรมชั่วช้าเหลือเกินนี่คือความสัตย์จริงด้วยสัจวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีด้วยเถิดอมนุษย์ยักษ์ทั้งสัตว์ที่เกิดมาแล้วและที่กำลังจะมาเกิดก็ตามเหล่าใดมีอยู่ในที่นี้ทั้งเหล่าเทพเทวาบรรดามีขอจงฟังคำของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ได้อยู่ร่วมกับพระสวามีขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งขออย่าให้พวกข้าศึกขออย่าให้พวกข้าศึกชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลยพราหมณ์ถูกรุมประชาทัณฑ์พระอินทร์ทรงสดับเสียงคร่ำครวญของเจ้าหญิงจันทาเทวีทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงฉวยเอาค้อนเหล็กมีเปลวไฟลุกโชติช่วงเสด็จมากวัดแกว่งข่มขู่พระราชาให้ปล่อยคนทั้งหลายว่าพระองค์จงจำไว้อย่าให้เราตีหัวของเจ้าด้วยค้อนเหล็กนี้อย่าได้ฆ่าลูกผู้มีคิดร้ายต่อตัวเองเจ้าเคยเห็นที่ไหนคนฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วได้ไปสวรรค์
ขันธหาและปุโรหิตและพระราชาได้ยินเสียงพระอินทร์ทั้งได้เห็นรูปเกิดความอัศจรรย์ใจและหวาดกลัวจึงให้ปลดปล่อยสัตว์ทั้งหมดเมื่อสัตว์ทั้งหมดหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วฝูงชนซึ่งประชุมอยู่ในที่นั้นก็ลุกฮือกันขึ้นต่างช่วยกันรุมประชาทันเอาก้อนดินก้อนหินท่อนไม้ขว้างปาขันธหาและปุโรหิตจนถึงแก่ความตายครั้นประชาชนรุมประชาทันขันธหาและพราหมณ์แล้วก็เริ่มกรูกันเข้าไปจะฆ่าพระราชาพระโพธิสัตว์สวมกอดพระบิดาไว้แน่นไม่ให้ประชาชนทำร้ายฝูงชนกล่าวว่าพวกเราจะไม่ฆ่าพระราชาแต่จะไม่ยอมให้เสวตฉัตรและไม่ยอมให้อยู่ในพระนครเราจะให้พระราชาเป็นคนจันทานแล้วไล่ให้ออกไปอยู่นอกพระนครฝูงชนช่วยกันถอดเครื่องทรงของพระราชาให้สวมเสื้อผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดให้โพกผ้าที่พระเศียรด้วยผ้าย้อมด้วยน้ำขมิ้นทำให้เป็นจันทานส่งไปอยู่ที่หมู่บ้านคนจันทานส่วนใครที่ร่วมมือในการบูชายันก็ตามใช้ให้บูชาก็ตามสมรู้ร่วมคิดก็ตามให้ประหารชีวิตทั้งหมดครั้นจัดการกับคนกาลกินีทั้งสองนั้นแล้วก็นำเครื่องราชาภิเษกมาอภิเษกพระจันทกุมารให้เป็นพระราชาที่หลุมบูชายันนั่นเองเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วประชาชนต่างโบกผ้าและโบกธงเพื่อประกาศความรื่นรมยินดีขณะที่พระจันทกุมารเสด็จเข้าสู่พระนครต่างโห่ร้องไปตามท้องถนนทุกที่พระโพธิสัตว์ทรงเริ่มปฏิบัติบำรุงพระราชบิดาแม้พระราชบิดาก็ไม่ได้เสด็จเข้าพระนครเมื่อเสบียงอาหารหมดพระโพธิสัตว์เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในที่ต่างๆก็เข้าไปเฝ้าพระราชบิดาแต่มิได้ถวายบังคมฝ่ายพระเจ้าเอกราชกระทำอัญชลีแล้วตรัสว่าขอพระองค์จงทรงมีพระชนยืนนานพระเจ้าค่ะเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าพระบิดาขาดเหลือสิ่งใดพระเจ้าเอกราชจึงทูลสิ่งที่ต้องการแล้วพระโพธิสัตว์ก็โปรดให้ถวายเงินเป็นค่าใช้จ่ายแก่พระบิดาพระโพธิสัตว์ครองราชสมบัติโดยธรรมตลอดมาครั้นสวรรคตก็ได้ไปเกิดในเทวโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศอริยสัจว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติพระเทวทัตก็อาศัยเราเพียงผู้เดียวพยายามฆ่าคนเป็นอันมากขันธหาและพราหมณ์ในอดีตชาติได้เป็นพระเทวทัตพระนางโคตมีเทวีเป็นพระมหามายาพระนางจันทาเทวีเป็นมารดาพระราหุลพระวสุละเป็นพระราหุลพระเสลากุมารีเป็นพระอุบลวรรณาภิกษุณีพระสุรกุมารเป็นพระอานนท์พระวามโคตเป็นพระกัสสปะพระพัทธเสนะเป็นพระโมกขลนะพระสุริยกุมารเป็นพระสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชเป็นพระอนุรุทธะบริษัทในการนั้นได้เกิดมาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระจันทกุมารนั้นคือเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองขออำนาจกุศลแห่งผลบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญขันติบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งพระอุปราชผู้ทรงธรรมทรงตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมเป็นเหตุให้ศัตรูผู้สูญเสียผลประโยชน์ผูกอาฆาตได้ใช้กลอุบายกราบทูลพระราชาให้นำพระจันทกุมารไปฆ่าบูชายันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของแว่นแคว้นและจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์แม้พระจันทกุมารจะได้รับความทุกข์ทรมานหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ทรงชนะความลำบากเหล่านั้นด้วยพระขันติธรรมทรงอดทนอดกลั้นไม่ผูกโกรธต่อผู้ทำร้ายตนจนหลุดพ้นจากการถูกจับบูชายันนั้นมาได้ตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วขออำนาจแห่งขันติบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระจันทกุมารผู้อดทนอดกลั้นด้วยพระขันติธรรมอันสูงส่งได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีมีจิตยินดีในขันติบารมีประกอบด้วยความอดทนอดกลั้นดุจดังพระจันทกุมารสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด

0: ชีวิต
1: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อนหมากมะ
1: จำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุด
2: ละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟ
1: มะกรูดมะนาวมะพร้าว
2: ส้มโอฟักแฟงแตงโม
1: ชัยโยโหฮิ้ว
0: แม่สองพี่น้องคลึกครื้นอารมณ์ดีเชียวนะจ๊ะ
1: เพิ่งเรียนมาวันนี้นะครับคำคล้องจองกันจำง่ายดีครับ
2: เอผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยมะทั้งหลายนี่ทำไมต้องเรียกว่ามะล่ะคะพี่พศ
0: ในสมัยสุโขทัยนู่นเขาเรียกผลไม้บางชนิดว่าหมากต่อมาก็ค่อยๆกลายเป็นมะอย่างหมากม่วงหมากพร้าวก็เลยกลายเป็นมะม่วงมะพร้าวนี่แหละจ้ะ
2: อย่างนี้นี่เองดีล่ะใจดีจะจำไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังบ้างค่ะ
0: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: 18เตียงประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตจำนวน44เตียงภายในอาคารประกอบด้วยหอผู้ป่วยทั่วไป
1: ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนจับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับก็นำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการประเด็นโดนใจนะครับวันนี้เป็นวันที่จะเริ่มคุยกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องของคนกับป่าป่ากับคนอยู่ร่วมกันได้อย่างไรนะครับเมื่อก่อนนะครับมีแต่ป่าไม่มีคนแต่ตอนนี้พอมีคนมาอยู่กับป่าเนี่ยเราต้องมีผู้ที่สันทัดกรณีนะครับที่ต้องนั่งคุยกันนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณคุณออสนะครับจากเชียงใหม่นะครับผู้ดูแลระบบขอบคุณพี่ต้อยนะครับขอบคุณพี่ต้อยนี่พี่ต้อยขวัญชาติอาสานะฮะรายการเด็กตอนนี้ก็มีอะไรต้องถามตลอดนะครับขอบคุณท่านชลีนพพระวงศ์ณอยุธยานะครับท่านประธานแล้วก็ต้องขอบคุณสถานีในเครือข่ายทั้งภาคเลยครับทั้งประเทศนะครับไม่ว่าจะภาคเหนือกลางสารใต้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ร่วมกันเชื่อมโยงสัญญาณกันนะครับในรายการประเด็นดลใจนะครับวันนี้นะครับเราก็มีทีมนะครับในการที่จะมาร่วมนั่งเสวนากันนะครับก็คือคุณจำนัดจันทนาวิวัฒน์นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่วิกายครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
3: ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญซึ่งหลายคนยังข้องใจอยู่นะครับว่าเขาคือใครกันนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่บุรีศิษย์ครับดีคุณปั้นแล้วก็สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ครับผมคุณปูวิสิทธิ์ครับเราคุยกันอยู่หลายครั้งแล้วนะพี่น้องที่ชมรายการเรานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ถามมาว่าพี่วิสิทธิ์เนี่ยเป็นใครนะทำหน้าที่อะไรนะครับอยู่ที่ไหนและประมาณนี้พอพูดได้ตรงประเด็นนะฮะอยากรู้ข้อมูลนะครับในประมาณนั้นนะครับโอเคครับตอนนี้ได้คำตัวก่อนครับเชิญครับ
5: ครับสวัสดีครับผมปูริสิทธิ์ศิริวโรธากุลคือประวัติก็เคยทำงานไม้ตั้งแต่เด็กนะครับอยู่กับพ่อมาตั้งแต่อยู่หัวม้าคนงานนี่ก็เป็นช่างนะครับก็เป็นประธานชุมชนประธานนิมิตซึ่งปีเกษียณแล้วเรียกว่าให้รุ่นน้องเขาทำนั่นนะครับประธานนิมิตก็คือถนนสายไม้บางโพนะครับได้อยู่ที่นี่มาเกือบ60ปีก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานไม้เยอะแยะแต่ตอนนี้ก็มีเป็นที่ปรึกษาของสมาคมอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งได้เข้ามาช่วยสมาคมทำเรื่องต่างๆซึ่งสมาคมก็ได้เปิดหลายๆด้านให้ผมทราบในเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจต่างๆให้เข้าใจมากขึ้นโดยตรงนี้ก็คือทำงานเรื่องเกี่ยวกับไม้นะครับก็คือมีโรงงานทำประตูหน้าต่างวงกบแล้วก็สารพัดไม้ที่ทำได้แต่ว่าไม่ได้ทำนิ้วอินตกแต่งภายในอะไรก็ไม่ได้ทำส่วนใหญ่เป็นไม้จริงก็เลยค่อนข้างจะ รู้เรื่องไม้แล้วก็ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อนะครับมาแล้วก็เห็นพฤติกรรมเรื่องการทำงานต่างๆทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับภาคราชการนะครับ ที่ทำงานด้วยกันก็มีทั้งหลายๆรูปแบบนะครับก็เลยค่อนข้างจะรู้มากนิดนึงนะครับในวงการนี้ครับยินดีที่จะให้คำปรึกษาท่านใดมีความอยากจะทราบเรื่องเกี่ยวกับงานไม้ทำได้ครับแล้วก็ตัวเองก็เลยมีเรื่องของการปลูกป่าปลูกเรื่องที่ปลูกป่าอย่างเดียวปลูกต้นไม้นะครับเป็นไม้ล้อมไม้อะไรเงี้ยก็ ทดลองด้วยตัวเองมาเป็น 10-20 ปีแล้วตั้งแต่เพาะพันธุ์เมล็ดนะครับนำเมล็ดมาเพาะจนเป็นต้นนะครับเพราะงั้นก็จะเข้าใจเรื่องการเกิดผงไม้เป็นส่วนนะครับโอเคครับก็มีก่อนครับ
3: ครับผมขอบคุณมากครับคงจะทราบนะครับว่ามีความรู้ความสามารถนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับต้นไม้จึงสามารถคุยแบบเรื่องของต้นไม้ให้เราได้ฟังได้นะครับอันนี้คือเป็นในส่วนที่เราจะนั่งคุยกันเสวนากันในคืนนี้นะครับนั่งคุยเรื่องของต้นไม้กันประเด็นของเรานะครับก็คือตอนนี้ป่าไม้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับใครพอจะมีความรู้พอต่อได้นะครับว่าต้นไม้ของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ของประเทศไทยเนี่ยเหลือประมาณเท่าไหร่ได้เป็นยังไงบ้างครับ
5: คราวที่แล้วเราเคยเกริ่นไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามีเรียกอะไรเป้าหมายของประเทศนะครับว่าทั้งหมดเป้าหมายของประเทศเนี่ยมีเรียกอะไรมีอะไรนะเกี่ยวกับการมีพื้นที่ป่าไม้ขอโทษครับประมาณให้อยู่ประมาณ 40% ของพื้นที่ป่าไม้พื้นที่ของประเทศครับพื้นที่ของประเทศ350กว่าล้านไร่นะครับถ้า 40% ก็ประมาณ130กว่าล้านไร่ครับแต่ปัจจุบันนี้เรามีพื้นที่ที่เป็นป่าไม้รวมๆแล้วก็ประมาณแค่ 31% หรือประมาณ100กว่าล้านไร่เองนะครับขาดอีกก็ต้อง20ล้านไร่นั่นก็คือความเป้าหมายที่จะต้องทำนะครับตอนนี้คำว่าเป้าหมายนี่มันเป็นหน้าที่ของใครก็ส่วนใหญ่ก็ข้าราชการนะครับและข้าราชการมีสองกรมนะครับกระทรวงทรัพยากรกรณีนี้ก็มีกรมป่าไม้นะครับเป็นกรมที่ดูแลเรื่องป่าสงวนนะป่าสงวนก็ส่วนใหญ่เป็นป่าที่อยู่ระดับ 3-4-5 นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือกรมอุทยานนะส่วนใหญ่จะดูเรื่องป่าไม้ในเรื่องของป่าอนุรักษ์ซึ่งอยู่ชั้นยอดนะครับประมาณป่าต้นน้ำชั้น1ชั้น2นะครับเพราะงั้นรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องรวมกันทั้ง2หน่วยงานนี้จะต้องดูแลหรือเพิ่มพื้นที่ป่าตามเป้าหมายประมาณ130กว่าล้านไร่อันนี้มันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายหรือว่ามันไม่มีแผนที่อยากให้ถึงสักทีนะครับเพราะว่าดูแล้วก็เป็นไปยากมากนะครับมีหลายเรื่องนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องทั้งอะไรที่หลายคนปัจจุบันนี้ก็มีปัญหากันนะครับป่าทับคนพับป่าอะไรเนี่ยแล้วก็มีการแจกเอกสารสิทธิ์ไปถูกบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยวุ่นวายกันไปหมดแต่ก็จริงๆแล้วมันก็จำเป็นนะครับแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงป่าที่จำเป็นในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันดีกว่าตอนนี้ว่า31%ที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยมันพอเพียงหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องถามเลยว่าปัจจุบันเราเห็นแล้วที่เรามีป่าทุกวันนี้มันก็เกิดอะไรขึ้นนะครับมันเห็นไหมฮะว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมไฟป่าไฟแล้งเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับไอ้เหตุที่มันเกิดอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะมันไม่พอนะฮะถ้ามันพอมันก็คงจะชุ่มชื้นดีนะครับน้ำคงไม่ท่วมมากดินทนคงไม่ถล่มเพราะมันมีป่าพอแล้วก็ไฟไหม้อะไรป่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นแห้งแล้งนะครับถ้ามันมีป่ามันก็ไม่แห้งแล้งเพราะงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันตอบง่ายๆเลยครับที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยิ่งยากอะไรอย่างเดียวถ้าเรามีป่าไม้เพียงพอมันก็สามารถทำให้มันลดอะไรต่างๆที่มันเป็นภาวะรูปภัยภัยแล้งอะไรต่างๆได้มากนั้นเรามันยังไม่ต้องคิดนะครับกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ตั้งเป้าไปอย่างนั้นแหละในความจริงแล้วเนี่ย มันควรจะมีมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับสมัยโบราณโบราณเลยเนี่ยป่าไม้ในประเทศไทยมี 60-70% ของพื้นที่นะครับตั้งแต่โบราณโบราณมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะงั้นนี้อันนี้ก็คือปัญหานะครับแต่ 40% ก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายเท่านั้นเองนะให้ปฏิบัติจริงๆมันควรจะมากกว่านั้น
3: ครับ
5: มีคำถาม
3: อาจารย์จำปลัดมีอะไรเพิ่มเติมไหมปิดไมค์อยู่ครับอาจารย์ปิดไมค์อยู่ครับ
4: ครับผมเสนอมองเพิ่มเติมอย่างนี้ครับเราเนี่ยมีป่าไม้เยอะครับพี่อนุชาครับพี่ภูริสิทธิ์แล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านแต่เชื่อไหมครับว่าป่าเนี่ยมันหายไปทุกปีทุกปีปีนึงโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 15-20%จากพื้นที่นะครับถ้าเรามีพื้นที่ดินรกร้างว่างเปล่าแล้วเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีหญ้ามีต้นไม้ขึ้นรกชัดแต่มันแปลกป่าเนี่ยปรากฏว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะถูกหักล้างถังพงกลายเป็นที่ดินทำกินกลายเป็นที่ดินที่มาทำไร่ไถนาซึ่งวิธีคิดของคนสมัยนี้เนี่ยเราอยากได้ป่ามาเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวในขณะที่ยุคพ่อแม่ยุคปู่ย่าตายายเราไปอยู่ในป่าเราไปอยู่กับผีป่าผีธรรมชาติเราไปใช้สิทธิทำกินแต่เราไม่ยึดครองแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราท่านยึดครองแล้วก็อ้างสิทธิทำกินเพราะนั้นอย่างที่ท่านวิทยากรคือพี่ดูวิสิทธิ์ได้บอกไว้ว่าป่าเนี่ยซึ่งมันควรจะมีอย่างน้อยสัก 40% อันนี้เป็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับแต่วันนี้เราเหลือแค่ 31% แปลว่าอีก 9% เนี่ยนะครับเราหมดปัญญาที่จะปลูกใช้คำนี้เลยนะเพราะไม่เพียงแต่ 9% เท่านั้นแต่มันยังหายไปปีหนึ่ง 15% แล้วก็กลายมาเป็นที่ดินทรัพย์สินในครอบครองของประชาชนตรงนี้มันเป็นส่วนที่คนไทยเนี่ยจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่คนไทยทั้งประเทศนะครับรวมถึงผมที่คุณกายที่ภูริสิทธิ์และคนไทยทุกคนจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อกี้พี่ภูริสิทธิ์พูดคำหนึ่งน่าสนใจครับว่าป่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มีดินถล่มน้ำท่วมทะลักเห็นมาเนี่ยโหซากต้นไม้ต้นท้าต้นขาเนี่ยเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นขาน้ำท่วมเชียงรายแม่ของแสนเชียงใหม่ลำปางนั่นนะครับผมไปดูอันนี้ดูจากสถิติจากจิสดาคือองค์กรที่เก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยทางอวกาศคือมีดาวเทียมเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็เก็บข้อมูลจากประเทศไทยเนี่ยผ่านภาพถ่ายดาวเทียมเขาบอกว่าพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยปกติมันไม่น่าจะเกิดไฟป่าแต่ว่ามันมีไฟป่าแล้วไฟป่าที่เยอะที่สุดคือภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากน่านมีไฟป่าทุกปีปัญหาหนึ่งก็คือว่าเพราะว่าป่านี่แห้งแล้งนะครับอย่างที่ท่านวิทยากรคือพี่ภูริสิทธิ์พูดว่าป่าเนี่ยปรากฏว่ามันมีดินถล่มเพราะความชื้นมันน้อยแล้วก็เวลาฝนตกมาเนี่ยมันไม่ซึมซับแล้วก็ต้นไม้มันไม่มีมันก็ทะลักออกมากลายเป็นน้ำท่วมทะลักเราเห็นดินแดงเต็มไปหมดแต่น่าแปลกใจครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่ๆครับป่าภาคใต้ไม่มีไฟป่าตรังครับกระบี่พังงาสตูลปัตตานีเวลาที่ไม่มีไฟป่าเพราะว่าเป็นป่าที่ยังชุ่มชื้นประจวบคีรีขันธ์ไม่มีไฟป่าหรือมีน้อยมากชลบุรีระยองจันทราบมีไฟป่าน้อยมากเพราะมีความชุ่มชื้นดังนั้นผมก็เลยเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าแม้ว่าพื้นที่ป่าเราจะลดลงแต่ถ้าเรารักษาพื้นที่แหล่งต้นน้ำแหล่งความชุ่มชื้นในป่าหรือแหล่งน้ำในป่าไม่ว่าเป็นป่าเล็กป่าใหญ่ป่าเบญจพรรณหรือว่าป่าร้อนชื้นอะไรก็ตามนะครับซึ่งในประเทศเราเนี่ยเป็นป่าเบญจพรรณจะเยอะถ้าเรารักษาความชุ่มชื้นรักษาแหล่งน้ำต้นน้ำไว้ได้เนี่ยปัญหาของป่าไม้น่าจะลดลงครับผมเสนอมุมมองไว้ตรงนี้ก่อนครับ
3: ครับก็คงจะไปที่คุณภูวิสิทธิ์แหละครับเพราะว่ามันเข้าประเด็นตรงที่ว่าคนกับป่านี่อยู่ร่วมกันได้ยังไง
5: คำถามดีครับคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ไหมอยู่ร่วมกันได้ครับในกรณีที่มีเรานะจำเป็นที่จะต้องมีป่าไม้นะครับจากเดิมเนี่ยเรามีป่าไม้อยู่เป็นทรัพยากรอยู่แล้ว มีบางส่วนเท่านั้นเองที่มีคนเนี่ยเข้าไปอยู่กับบางส่วนนะผมว่าสมัยโบราณโบราณเลยเราจะเห็นว่ามันประชากรของประเทศเนี่ยถ้าพูดถึง 40-50 ปีที่แล้วมันแค่ผมว่ามันอยู่ประมาณแค่30-40% ของปัจจุบันนะครับโดยประมาณสัก20 กว่าล้านคนเลยแต่ปัจจุบันเรามี60กว่าล้านคนก็ทำนองเดียวกันนะครับจริงๆแล้วคนที่อยู่บนเขาบนอะไรต่างๆที่อยู่ในป่านะส่วนใหญ่ป่าก็อยู่บนเขาเนาะดั้งเดิมเลยเป็นคนชาวเขานะครับชาวเขาก็จะอยู่ตามรอยตะเข็บชายแดนนะครับทางลาวทางพม่าก็ค่อนข้างเยอะมีทั้งกะเหรี่ยงมีทั้งชาวเผ่าที่เรารู้จักกันดีนะหลายๆชนเผ่านะครับซึ่งอยู่กันมานานซึ่งอยู่นะครับเขาคนจะอยู่กับป่าได้ไหมอยู่ได้แต่ตอนนี้ในกรณีที่เราจะเห็นว่ามันมีปัญหาตรงที่เขามีแตกลูกแตกหลานออกมาเยอะแยะมากมายสิ่งเหล่านี้ต่างหากครับที่มันเป็นเรื่องของปัญหาที่บอกว่าพื้นที่ไม่เพียงพอแล้วครับจริงๆแล้วการประกาศเขตอุทยานหรือป่าอนุรักษ์หรืออะไรต่างๆที่ครับที่ทำกินของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าการที่มีคนที่ไปบุกรุกมากกว่าเดิมนะครับผมใช้คำว่าบุกรุกนะครับเพราะจริงๆถึงแม้ไม่ประกาศเป็นป่าคุณก็ต้องรู้ว่ามันเป็นป่าถ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยคุณครอบครองอยู่เท่าไหร่คุณทำอยู่เท่าไหร่แล้วมันอยู่เท่านั้นเนี่ยผมว่าปัญหามันไม่เกิดแต่ทุกวันนี้ปัญหามันเกิดเพราะว่าเป็นการแตกลูกแตกหลานจากพร้อมปู่ย่าคู่เดียวกลายเป็นลูกอีกสัก6คนลูกบีลูกอีกสัก5คนโอ้หกห้าสามสิบกลายเป็น30กว่าละที่ครอบครัวเดียวนะครับจำได้ก่อนแล้วมันจะพอไหมล่ะทำกินมันก็ไม่พอปัญหามันก็เลยต้องไปบุกรุกทำแผ่วทางอีกเพิ่มเติมเพื่อจะให้พอทำกินนี่เป็นปัญหาที่มันกระจายตัวมากกว่าเพราะงั้นอันเนี้ยมันถึงมีปัญหาเรื่องว่าคนอยู่กับป่าได้ไหมหรือยังไงบอกได้อยู่ได้แต่มันต้องอยู่เท่านั้นนะครับถ้าปู่ย่านี่ได้ซื้อมาสักคนละ20ไร่นะครับสมมุติมี2ปู่ย่าคนละ20เป็น40มาแต่งงานกันก็มีแค่40พอมีลูกมีหลานเป็นอีกที่เมื่อกี้ผมบอกเป็น30คนต่อครอบครัวกลายเป็นว่า40ไร่นี่ต้องมาแบ่งกันเองมันถึงจะถูกต้องนะครับอันนี้คิดแบบง่ายๆพื้นๆเลยนะไม่ต้องเอาหลักการหลักเกณฑ์อะไรมาเยอะแยะคิดแบบง่ายๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นไงไอ้30 40คนก็อยากได้คนละ20ไร่อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ล่ะ20คูณ30ก็ไปเป็น600แล้วมีครอบครัวเดียวแล้วชุมชนเผ่าไม่ใช่มีครอบครัวบางคนบางชนเผ่ามี50มี100มันกลายเป็นพันเป็นหมื่นไร่นี่แหละคือปัญหานะผมเล่าถึงความที่มันเป็นนะครับตอนนี้มาดูกันว่ากฎหมายมันออกมาเนี่ยหลายฉบับมากที่พยายามให้ที่ดินทำกินกับประชาชนกับคนเผ่ากับอะไรต่างๆที่ไม่มีที่ทำกินนะครับพอเป็นคทช.พอกับสปก.พอเป็นย.3อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้มันมีหลายช่วงหลายตอนนะครับผมไม่พูดให้มันเป็นเรื่องที่จำยากนะครับเพราะว่ามันมีหลายนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาหลายๆรัฐบาลแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ที่ทราบมาทั้งหมดนะครับประเทศไทยเนี่ยสแกนพื้นที่หมดแล้วเขาก็สำรวจจนหมดแล้ว และคนที่ไม่มีที่ทำกินที่เคยเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในระบบนะฮะคำว่าระบบหมายความว่าอะไรได้มีการตรวจสอบพื้นที่ได้มีอะไรต่างๆมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องแล้วก็มีฟ้องร้องหรือว่ามีการมอบสิทธิ์ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการทั้งหมดเพียงแต่ครบสมบูรณ์หรือเปล่านี้อันนี้ไม่ทราบว่าจำนวนมีเท่าไหร่จริงแต่ว่าอยู่กันมีการเช็คระบบกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าไอ้ฉันไม่ได้ฉันยังเป็นคนใหม่ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับจากที่รู้ภาพมานะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมาตราอะไรต่างๆที่ตามปีที่เขาว่าเนี่ยตั้งแต่42แล้วก็62 64อะไรต่างๆนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายผมไม่อยากพูดให้งงอีกอย่างว่ามันมีขั้นตอนมีมติครม.มีอะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่งทุกวันเนี่ยในข้อมูลกรมป่าไม้กรมอุทยานเนี่ยเขามีพื้นที่เช็คไว้หมดแล้วครับว่ามีใครบ้างเพียงแต่ว่าพื้นที่บางที่เป็นพื้นที่ไม่มีสิทธิ์แต่เข้าไปครอบครองก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็มีพื้นที่ที่กำลังจะมอบนี่อยู่นะครับเพราะงั้นต่างๆเนี่ยเขามีหมดแล้วเพราะงั้นบอกว่าคนที่บอกว่าหลงแล้วก็ยังไม่ได้สำรวจไม่มีนะครับไม่มีเด็ดขาดนอกจากว่าคุณเพิ่งเกิดมาแล้วก็บอกว่าจะไปที่ที่อย่างนั้นมันไม่ได้เพราะว่าพอสแกนหมดแล้วครับประเทศไทยทุกตารางนิ้วนะมันสแกนไว้หมดแล้วนะครับอันนี้กำลังต้องเรียนทราบว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้อันไอ้ข้อมูลต่างๆที่คนบอกว่าพักกันอะไรต่ออะไรอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาไม่ประกาศอาจจะไม่ประกาศที่หลังหรืออะไรต่างแล้วบางเรื่องก็ไม่บอกตรงๆนะครับมันไม่ได้ตรงไปตรงมาบางทีมันเป็นเรื่องอะไรที่มันแอบแฝงอยู่มันก็ต้องไปเช็คกันดีๆนะครับประการซื้อที่ต่างๆนี้ที่ดินต่างๆที่ซื้อที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกในทุนนะครับซึ่งเราอยากได้อยู่แล้วแหละไอ้ที่สวยเพราะว่าหนึ่งพอมันสวยปุ๊บมันก็ง่ายๆมันน้ำลายไหลอยากได้พอที่อยากได้เนี่ยมันกลายไปว่าต้องใช้เงินพอที่ซื้อไปแล้วก็ทั้งสองฝ่ายหนึ่งก็แบบเสี่ยงดวงฝ่ายหนึ่งบอกโอ้ยไม่มีใครมาไล่หรอกนะแต่รู้ไหมว่ากฎหมายมันเขียนมาหมดแล้วว่าถ้าเขาบอกว่าเป็นที่ทำกินขอให้ทำกินหมายยกแต่ไม่เป็นมรดกลูกหลานได้นะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้หมายกินนะครับไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ทำกินในนั้นแล้วก็ไม่มีลูกหลานก็ต้องคืนให้กับหลวงไปนะครับหลวงจะไปทำอะไรตามมาตราอะไรตามพื้นที่ตรงนั้นเขาก็มีกระบวนการของเขาหมดครับเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มันมาตั้งแต่เป็น50-100 ปีละที่ต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นไปนะครับก็อยากจะพูดให้ฟังว่าอย่าไปกังวลนะครับว่าท่านไม่ได้อะไรต่ออะไรมันมีหมดแล้วเพียงแต่ว่าไปตามเรื่องนะถ้าคิดว่าเรื่องมันไม่ถูกต้องก็ไปตามเรื่องถูกต้องเท่านั้นเองครับเรื่องต้นเท่านี้ก่อนมีคำถามเพิ่มไหมครับ
4: ครับผมเสริมตรงนี้ครับพี่กระจายครับพี่ภูริศิษย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดใหม่วันนี้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่มีเจ้าของไม่มีแล้วครับใครที่ไปเห็นที่สวยๆอยู่ชายป่าในป่าลกๆในริมเนินเขาหรือว่าระหว่างเทือกเขาแล้วคิดว่าไม่มีเจ้าของนั้นเนี่ยผิดทุกวันนี้พื้นที่ทุกตารางนิ้วอย่างที่พี่ภูริศิษย์นะครับว่าไว้ว่านี่ถูกสแกนคือถูกทำแผนที่กำหนดแล้วล่ะถูกสำรวจแต่ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยวิธีการใดๆก็ตามไม่มีละที่ดินว่างเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านหมายตาที่ดินใดก็ตาม

0: เป็นคนละเรื่องกันเจ้าของอาจจะไม่รู้หรอกครับเหมือนที่บางที่เนี่ยเจ้าของไม่ได้มาสำรวจมาดูทุกปีเราแอบเข้าไปทำนู่นทำนี่ทำไร่ไถนาทำเกษตรทำโรงงานทำอะไรก็แล้วแต่คนไม่รู้แต่ไม่ได้แปลว่าท่านเป็นเจ้าของที่ถูกต้องดังนั้นเมื่อมีการทวงถามเรื่องสิทธิเรื่องการครอบครองเรื่องกำเนิดสิทธิที่ถูกต้องมันก็ต้องว่าไปตามเอกสารหลักฐานก็จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิตรวจสอบสิทธิทางศาลก็ว่ากันไปในกรณีนี้ผมก็อยากนำเสนอว่าทนายเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้มีความรู้แล้วก็ช่วยเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลได้เยอะถ้าทนายเห็นว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยไม่มีสิทธินะครับคุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยก็อย่าไปยื้อเลยครับอย่าไปยื้อเรื่องกฎหมายว่าใช้กฎหมายโน่นนี่นั่นนะครับมันจะทำให้เรื่องกรรมสิทธิ์เรื่องการครอบครองเนี่ยวุ่นวายแล้วก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเสียปราบเสียเวลาแน่นอนป่าเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเมืองเพราะฉะนั้นการพิสูจน์สิทธิ์มันอาจจะยากดังนั้นถ้าทนายอัยการตำรวจศาลช่วยกันเนี่ยการพิสูจน์สิทธิ์มันทำตรงไปตรงมามันไม่ยากครับดังนั้นถ้ากฎหมายที่เรามีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่เว้นวรรคไม่ปฏิบัติแต่เป็นสันหลอนะครับทุกอย่างมันจะง่ายมากทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาเพราะว่าเราเนี่ยเลือกปฏิบัติแล้วก็เลือกบังคับใจกฎหมายแบบตันหลออันนี้ใช้อันนี้ไม่ใช้อันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกกฎหมายเดียวกันมันก็เลยมันตีความหลายอย่างประเทศเราเลยกลายเป็นประเทศสีตนนชัยใช้กฎหมายตามใจครูทำใช้กฎหมายตามใจฉันใช้อำนาจบังคับตามสะดวกแล้วก็มีเสียงร่ำลือว่าเงินงานได้ทางใจนะครับกฎหมายไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเงินมาทุกอย่างก็คุยกันได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องเสียงร่ำลือจนกระทั่งวุ่นวายไปหมดนะครับลองกลับมาดูหน่อยชำระใจตัวเราเองนะครับผมอยากได้ที่ดินไหมอยากได้ใครก็อยากได้นะครับไร่เดียวยังไม่พอหรอก10ไร่ก็ไม่พอ100ไร่ก็ไม่พอ1,000ไร่ยิ่งดี10,000ไร่โอ้โหยิ่งพิเศษใครๆก็อยากได้แต่ว่ามันถูกต้องไหมเรากำลังไปทับสิทธิ์ไปยื้อแย่งคนอื่นหรือเปล่านะครับมีนักการเมืองบอกว่าที่ดินเนี่ยให้ต่างชาติเช่าเนี่ยเช่าไปเถอะมันเอาไปไม่ได้นักการเมืองคนนั้นเนี่ยแหมอยากจะบอกเลยว่ามองน้อยสายตาสั้นที่ดินเราไปไม่ได้หรอกครับแต่มันผู้ยี่ผู้ยันทำเลวทำร้ายกับที่ดินผืนนั้นได้หรือว่าที่ดินที่เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทำไม่นานพื้นที่นั้นก็อาจจะกลายเป็นทะเลทรายได้นะครับพื้นที่ต้นน้ำลำธารท้ายสุดเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นแหล่งมลพิษได้นะครับดังนั้นอย่าไปคิดตื้นๆอย่าไปคิดเอาง่ายๆแบบมักง่ายว่าให้ต่างชาติเช่าที่ดินไปเถอะไม่เป็นไรถ้าเอาไปไม่ได้ไม่ได้นะครับที่ดินมันมีจำกัดมันงอกไม่ได้นอกจากถมทะเลดังนั้นพื้นที่ดินก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างฉลาดด้วยสติและปัญญาเพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศไทยให้มากที่สุดครับผมเสริมตรงนี้ครับ
1: ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้วิเศษนะครับขยับอยู่นะครับเราจะคุยต่อนะครับมีคำถามมาว่าพอจะทราบไม่ว่าตอนนี้ป่าไม้ที่มีอยู่อุดมสมบูรณ์มากๆอยู่ในภาคไหนที่มีจำนวนมากนะครับ
2: โอ้คือตอนนี้ต้องบอกว่าป่าไม้โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมีภาคเหนือที่มากที่สุดครับแต่ปัจจุบันนี้ลดลงไปเยอะลดไปกว่าครึ่งครับซึ่งมันกลายเป็นว่าภาคเหนือกับภาคใต้เนี่ยพอๆกันละนะครับโดยธรรมชาติอีสานก็กลางๆนะครับก็ลดลงเหมือนกันเพราะงั้นทุกที่ลดลงไปหมดแต่เพียงว่าภาคเหนือนี่ลดมากที่สุดครับตอนนี้โดยเฉพาะที่มันลดลงไปมากเนี่ยแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาเยอะครับก็เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวพูดก็ต้องพูดในเรื่องต่อไปครับก็มีต่อไปตรงนี้ก่อนครับ
0: ผมเสริมตรงนี้นิดนึงครับเป็นวิชาท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านเรามีป่าไม้สวยๆเยอะนะครับและเป็นป่าไม้เป็นจะพันหมายว่าป่ามันมีฤดูของมันต่างจากประเทศยุโรปซึ่งจะมีหิมะตกถึงแม้จะมีป่ารวมสมบูรณ์แต่ว่ามันมีเวลาที่ไปดูไม่ได้เพราะหิมะมันตกเรามีป่าบางในบางประเทศเนี่ยมีป่าแต่ว่าชื่นชมไม่ได้เพราะว่าเป็นป่าแบบเช่นป่าสนอย่างเงี้ยมันมีไม้ไม่กี่ประเภทแต่ของเรามีเบญจพรรณเบญจแปลว่า5พันแปลว่าไม้หรือพืชพันธุ์หรือสายสกุลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่5มันคือความหลากหลายนะครับอย่างที่ท่านวิทยากรครั้งหนึ่งบอกความหลากหลายทางชีวภาพเรามีป่าแบบนี้ทั่วประเทศเลยดังนั้นมันจึงเป็นป่าที่คนต่างประเทศหลายคนสนใจและอยากมาอยู่อยากเป็นเจ้าของ

0: กรณีอย่างเกาะที่ถูกชาวอิสราเอลเช่าซื้อจะสวมรอยหรือสวมหัวหรืออะไรก็แล้วแต่ท้ายสุดเนี่ยเขายังคิดว่าเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินไทยเจ้าของป่าเมืองไทยถึงกับประกาศว่านี่เป็นพื้นที่ของฉันเนี่ยอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเรามีทรัพย์อันมีค่าเรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์สำหรับคนไทยเรากลับไม่รักไม่หวงแหนให้กับคนไทยอย่างนี้ลำบากแล้วอย่างที่ผมเกริ่นไว้เมื่อตอนต้นว่าเรามีป่าเนี่ยโดยเฉพาะป่าทางภาคใต้อุดมสมบูรณ์มากนะครับและไม่เคยเกิดไฟป่าเลยกระบี่ตะกัวป่าพังงานะครับหรือว่าสตูลพัทลุงเรื่อยเป็นจนตลอดสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีไฟป่าหรือมีน้อยมากเป็นป่าที่มีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์แต่เรามีปัญหาเรื่องการสวมสิทธิ์คนต่างชาติเนี่ยอยากมาอยู่อยากมายึดประเทศเราเอาเงินฟาดหัวสักพันล้านอาจจะได้เกาะไปเกาะหนึ่งแต่ว่าในอดีตเราใช้หยดเราใช้หยาดเหงื่อเลือดเนื้อของวีรชนไปกอบกู้นะครับพูดง่ายๆเราทำสงครามแย่งชิงมาแต่ยุคนี้มันไม่มีสงครามแล้วจะเป็นสงครามเศรษฐกิจงั้นผมเนี่ยค้านอย่างมากไอ้นโยบายให้เช่าที่ดิน99ปีนะครับจะบอกว่าเอานะท้ายสุดมันก็จะตกมาแต่ลืมไปว่าระหว่างเวลาที่เช่าเนี่ยทรัพยากรมันย่อยยับป่าอุดมสมบูรณ์อาจจะกลายเป็นทะเลทรายประเทศในกลางทะเลทรายเช่นซาอุดิอาระเบียเขาพยายามพลิกทะเลทรายให้เป็นป่าไม้แต่คนไทยเราพยายามพลิกป่าอุดมสมบูรณ์ของเราให้กลายเป็นทะเลทรายมันน่าเสียใจนะครับครับผม
1: ครับมีคำถามมาว่าในการปลูกสวนยางปลูกต้นยางพารานะครับทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยเขาลงทุนปลูกกันเยอะเนี่ยไอ้สวนยางเหล่านี้เขาตีเป็นป่าไม้ประเภทไหน
2: ป่าไม้ประเทศไหน
1: ครับ
2: ผมไม่ตีเป็นป่าไม้ครับ
1: ครับ
2: ผมไม่ได้ตีเป็นป่าไม้เขาตีเป็นสวนยางพารานี่แหละไม่ได้ตีเป็นป่าไม้ครับไม่ได้ตีเป็นป่าเพราะงั้นในการทำสวนยางเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นสวนยางไม่ใช่ป่าไม้และตอนคืออย่างนี้จะบอกว่าสมัยก่อนเลยเนี่ยยางบ้านเราเนี่ยในยางพาราบ้านเราเนี่ยมีเฉพาะภาคใต้
1: ใช่ครับ
2: ภาคอื่นไม่ได้ทำตอนนี้มันมีรัฐบาลอยู่ชุดหนึ่งนะครับมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเอาให้คนภาคใต้รวยอยู่กลุ่มเดียวทำไมไม่เอาป่าไม้ไม่เอาไอ้สวนยางเนี่ยปลูกภาคอื่นด้วยนะครับคืออย่างนี้ถ้าก็พูดความจริงแล้วนะไม่ใช่คนภาคใต้จะห่วงหรืออะไรต่างป่ายางที่ภาคใต้เนี่ยที่มันเป็นป่ายางที่มันกรีดมาเนี่ยมันได้จำนวนปริมาณน้ำยางเยอะมันเป็นป่าที่ชุ่มชื้นซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นยางมันก็ออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าปริมาณยางมันออกมามากถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้มีการส่งเสริมให้ปลูกยางพาราที่ภาคอีสานภาคอื่นๆก็ปลูกกันทั่วไปหมดมันมีสองประเด็นนะครับที่จะพูดหนึ่งประเด็นแรกก็คือว่าเราต้องดูเรื่องของดีมานด์ซัพพลายนะครับอันแรกยังไงก็คือสมมติว่าภาคใต้ปลูกยางไปล้านไร่สมมตินะฮะปริมาณยางออกเท่านี้ราคาสมมติว่าหนึ่ง50บาทต่อกิโลยางพารานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไปปลูกที่อื่นเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านไร่แปลเป็น3ล้านไร่ราคามันไม่ใช่50บาทแล้วนี่มันอาจจะเหลือ30กว่าบาทซึ่งอย่างเราเนี้ยไม่คิดถึงบ้างไหมปริมาณมันเกินกว่าความต้องการนะราคามันก็เลยลงอันนี้มันก็กลายเป็นว่าแทนที่จะมีอย่างเวลาที่ราคา50บาทกลายเป็นว่าราคาเหลือ30บาทแถมยังว่าพอไปปลูกภาคอื่นน้ำยางน้อยอีกนะครับเพราะการที่จะมันกำไรมันก็จะไม่ใกล้กำไรมันจะเท่าทุนหรือบางครั้งขาดทุนด้วยซ้ำก็จะโวยวายกันละมันก็เลยกลายเป็นปัญหาโลกแตกว่า ทำไมราคามันไม่ขึ้นแล้วก็ทุกหลายรัฐบาลจะแก้ยังไงส่งเสริมไปแล้วปลูกไปแล้วจะให้เขาไปตัดทิ้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่าเกษตรแบบนี้มันใช้เวลานานนะครับอย่างน้อยต้อง7ปีกว่าจะกรีดได้แล้วอยู่ไปอีก30กว่าปีกว่าจะโค่นยางต้นนั้นนั่นมันเป็นวิธีที่คนคิดที่จะทำแบบนั้นอาจจะคิดสั้นนะครับเป็นการหาเสียงหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ช่วยประชาชนหรือไม่เนี่ยต้องมาคิดดูว่ามันเป็นจริงหรือไม่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วว่าเป็นป่าไม้หรือเปล่าไม่เขาไม่นับนะครับเพียงแต่ว่ามันมีกระบวนการที่นำนอกจากน้ำยางมาเป็นรายได้แล้วเนี่ยเอาต้นไม้มันโตเนี่ยนะ30กว่าปีมันก็เลยเอามาทำเป็นมาได้โดยธรรมชาติของยางพาราแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเทคโนโลยีไม่คิดวิธีที่จะทำให้ยางเนี้ยเอามาใช้เป็นไม้ได้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าพวกนี้จะสูญเสียหมดเพราะว่ายางนี้ตัดมาเนี่ยภายใน2วันถ้าไม่มีการแช่น้ำยาขึ้นลาเขียวก็ใช้งานไม่ได้มีปัญหานะครับก็มีกระบวนการสิ่งเหล่านี้มีนักวิจัยมีนักพัฒนาต่างๆได้พัฒนาจนกระทั่งรู้ขั้นตอนต่างๆที่พอโค่นยางแล้วต้องทำอะไรบ้างเลื่อยมาแล้วจะต้องอบยังไงใส่น้ำยาอะไรไปบ้างเท่าไหร่อบยังไงจนเป็นผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็เข้าระบบโรงงานอย่างนี้เราเรียนรู้มา 30-40 ปีซึ่งทำให้กระบวนการผลิตม้ายางพาราของเราส่งออกต่างประเทศเนี่ยเป็นล่ามสันอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ได้มาหลังจากเรากรีดยางแล้วแล้วก็ต้นยางนี้กลายเป็นว่าหมดคุณค่าก็ตัดไม้มาทำเป็นไม้อีกเป็นไม้แต่ละต้องออกนี่แล้วก็ปลูกใหม่มันก็เลยมีก็เรียกว่าอะไรรายได้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับมันก็หมุนเวียนไปเพราะอันนี้ก็คือเป็นความฉลาดของคนไทยด้วยแหละแล้วก็เป็นความสามารถของนักวิชาการนักเกษตรต่างๆที่สามารถที่ทำกระบวนการเหล่านี้ประสบความสำเร็จนะครับเพราะงั้นยางพาราบ้านเรามันก็เลยหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ได้แต่สิ่งที่มันไม่น่าจะในสมัยก็ตอนที่ว่าไปปลูกภาคอื่นแล้วผลผลิตมันได้น้อยนะครับไม่เหมือนภาคใต้อันนั้นเป็นกระบวนการที่ทำให้ไม่ค่อยดีนะจะทำให้ราคามันตกสิ่งเหล่านี้บางครั้งเราต้องคิดหลายอย่างนะครับภาคอื่นทำไมสมมติภาคใต้เขารวยเรื่องนี้ทำไมภาคอื่นไม่รวยเรื่องอื่นไม่ได้เลยแล้วไม่ต้องไปรวยเรื่องยางเหมือนกันอันนี้มันก็น่าคิดว่าในกระบวนการคิดแบบนี้มันเป็นเฉพาะกลุ่มคนที่อยากจะหาเสียงหรือเปล่าอันนี้นะตั้งเป็นโจทย์ไว้ว่าเป็นเรื่องนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นการที่ไปทำแล้วโอ้บอกรู้ดูดีดูนี่มันคิดกันสุดๆหรือยังนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ก็ปลายฟันไม่ก่อนนะฮะมันก็เลยเกิดประเด็นอย่างนี้จริงๆแล้วปลายทางไม่รู้เป็นยังไงก็หวังให้ได้เข้ามาทำหน้าที่ก่อนครับส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ครับ
1: ครับผมครับ
0: ผมเสริมตัวนี้นิดหนึ่งครับพี่คำถามดีมากว่าสวนยางพาราเนี่ยเป็นป่าไม้ไหมได้คำตอบแล้วนะครับนี่ผมเสริมนิดหนึ่งจริงๆแล้วถ้าเราย้อนหลังไปสัก50ปีบ้านเราเนี่ยมี4ภูมิภาคใหญ่ๆเหนืออีสานภาคกลางและภาคใต้เราก็จะได้เรียนรู้นะครับโดยตำแหน่งภาคกลางเนี่ยเหมาะสำหรับการทำเกษตรทำนาทำไร่ทำสวนภาคเหนือทำป่าไม้ภาคใต้สวนยางพาราทำแร่นะครับมาหลังๆก็มีนักวิชาการก็รู้สึกว่าเอ๊ะแบบเนี้ยมันก็ดูจะตีตราไปหน่อยความจริงเนี่ยแต่ละภูมิภาคก็ทำอะไรได้เยอะก็มีความพยายามที่จะเปลี่ยนโครงสร้างแบบนี้ไม่ผิดครับผมก็เห็นด้วยแต่ทีนี้เราต้องเข้าใจผมคิดว่าอยากให้ชวนให้คนไทยเข้าใจตัวเองภาคใต้เนี่ยมีฝน884เนาะแปลว่าพื้นที่เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องน้ำมากมหาศาลดังนั้นป่าเนี่ยเป็นชวนป่าชื้นป่าดิบซะเยอะนะครับพืชพันธุ์ไม้ก็จะเป็นไม้อ่อนไม้ชุ่มน้ำหรืออะไรเงี้ยเยอะมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่ฝน884แหล่งน้ำก็จะเยอะนะครับประมงก็จะเยอะอันนี้มันเป็นสินทรัพย์ธรรมชาติเรียกว่าเราเกิดมารวยกับเรื่องนี้ส่วนภาคอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าดินร่วนปนทรายเนาะ ดังนั้นเวลาจะปลูกพืชไร่หรือปลูกอะไรเงี้ยมันจะได้ผลดีเช่นข้าวที่ลือลั่นระดับโลกเนี่ยจะอยู่ที่อีสานนะครับนะแต่ภาคใต้ก็มีนะเช่นสังเกตเนี้ยแต่ว่าถ้าเราไปดูพื้นที่ดูลักษณะกายภาพจะคล้ายๆกันทีนี้ผมคิดว่าคนไทยอาจจะต้องเฉลียวใจแล้วว่าวันนี้เราพัฒนาประเทศของเราบนพื้นฐานของป่าไม้และการเกษตรเนี่ยบนพื้นฐานของทรัพยากรที่เราควรจะมีหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นสวนยางพาราเนี่ยเหมือนธรรมชาติสร้างเนาะแน่นอนยางพาราไม่ใช่ไม้เดิมของประเทศไทยแต่เอามาตั้งแต่สมัยเจ้าเมืองกระบี่นะครับคุณอะไรคอซินดี้ถ้าผมจำผิดขอไปนะครับต้นท่านต้นสกุลณระนองถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นผู้เอามาปลูกแล้วก็ทำให้ภาคใต้เนี่ยมีความร่ำรวยเรื่องยางพารายางพารานี่ยังเป็นทรัพยากรที่มีค่าของภาคใต้นะครับเทียบได้กับทองคำสีขาวแต่ว่าการพัฒนาเรื่องยางเราไปได้แค่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินเรามีสถาบันวิจัยยางอยู่ที่หาดใหญ่แต่ว่าทำอะไรได้น้อยมากคือนักวิชาการก็คงอยากทำแต่ว่านโยบายของรัฐมนตรีอาจจะมองไม่เห็นนะคือรัฐมนตรีไม่ใช่ลูกชาวสวนเนี่ยเพราะนั้นก็จะมองไม่เห็นหรอกแต่นักวิจัยผมมีโอกาสได้คุยพบว่ายางพาราเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาให้กลายเป็นทองคำมีมูลค่าสูงยางของเราเนี่ยนะครับน้ำยางเราเนี่ยไม่ได้เลยแล้วถ้าพัฒนาต่อไปเนี่ยมันใช้ในระบบอุตสาหกรรมได้เยอะแยะในขณะที่นโยบายของรัฐบาลชอบไปเน้นอะไรหรูหราเราอยากจะเป็นอะไรนะ EV ของโลกอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเราผลิตเราไม่มีโรงถลุงแร่ไม่มีแร่เหล็กเรายังเป็นประเทศชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ถ้าเรามันเป็นอุตสาหกรรมยางหรืออุตสาหกรรมไม้ผมว่าเราเป็นมหาอำนาจของไม้ได้ประเทศหนึ่งในโลกแต่ว่าเรามีนักการเมืองมีส.ส.ที่ความรู้เรื่องนี้จำกัดจะเรียกว่าได้ปัญญาเรื่องแบบนี้ก็คงจะได้อันนี้ไม่ได้ต่อว่ากันนะแต่พูดถึงความจริงเรามีนักการเมืองที่เป็นนักกฎหมายเยอะAR ก็ตีความ AR ก็เขียนคำอธิบาย AR ก็โต้แย้งเรื่องสิทธิ์นู่นสิทธิ์นี่แต่ไม่เคยลงปฏิบัติจริงๆก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วของแบบนี้มันเรื่องนิยามมันเป็นตัวหนังสืออะแต่การปฏิบัติประเทศชาติมันจะมีกันถึงปัจจุบันนะครับจากป่าไม้มาเรื่องของการพัฒนาโอกาสทำกินคนอยู่ร่วมกับป่าไม้คนอยู่ร่วมกับป่าได้แต่ต้องรู้จักจัดการวันนี้เรา70ล้าน2เท่าของเมื่อสัก40ปีก่อนดังนั้นการจัดการเรื่องป่าไม้เรื่องคนเรื่องทรัพยากรเรื่องการพัฒนาประเทศต้องไม่เพ้อเจ้อต้องไม่เลื่อนลอยประเภทฝันเงาแล้วก็ต้องเห็นว่าสินเดิมเรามีอะไรนะครับแล้วเราจะต่อยอดจากสินเดิมเนี่ยให้มันมั่งคั่งยั่งยืนได้อย่างครับผมเสนอแบบนี้ครับ
1: ครับมีคำถามอยู่นะครับแต่ว่าขออนุญาตคุยในเรื่องของตอนนี้หนึ่งคำก็คือคุณภาพของยางนะเราต้องยอมรับนะครับว่าคุณภาพของยางพาราระหว่างภาคใต้กับภาคอีสานหรือภาคอื่นๆที่ไปปลูกไว้นะฮะคุณภาพของยางพาราเนี่ยหมายถึงยางดิบนะครับคุณภาพต่างกันเลยต่างกันมากมายเลย
0: ใช่
1: ดังนั้นจะเอาราคาของอีสานมาเทียบกับภาคใต้นั้นไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้
1: คนละอย่างกันเลยนะครับมีคำถามอยู่คำถามนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอบทันกันหรือเปล่านะครับถามว่าปลูกป่าทดแทนคืออะไรปลูกอย่างไรนะครับป่าทดแทนครับ
2: ป่าทดแทน
1: ครับ
2: ผมว่าปลูกป่าทดแทนคืออย่างนี้จะเรียกว่าปลูกป่าทดแทนหรืออันนี้ท่านถามว่ากรณีที่เราปลูกต้นไม้อย่าเพิ่งไปพูดถึงป่าต้นงานต้นไม้ที่เราปลูกขึ้นมาอันนี้ถามว่าจะเป็นป่าได้อย่างไรนะครับจะเป็นป่าได้อย่างไรแล้วอะไรถึงจะเรียกป่านะครับต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราปลูกในที่ดินของตัวเองอย่างนี้ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์นะฮะเป็นโฉนดนะครับอย่างเงี้ยปลูกได้เลยนะครับมันไม่มีใครห้ามเพียงแต่ว่าสมัยก่อนหน้านี้ก็ไม่ถึง10ปีที่แล้วเนี่ยนะตอนโควิดกฎหมายของเราเนี่ยมันบังคับว่าต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ประเภทกอประเภทโคจนกระทั่งสุดท้ายมาเป็นหลายร้อยชนิดที่ประกาศมาว่าห้ามตัดในที่ดินของตัวเองนะครับตั้งแต่ตอนปี 60หรือ61เนี่ยได้ไปเปลี่ยนกฎหมายมาตรา7นี้นะฮะเปลี่ยนไปว่าที่ดินของตนเองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์สามารถตัดได้นะครับโดยไม่ต้องไปขอใครเพียงแต่แจ้งนะฮะแจ้งว่ามีการตัดต้นไม้นี้มีหลักฐานว่าที่ดินของตัวเองอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นไปตัดต้นไม้ในป่าออกมานะฮะต้องถ่ายรูปของที่ดินทั้งโฉนดที่ดินทั้งเรื่องของผู้ใหญ่บ้านเป็นกำกับนะฮะว่ามีคนยืนยันว่าเป็นที่ดินอยู่ในที่ดินของตนเองเนี่ยฮะตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดอยู่สองอย่างนะในความคิดคนว่าปลูกต้นไม้ก็ปลูกป่าปลูกที่ดินของเราเนี่ยปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยเป็นป่าไม้เลยแต่กฎหมายห้ามตัดในที่ดินเราเองกลายเป็นว่าไม่มีใครปลูกก็ตัดไม่ได้ตัดเป็นประเด็นแต่พอเปลี่ยนกฎหมายปุ๊บอะไรเกิดขึ้นช่วงปี62-63จะเห็นว่าเราเกิดโควิดคนกลับบ้านกันเยอะแยะมากมายไม่รู้จะทำอะไรแต่กฎหมายมันออกมาแล้วว่าปลูกแล้วตัดได้ที่ดินของตัวเองเชื่อไหมครับเกิดอะไรขึ้นกล้าไม้เป็นหลายล้านกล้าที่คนที่เพาะกล้าขายกันดูธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยไม่พอใช้ไม่พอจากราคาปลูกละ10บาทล่าสุดตอนช่วงนั้นที่แพงที่สุดกลายเป็นถุงละ50โอ้คนปลูกกล้าไม้ร่ำรวยมหาศาลนะครับและไม่พอนะครับมีกี่ล้านล้านกี่ล้านต้นนี่ไม่พอคนไปปลูกหมดเห็นไหมนะครับเกิดอะไรขึ้นก็เปลี่ยนกฎหมายว่าสามารถตัดต้นไม้ที่ดินของตัวเองได้คนก็ไปปลูกใหญ่เลยนะฮะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ทำให้ต้นไม้ในเป็นป่าไม้ของที่ดินของตัวเองเนี่ยมีขึ้นเกิดขึ้นมานะฮะโดยที่แค่เปลี่ยนความกฎหมายเท่านั้นเองตอนนี้ทุกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันก็มีปัญหาว่าก็มีส่วนหนึ่งที่ต้นไม้หัวไร่ไปนาก็ถูกตัดมาขายแปรรูปอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในที่นาต่างๆที่คนอยากจะไม่มีตังค์อยากจะขายก็สามารถตัดได้ขายได้ด้วยนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้นไม้มันก็จะหายไปด้วยแต่ก็ขอนะครับในเรื่องของถ้ายังไม่เดือดร้อนจริงๆอย่าตัดขายเลยครับเพราะว่าเป็นร่มเป็นเงาสำหรับอยู่ที่นาบ้างนะครับรักษาไว้บ้างเพราะว่าท่านอยู่กับเรานานๆเนี่ยมันมีมูลค่าของมันเองนะครับก็ขอส่วนเท่านี้ก่อนครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับเวลาเหลือ1นาที2นาทีเรียวมากเลยนะครับมีคำถามทิ้งนะครับอาจารย์จำรัดมีอะไรเติมเต็มมั้ย
0: ครับผมป่านนี้ครับหลังจากที่ได้ฟังท่านวิทยากรคือพี่ภูริสิทธิ์แล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านไม้ไม่ว่าจะไม้ใหญ่ไม้เล็กจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ยืนต้นณวันนี้ล้วนเป็นสิ่งมีค่าปลูกได้ปลูกนะครับปลูกได้ต้นนึงก็ปลูกต้นนึงปลูกได้5ต้นก็ปลูก5ต้นจะปลูกไม้ชนิดใดก็ได้นะครับพูดแบบภาษาชาวบ้านจะไม้ดอกนะครับไม้แดกไม้ประดับหรืออะไรก็ตามปลูกนะครับแล้วมันจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาในอนาคตวันนี้กฎหมายเปิดช่องให้พวกเราแล้วนะครับไม้ใหญ่ๆไม้เต็งรังไม้มาฆ่าไม้ตะเคียนเราปลูกได
3: ้พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: เทศบาลนครหาดใหญ่ต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐหารือเตรียมจัดงานอเมริกันสเตทแฟร์ครั้งแรกที่หาดใหญ่นายชรินทร์แพทย์ชยนันทเวศรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาในโอกาสพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานอเมริกันแฟร์ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา งานอเมริกันแฟร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569หน้าลานหน้าโรงช้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาโดยจัดขึ้นในรูปแบบเทศกาลประจำรัฐของสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกันสเตทแฟร์นำบรรยากาศความรื่นเริงและกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาสู่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งบูธแสดงสินค้าและวัฒนธรรมการออกร้านส่งเสริมการค้าจากแบรนด์สัญชาติอเมริกันรวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่โดยมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนำเสนอโอกาสด้านการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐอเมริกากับประชาชนในภาคใต้ของประเทศไทยทั้งนี้การจัดงานอเมริกันแฟร์ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนตลอดจนสร้างสีสันเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้แก่พื้นที่จังหวัดสงขลา
6: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ0816162399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนเส้นทางเดินรถจักรยาน
17: อ้าวจิ๊บทำไมไปปั่นจักรยานบนทางเท้าล่ะเดี๋ยวก็ไปชนคนที่เขาเดินกันอยู่หรอก
18: ก็ตรงเนี้ยมันไม่มีคนเดินที่สำคัญรถไม่มาชนด้วยยุพาขึ้นมาปั่นด้วยกันสิ
17: เออก็ดีนะสบายดีอ่ะปั่นบนทางเท้าสบายเลยเรา
19: หยุดก่อนค่ะปัจจุบันมีผู้คนหันมาเดินทางโดยรถจักรยานเป็นจำนวนมากขึ้นส่งผลให้ในหลายเส้นทางมีการจัดสรรเส้นทางเดินรถจักรยานไว้รองรับเพื่อที่ผู้ขับขี่รถจักรยานมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่หากผู้ขับขี่รถจักรยานไม่ขับขี่รถจักรยานในทางที่จัดไว้ให้ถือเป็นความผิดต้องถูกปรับเงินไม่เกิน200บาทฉะนั้นขับรถตามกฎจราจรดีกว่านะคะ
17: โหยเสียค่าปรับตั้ง200นี่ได้หมูกระทะเลยนะเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าให้มาปั่นตรงช่องเดินรถจักรยานตั้งแต่แรกดีนะตำรวจไม่มาเห็นน่ะไม่งั้นน่ะจ่าย200แน่ๆเลย
18: แต่ตะกี้ก็ทำเหมือนกันนะ
17: อ
18: ้
17: าวก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกันก็เลยกลัวเพื่อนเหงาไง
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-480-555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเคยนะเราจะมี2ส่วนนะครับ2พาร์ทหลักๆก็คือการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลเผื่อใครจะลองไปทำตามนะครับแล้วก็การชวนคุยเรื่องราวต่างๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่คิดขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะไม่ได้มีบทเรียนอะไรหรือบางอันอาจจะมีบทเรียนหรือเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนคุยกันแบบนี้แล้วกันนะวันอาทิตย์จะเป็นวันสบายๆนะครับที่อยากจะชวนคุยนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับ Objective ที่1เติบโตและเรียนรู้ในตัวเองที่ในตัวเองที่ในเอาใหม่ Objective ที่1เติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่ result 1.1 อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3ให้ได้75เล่มก็บอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่จบสักเล่มแต่อ่านทุกวันนะทุกวันวันละ 3-4 เล่มนะตอนนี้มีน่าจะมีหนังสือที่อ่านค้างใกล้จบอยู่ประมาณ 3-4 เล่มก็ยังอยู่ที่58เล่มอันนี้ถือว่าช้านะครับแต่ว่าถ้าเดี๋ยวมันจบมันจะจบพร้อมกันเนี่ยก็มีโอกาสเร็วขึ้นนะที่ result 1.2 เขียนต้นฉบับให้จบ1เล่มยังคงอยู่ที่ 20% นะครับก็เป็นหนังสือ Pickleball ที่เขียนค้างไว้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับ Pickleball หลายๆเรื่องเนาะซึ่งตอนนี้เป็นซีรีส์ที่ผมแบบแข่งติดกัน3สัปดาห์นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับObjective ที่2ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับ Key result 2.1 ค่า VO2 max เพิ่มจาก12เป็น14สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น13นะดรอปมาเป็น12ทั้งจริงๆก็เล่นพิกเกอร์บอลทุกวันเลยนะครับทุกวันเลยก็ยังดรอปอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงคีรีซอล 2.2% ไขมันลดลงจาก24เป็น23สัปดาห์ที่ผ่านมา 24.5 ใช่ไหมสัปดาห์นี้เหลือ23เลยคือมันเป็นผลจากการเล่นพิกเกอร์บอลแล้วก็การรักษาจะเรียกว่าระมัดระวังในการกินแล้วกันใช้แบบนี้แล้วกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าไอ้พวกนี้ต้องเมนเทนนะมันไม่ใช่23แล้วจบแล้วมันไม่เหมือนหนังสืออ่านจบครบจำนวนเล่มก็จบแล้วมันไม่มีไม่จบใช่ไหมไอ้นี้มันคือลดลงก็มีเพิ่มขึ้นได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับคีรีซอล 2.3% มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจาก 33.2 เป็น 34 สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ 32.9 ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 33.8 ไม่ได้ไปฟิตเนสนะแต่เป็นการซ้อมพิกเกอร์บอลนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็น OKR ส่วนบุคคลซึ่งมันเป็นระบบการตั้งเป้าหมายที่ผมใช้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วผมก็ชอบนะใครตั้งเป้าแล้วรู้สึกกดดันใครตั้งเป้าแล้วรู้สึกว่าต้องให้ถึงถ้าไม่ถึงรู้สึกเซ็งอาจจะไม่ชอบระบบนี้แต่ผมอะตั้งเป้าเพื่อให้ได้ทำนะพอได้ทำแล้วมันก็มีความสุขถึงแม้ว่าจะทำไม่ได้ตามเป้านะหลายข้อท่านจะเห็นว่าก็ยังไม่ถึงนะแต่มันเหมือนมีไกด์ไลน์อะว่ามันมีเรื่องไหนนะที่เราให้ความสำคัญแต่ว่าเรายังไม่ได้ให้เวลากับมันมากพอนะโอเคอันนั้นคือเรื่องการตั้งเป้าหมายนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องชวนคุยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วผมเล่าเรื่องการแข่งขันพี่ก็บอกรายการที่2ไปแล้วผมแข่งมา2รายการแล้วนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านั้น2สัปดาห์เนี่ยผมไปแข่งรายการ University Challenge นะครับได้เหรียญเงินมาที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสัปดาห์ถัดมาผมไปแข่งรายการที่สปินนะครับสนามใหม่ดีมากที่เล่าให้ฟังนะครับว่ารอบแรกชนะรวดเป็นที่1ในสายได้ไปตกรอบรองแล้วก็ชิงที่3แพ้นะครับเป็นเกมที่สูสีเกือบทุกเกมแล้วก็เหนื่อยนะครับแต่ก็สนุกมีความสุขนะคราวนี้สัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ถ้าท่านฟังตรงวันนี้วันที่ท่านฟังคือวันอาทิตย์เนี่ยผมจะลงแข่งเป็นรายการที่3นะครับที่สนามที่ชื่อว่า Match Point นะ Riverdale นะจริงๆเล่าเรื่องสนามนี้ให้ฟังนิดนึงสนามนี้ผมเคยเล่นตั้งแต่เล่นพิกบอลใหม่ๆเป็นสนามอยู่ใกล้จากบ้านผมประมาณสัก30กิโลนะครับแต่ว่าเนื่องจากกวนหรือว่ากลุ่มผมเขาชวนกันไปเล่นณเวลานั้นก็ไปอยู่บ้างแต่ว่าต้องบอกว่าระยะหลังๆไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าสนามมันเกิดใหม่เยอะแล้วก็การเดินทางไปกับ60กิโลเนี่ยผมก็คิดว่ามันใช้เวลามากเกินไปสำหรับผมนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกถ้าเกิดมันมีแค่สนามเดียวผมก็ไปแบบคราวที่แล้วอ่ะคือมันไม่ค่อยมีสนามเยอะเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปอยู่แต่ตอนหลังๆผมก็ไม่ค่อยได้ไปก็ไปเล่นสนามใกล้

0: ใกล้บ้านมากขึ้นนะคราวนี้รายการนี้คือสนามที่แมตช์พอยต์เนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงใหม่เป็นสนามที่ดีขึ้นจากสนามเดิมนะแต่ผมก็ด้วยอย่างที่บอกด้วยระยะทางก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นกลับมาทำไมผมถึงสมัครรายการนี้ต้องบอกว่า2รายการแรกเนี่ยรายการที่1เนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์มาชวนนะครับให้สมัครนะครับเป็นคู่ผสม50บวกรายการที่2เนี่ยเป็นผมไปชวนพาร์ทเนอร์เพราะว่าพาร์ทเนอร์ท่านนี้มาชวนผมหลายรอบแล้วเหมือนกันแล้วเวลาเราไม่ตรงกันผมก็เลยทักไปว่าลองมาเล่นด้วยกันไหมครับก็เป็น50บวกเป็นชายคู่นะครับแต่รายการนี้ผมก็ชวนพาร์ทเนอร์เหมือนกันแต่ว่ารายการนี้เป็นแบบนี้เขาไม่มีแบ่งอายุซึ่งปกติการแข่งขันที่ไม่มีแบ่งอายุเนี่ยสำหรับผมนะมันคือการแบ่งบันที่เราเสียเปรียบเหตุผลเพราะงี้ฮะเพราะว่าเราจะต้องเจอกับคนอายุน้อยๆกีฬาเกือบทุกประเภทอายุมีผลต่อ performance ต้องพูดแบบนี้คนอายุ20แข่งกับคนอายุ50บวกถ้าเป็นกีฬาฟิสิกอลนะไม่ใช่พวกหมากรุกอะไรพวกนั้นนะกีฬาที่ต้องใช้แรงเนี่ย20แรงเขาเยอะกว่าแน่นอนแต่ผมชอบชาเลนจ์อ่ะผมชอบความท้าทายผมก็เลยตัดสินใจชวนพาร์ทเนอร์ซึ่งพาร์ทเนอร์ผมก็ไม่ได้เป็นคนอายุรุ่นหนุ่มเลยนะครับก็เป็นอายุ40ไปปลายจะ50แล้วส่วนผมก็50บวกมาแล้วผมก็เลยชวนว่ามาแข่งรายการนี้กันไหมเหตุผลที่ชวนคือพาร์ทเนอร์ผมคนนี้ยังไม่เคยเล่นคือเจอกันเล่นกันในคอร์ตอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ายังไม่เคยแข่งด้วยกันเพราะเราอยู่คนละรุ่นกันเวลาพิกก์บอลแข่งเนี่ยเขาจะมีปกติเขาจะมี3รุ่นหรือบางที่อาจจะมี4รุ่นคือ19บวก19บวกคือใครก็ตามที่อายุเกิน19เล่นได้หมดแปลว่าผมก็เล่นได้19บวกแต่ปกติคนที่ลง19บวกก็จะมาอายุ20 25 30อะไรเงี้ยรุ่นที่2คือรุ่น35บวกเขาแบ่งแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าใคร36 37เขาก็จะไม่ลง19ละเขาจะมาลง35บวกจะเป็นคนรุ่นเขามากกว่ารุ่นที่3คือรุ่น50บวกรุ่นนี้รุ่นผมในบางรายการอาจจะมีเพิ่มอีกรุ่นหนึ่งคือ60บวกแต่หลายๆรายการก็จะหยุดที่50บวกนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันตั้งแต่ผมเล่นมาน่าจะเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่2มั้งที่ผมไปเล่นที่มันไม่มีแบ่งอายุอ่ะการที่เราไปลง19บวกก็จริงๆเขาไม่ได้บอก19บวกเขาไม่มีแบ่งอายุผมเล่าให้ฟังครั้งแรกนะตอนนั้นไปแข่งเคยเล่าในพอดแคสต์ให้ฟังแล้วว่าไปแข่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนั้นก็ไม่มีแบ่งอายุผลการแข่งขันถ้าจำไม่ผิดนะผมจำจำนวนนัดไม่ได้น่าจะมีอยู่6ทีมมั้งหรือ7ทีมเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วประมาณนี้พบกันหมดนะแล้วผมได้ที่ถ้ามี6ทีมได้ที่5ถ้ามี7ทีมได้ที่6แบบนั้นนะคือชนะนัดเดียวแล้วแพ้ทุกนัดที่เหลือแพ้ทุกนัดที่เหลือแต่ตอนนั้นก็1คือร้อนมากนะตอนนั้นคือแข่งตอนบ่ายสามแล้วก็จะเรียกว่าไม่เคยคุ้นเคยกับการแข่งเอาท์ดอร์เลยน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวมั้งตอนนี้ที่เป็นการแข่งเอาท์ดอร์เอาท์ดอร์คือการแข่งที่มันแบบเปิดหมดอะเอาท์ดอร์อะคือไม่ได้อยู่ในอาคารสถานที่ใดๆอะที่เหลือเนี่ยก็แข่งอินดอร์หมดแล้วก็เจอคนที่เก่งๆเยอะๆมากๆเลยตอนนั้นเขาก็ไม่ได้แบ่งรุ่นอายุเหมือนกันแต่รอบนี้เป็นการแข่งที่มันเป็นอินดอร์นะเป็นอินดอร์ก็มีความสนุกสนานตรงที่ผมเห็นรายชื่อคนสมัครจริงๆเห็นก่อนที่ผมก่อนสมัครแล้วด้วยนะครับคือแต่ละคนเนี่ยเป็นคนที่จะเรียกว่าอยู่ในรุ่น19บวกแหละส่วนใหญ่นะ35บวกก็มีบ้างแต่ว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆเอางี้เป็นว่าเขาแข่งขันเนี่ยคนกลุ่มนี้คือนักกีฬาแล้วกันใช้ว่านักกีฬาพิกเกอร์บอลของประเทศไทยเลยแล้วเขาก็ได้แชมป์มาเกือบทุกสนามที่เขาแข่งก็คือเป็นคนกลุ่มนี้แหละไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับมีหลายคนบอกชื่อก็จะถ้าในวงแวดวงพิกเกอร์บอลก็จะรู้ว่าผมไม่ลงชายคู่นะก็จะเป็นคนที่โอ้คือตัวท็อปของประเทศนะซึ่งสำหรับผมเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกผมชอบความท้าทายแต่แน่นอนเราไปแข่งอ่ะเราก็ไม่ใช่ว่าเราอยากเจอคนเก่งๆอย่างเดียวผมก็พยายามนะผมก็จะเตรียมพร้อมจริงๆทุก การแข่งขันส่วนใหญ่อะผมก็จะฝึกฝนผมสำหรับผมนะการแข่งขันเนี่ยมันช่วยผมหลายอย่างหนึ่งคือมันทำให้ผมเก่งขึ้นเก่งขึ้นตอนไหนรู้ป่ะเก่งขึ้นตอนที่เราเตรียมตัวเข้าแข่งการแข่งขันมันเหมือนกับกึ่งๆเป็นสิ่งที่ทำให้ผมต้องเตรียมตัวคือจริงๆผมก็เล่นพิกเกอร์บอลด้วยความสนุกสนานนั้นส่วนหนึ่งนะแต่พอเราจะแข่งเนี่ยเราก็ต้องแบบซ้อมใช้คำว่าซ้อมถามว่าก่อนแข่งถ้าไม่แข่งซ้อมไหมซ้อมแต่ว่ามันจะยังไม่ได้มีแรงผลักดันมากเท่ากับตอนจะแข่งตอนจะแข่งเราจะเริ่มรู้สึกว่าลูกนี้เราทำไม่ดีผมก็จะนัดโค้ชให้มาสอนฝึกซ้อมวางกลยุทธ์ต่างๆในการแข่งอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้ฮะว่าเราไปเจอคนที่เขาเหนือกว่าเขาต้องเล่นเนียนกว่าเราเขาต้องเล่นดีกว่าเราอะไรเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่เป็นปกติสำหรับผมนะที่ผมเข้าใจตั้งแต่ตอนสมัครไปแล้วอะแต่ที่ผมชอบคือทุกครั้งที่ผมพูดเลยนะว่าทุกครั้งที่ผมเก่งทุกครั้งที่ผมได้แข่งผมเก่งขึ้นเสมอผมไม่ได้เปรียบเทียบใครนะคำว่าเก่งขึ้นไม่ได้แปลว่าผมต้องคว้าแชมป์นะการเก่งขึ้นของผมคือผมได้มีฝีมือเยอะขึ้นในทุกรอบเลยผมก็ต้องขอบคุณคู่แข่งนะเพราะคู่แข่งเนี่ยคือgood teacher คือคุณครูที่ดีคนหนึ่งเลยถ้าเขาตีลูกไหนแล้วผมรับไม่ได้เนี่ยมันคือการตระหนักรู้เลยว่านี่คือจุดอ่อนแล้วนะนอกจากคู่แข่งแล้วนะพาร์ทเนอร์เราครับเราจะเริ่มรู้ใจพาร์ทเนอร์เราจะเข้าใจพาร์ทเนอร์มากแล้วการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยนะแต่สำหรับผมว่าผมคิดว่ามันคือการจัดการทางจิตใจอีกอย่างนึงมันไม่ใช่แค่ฟิสิกอลนะมันไม่ใช่แค่ความแข็งแรงของร่างกายนะมันคือความแหมผมใช้คำว่าอะไรการจัดการจิตใจมันคือการมันเป็นจิตวิทยาเอางี้ดีกว่าแล้วผมว่ามันแอพพลายกับชีวิตได้เลยอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก้ามนำมาเยอะเนี่ยเราสามารถมองได้2แบบเลยนะมองแบบแรกคือโมโหตัวเองทำไมตัวเองตีไม่ดีหรือว่าโมโหพาร์ทเนอร์ทำไมพาร์ทเนอร์ตีไม่ดีซึ่งทำแบบนั้นก็ได้ก็ไม่ได้ผิดเพราะเราเป็นมนุษย์ปุถุชนแหละเวลาเราตีไม่ดีเราก็จะโทษตัวเองโทษคนอื่นอะไรเงี้ยแต่การทำแบบนั้นไม่ทำให้เราเก่งขึ้นผมกลับมองอีกแบบนึงนะผมบอกว่านี่คือชาเลนจ์ที่มันน่าสนใจนะมันเป็นบทเรียนอันนึงแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาเราไม่เครียดนะเราไม่กดดันนะแต่เราเต็มที่นะครับต้องพูดแบบนี้นะเราไม่กดดันว่าฉันจะต้องชนะเท่านั้นถ้าฉันแพ้ฉันจะรู้สึกแย่อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าพาร์ทเนอร์เราเต็มที่ครับผมไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่ผมจะโทษพาร์ทเนอร์เลยแน่นอนทุกคนมีผิดพลาดครับผมพลาดพาร์ทเนอร์พลาดเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่เคยโทษกันแล้วผมก็โชคดีด้วยพาร์ทเนอร์ผมก็ไม่เคยโทษผมว่าทำไมตีแค่นี้ตีไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้ามีพาร์ทเนอร์แบบนั้นก็แน่นอนเราคงเป็นพาร์ทเนอร์กันได้แค่เกมเดียวแหละใช่ไหมเราก็อาจจะเข้ากันไม่ได้แหละแต่ว่าผมไม่เคยเจอนะพาร์ทเนอร์ผมหรือเขาอาจจะรู้สึกก็ได้นะว่าบางลูกอาจจะตีไม่ดีแต่ว่า anyway คือเราพยายามกันเต็มที่ทั้งสองคนเนาะแล้วมันก็เป็นการสอนกันเป็นบทเรียนทางจิตใจทำให้ใจเราแข็งแกร่งขึ้นการถูกนำไปเยอะๆก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องกิฟต์อัพไม่ได้แปลว่าเราต้องพ่ายแพ้แล้วหลายครั้งเราก็กลับมาได้จริงๆเราก็กลับมาชนะได้จริงๆในทางกลับกันเราเคยนำเยอะแล้วก็โดนแซงก็มีนะครับก็ไม่ได้มีประเด็นปัญหาใดๆที่เราจะต้องมานั่งเก็บเสียใจทำไมไม่น่าเลยจะแพ้แน่นอนมันก็มีความเสียดายอยู่ในตัวว่าแหมเกือบชนะอยู่แล้วแหมอันนี้เราน่าชนะแต่ก็พิกเกอร์บอลก็เหมือนกีฬาทั่วไปครับมันไม่ได้เป็นเรื่องการันตีว่าเราต้องชนะคนนี้เสมอไปหรือเราต้องแพ้คนนี้เสมอไปนะครับถามว่าผมจะอยู่ในสายแข่งเป็นเรื่องเป็นราวจะมาเป็นอาชีพแข่งขันไม่ได้ถึงขนาดนั้นแน่นอนแต่ผมชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้ครับผมชอบตัวเองที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมซ้อมโดยเฉลี่ย5วันเนี่ยวันนึงประมาณ4ชั่วโมงนะครับผมชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่เรามีความแข็งแรงทางด้านร่างกายเรามีความแข็งแรงในทางด้านจิตใจผมนั่งคิดนั่งวางแผนต่างๆแน่นอนเดี๋ยววันนี้ก็รู้ฮะว่าแผนที่เราวางไว้เนี่ยพอเจอคนที่เขาเก่งมากๆจริงๆเขาจะสบายมากเล่นกับอาจารย์แผนพวกนี้สบายมากเขาจัดการได้หมดก็ได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮะเราก็ได้เรียนรู้เติบโตขึ้นไปในทุกครั้งในการแข่ง กับอีกเรื่องนึงที่ผมเคยพูดในคราวที่แล้วแล้วก็อยากจะพูดอีกครั้งเนี่ยความสำเร็จในการแข่งผมไม่ใช่การได้รับเหรียญอย่างเดียวแน่นอนการรับเหรียญได้ที่1ที่2ที่3เนี่ยถือเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมสำหรับนักกีฬาอยู่แล้วแหละไม่ได้ปฏิเสธว่าเราได้เหรียญแล้วเราจะไม่ดีใจดีใจนะแข่งแล้วชนะทำไมจะไม่ดีใจถูกไหมแต่สำหรับผมความสำเร็จในการแข่งขันนอกจากการได้รับเหรียญพวกนี้แล้วเนี่ยคือมิตรภาพครับอย่างแรกมิตรภาพระหว่างพาร์ทเนอร์คนที่มาแข่งคู่กันผมไม่เคยแข่งเดียวนะครับเพราะว่าด้วยร่างกายผมคิดว่าแข่งเดียวมันใช้ร่างกายเยอะเกินไปแล้วเวลาเราเล่นกับเพื่อนๆแน่นอนเราก็เล่นกันเป็นคู่ซะส่วนใหญ่ก็เหมือนใกล้ๆแบดมินตันน่ะเราไม่ได้เล่นเดี่ยวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแข่งเดียวนะครับเราก็จะเจอคนพาร์ทเนอร์เราตั้งแต่ผมแข่งมาผมแทบจะไม่มีพาร์ทเนอร์ซ้ำเลยมีอาจจะมีคู่ผสมซ้ำกับผู้หญิงอยู่คนเดียวนะครับพี่ผู้หญิงคนเดียวนอกนั้นเนี่ยไม่เคยซ้ำเลยในแต่ละรายการนะครับแต่แน่นอนถ้าเราจะหวังความสำเร็จในเชิงได้รับเหรียญเนี่ยการมีพาร์ทเนอร์เดิมเนี่ยน่าจะได้เปรียบกว่าการเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะไม่รู้ใจกันเท่าไหร่เล่นคนหนึ่งกับพาร์ทเนอร์คนหนึ่งเขามีสไตล์การตีแบบนึงพอไปเล่นกับอีกคนหนึ่งเราก็ต้องปรับสไตล์การตีบางคนเขาชอบตีแบบนี้ลูกนี้ควรปล่อยเขาตีลูกนี้เราควรตีเองมันไม่เหมือนกันถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในการแข่งพาร์ทเนอร์ต้องเป็นพาร์ทเนอร์คู่เดิมแล้วก็ควรจะต้องซ้อมด้วยกันอยู่เรื่อยๆนะเป็นคนที่ตีด้วยกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามิตรภาพระหว่างเรากับพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากๆแล้วมันจะเป็นความสำเร็จถ้าวันไหนเราแข่งไม่ว่าเราจะตกรอบเราจะแพ้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่เรายิ้มให้กับพาร์ทเนอร์ได้เนี่ยผมว่าทัวร์นาเมนต์นั้นผมประสบความสำเร็จนะอันที่สองที่ผมคิดว่าเป็นความสำเร็จของการแข่งคือมิตรภาพกับคู่แข่งสำหรับผมเนี่ยไม่มีความหมายใดๆเลยนะครับถ้าเราจะเอาแค่แต้มแล้วก็ไปโกงเขาลูกเขาลงเราไปบอกเขาออกเพื่อจะเอาชนะไม่ใช่ผมแล้วกันไม่ใช่ผมแล้วผมก็โชคดีว่าผมก็ยังไม่เคยเจอการแข่งที่คู่ต่อสู้โกงคือถ้าเจอก็คงรู้สึกไม่ดีกับเขาแหละแต่ว่าผมแข่งขันผมได้เพื่อนใหม่ๆอีกเยอะเลยครับเป็นคู่แข่งนี่แหละแล้วเราก็รู้สึกrespect นะผม respect คำว่า respect คือผมเคารพคู่แข่งผมทุกคนนะไม่ว่าผมจะชนะเขาเยอะชนะเขาน้อยนะมันแค่เป็นวันของใครผมชนะเขาเยอะก็มีครับแต่ก็ไม่ได้เคยบอกว่าเฮ้ยโปสู้ฉันไม่ได้ฉันเก่งเหลือเกินไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเลยเขาแค่เขามาแข่งเขาต้องมีฝีมืออยู่แล้วครับทุกคนเก่งทั้งนั้นวันนั้นเป็นวันของใครมากกว่าใครมีโอกาสได้ซ้อมมากกว่าจังหวะฝีมือจังหวะเวลามันมีหลายปัจจัยมากครับผมชนะผมก็ดีใจครับแต่ผมไม่เคยย่อเย้ยไม่เคยเกทับหรืออะไรก็ตามที่จะต้องทำให้มันรู้สึกแย่กันอ่ะผมไม่เคยทำผมก็จับมือผมก็กู๊ดเกมครับผมแพ้ก็เยอะฮะจริงๆสถิติในการแข่งผมเนี่ยถ้านับจะเป็นจำนวนเกมเนี่ยชนะกับแพ้เท่ากันเป๊ะณเวลานี้เลยชนะกับแพ้เท่ากันเป๊ะแพ้ผมก็เรสเพคผมก็บอกโหเก่งจริงคือจุดยอดเยี่ยมผมแพ้เยอะก็มีครับแพ้น้อยก็มีครับแต่ว่าทุกคนเป็นเหมือนคุณครูผมสอนให้ผมเป็นนักพิกเกอร์บอลที่เก่งขึ้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงมาเล่าให้ฟังนะว่าผลเป็นยังไงแต่แน่นอนฮะเราเจอคนที่เก่งที่สุดในประเทศอ่ะในกีฬานี้ณเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่คงเอามาเขียนในหนังสือแน่นอนฮะที่บอก 20% ที่ยังเขียนไม่เสร็จเนี่ยแต่คงไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามใครอ่ะเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตเขาแหละแต่ว่าจะเล่าประสบการณ์ในมุมมองของผมเองว่าการแข่งขันสอนผมอะไรบ้างนะพิกเกอร์บอลสอนอะไรบ้างกับชีวิตผมชอบพิกเกอร์บอลนะผมก็หลงรักเป็นกีฬาที่ผมแบบเอางี้ตั้งแต่เล่นมาเอาเป็นกีฬาที่เล่นแล้วกันนะผมแข่งเยอะสุดละกีฬาอื่นไม่เคยแข่งนะแบดมีแข่งบ้างปิกบองมีแข่งบ้างนานๆทีฟุตบอลก็มีแข่งบ้างแต่น้อยแต่พิกเกอร์บอลในแข่งเยอะสุดละตั้งแต่แข่งมาตอนนี้น่าจะเป็นรายการที่10แล้วมั้ง7ใน10เอาไหนสรุปแล้วสุดท้ายคือถ้าไม่นับรายการนี้เนี่ยใน10รายการเนี่ยผมได้เหรียญทอง1รายการได้เหรียญเงิน2รายการไม่ใช่เหรียญเงิน1รายการเหรียญทองแดง2รายการก็ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งที่ได้เหรียญ มันเกือบครึ่ง 40% เหรียญทอง1ใช่ไหมเหรียญเงิน1ใช่ไหมเหรียญทองแดง2ก็40% นะครับแล้วก็เข้าชิงเหรียญทองแดงแพ้น่าจะ3รายการเพราะนั้น 70% เนี่ยได้เข้าชิงไม่ว่าเหรียญชิงชนะเลิศหรือชิงเหรียญทองแดง 70% อีก3รายการที่เหลือมีตกรอบแรก2รายการนะครับซึ่งก็เป็นการตกรอบแรกที่เจอคนเก่งๆทั้งนั้นแล้วก็มีที่แบบพบกันหมดที่บอกได้ที่5จากที่6อะไรเงี้ยไอ้อันนั้นอีกรายการนึงนะครับก็เจอคนเก่งเช่นเดียวกันนะครับก็สนุกดีครับเดี๋ยวลองดูรายการที่11ดูว่าจะชนะสักเกมไหมนะคือหวังผมจริงๆนะพูดตรงๆแต่พยายามเต็มที่นะครับไม่ได้กีบมากใดๆพยายามเต็มที่คิดว่าแค่แพ้ไม่เยอะก็ถือว่าสำเร็จในเชิงเปอร์ฟอร์แมนซ์ละไม่ได้แพ้ขาดแต่ถ้าจะแพ้ขาดก็จะเข้าใจว่าเขาเก่งจริงนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชมรมน้องใหม่จุฬา2514มอบเครื่องขูดหินปูนให้กับรพ.ส.ต. 10แห่งในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทันตกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนในการรับมอบทันตภิบาลหรือเครื่องขุดหินปูนจากคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514นำโดยนายประชาเตรัตน์อุปนายกสมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทยและที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514พร้อมคณะร่วมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพสต10แห่งในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้สนับสนุนการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มโอกาสนี้นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่มได้เดินทางมารับมอบอุปกรณ์เพื่อนำไปส่งต่อให้รพสตทั้ง10แห่งในพื้นที่สำหรับให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในการดูแลและให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยให้รพ.ส.ต.ในอำเภอแม่แจ่มมีเครื่องมือทันตกรรมที่พร้อมใช้งานและทันสมัยสามารถเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพกายที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสังคมหลายโครงการครอบคลุมทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การสนับสนุนอุปกรณ์ทันตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการมอบทุนการศึกษาการสร้างฝ่ายและถนนตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่เข้าถึงบริการได้ยากพร้อมเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าธาตุตอนที่4ตามคติเรื่องทวัตติงสาการหรืออาการ32ในพระพุทธศาสนาธาตุดินในร่างกายคือธาตุที่มีลักษณะแข็งหรือมีเนื้อที่จับต้องได้มีจำนวน19ธาตุหนึ่งในนั้นมีอุทริยะหรืออาหารใหม่อยู่ด้วย อาหารใหม่คืออาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปยังไม่ย่อยไปเลี้ยงร่างกายหากอาหารใหม่ที่กินเข้าไปนี้ไม่สะอาดไม่เข้ากับสภาพของร่างกายในขณะนั้นก็อาจทำให้เกิดอาการผะอืดผะอมท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียได้อาการเช่นนี้เรียกว่าธาตุไม่ดีหรือธาตุไม่สมดุลต้องกินยาธาตุช่วยปรับสมดุลของธาตุในร่างกายผู้ที่ถ่ายยากหรือผู้ที่กินอาหารเสาะท้องแล้วไม่มีอาการท้องเสียเรียกว่าเป็นคนธาตุหนักส่วนผู้ที่กินอาหารผิดสำแดงเพียงเล็กน้อยก็ท้องเสียเรียกว่าเป็นคนธาตุเบา
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมพละศึกษาเปิดศึกดวลแข้งสุดยิ่งใหญ่ฟุตบอลชิงชนะเลิศ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2569ขน12ทีมร่วมชิงชัยที่สนามกีฬามหาราชอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2569โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรตินักกีฬาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากกรมพละศึกษาและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21สิงหาคม2569โดยในรอบชิงชนะเลิศนี้มีทีมฟุตบอลตัวแทนจากในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา4อำเภอผ่านเข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้น12ทีมได้แก่จังหวัดปัตตานี5ทีมจังหวัดนราธิวาส3ทีมจังหวัดยะลา2ทีมและจังหวัดสงขลา2ทีมสำหรับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและรองชนะเลิศอันดับ3รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลทั้งนี้คณะผู้จัดงานยังได้มอบเงินสนับสนุนบำรุงทีมให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง12ทีมทีมละ 30,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไปอีกด้วย
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนนั่งเล่นทะเลสาบว้าวถึงทะเลสาบแล้วยัคฮู้เอ๊ะแต่ว่าทำไมคำว่าทะเลสาบนั้นเขาสะกดด้วยบอใบไม้ล่ะ
12: นี่ตุ้ยเข้าใจว่าทะเลสาบนั้นสะกดด้วยปอปลาละสิเนี่ยเธอน่ะเข้าใจผิดแล้วละจ้า
11: ใช่แล้วล่ะการสะกดคำว่าทะเลสาบที่ถูกต้องนั้นก็คือทออะทะลอเอเลสออาบอสาบอ่านว่าทะเลสาบยังไงล่ะโอ้โหหลงเข้าใจผิดมาตั้งนานน่ะถ้าวันนี้ไม่ได้ออกเที่ยวที่นี่กับพวกเธอฉันก็คงไม่รู้หรอกว่าทะเลสาบที่ถูกต้องนั้นต้องสะกดด้วยบอใบไม้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูวิทิตศาสนาธรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายศิวัฒน์มิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคาราวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมกันทำความดีสร้างความสามัคคีและร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบซูมมีตติ้งซึ่งโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัดชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาวัดและชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุขและความดีอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันปีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ตอนประกวดประขันประชัน
11: โอ้นั่นจะแต่งตัวไปไหนจ๊ะคนสวย
12: พี่ก้อยจะพาฉันไปประกวดนะสิ
11: ประกวดอะไรเหรอ
12: ประกวดแมวสวยสิจ๊ะจะต้องแสดงความสามารถด้วยนะ
11: แมวที่มีความสามารถก็ต้องเป็นฉันสิฉันนั่นน่าจะได้เข้าประกวดประชันกับเขาบ้างนะ
12: ประกวดประขันจ้าไม่ใช่ประกวดประชันเธอน่ะพูดผิดซะเรื่อย
11: พูดผิดพูดใหม่ก็ได้จ้าประกวดประกวดประขัน
12: ประกวดหรือประกวดประขันแปลว่าแข่งขันกันเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือสวยที่สุด ส่วนประชันใช้สำหรับการแข่งการแสดงกันเช่นดนตรี2วงเล่นประชันกันเพื่อดูว่าวงไหนจะมีคนชอบมากกว่ากัน
10: ประกวดประขันแปลว่าประกวดส่วนประชันแปลว่าแสดงแข่งกัน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

อบนะส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบนะชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สทช.7ออกลาดตระเวนสมาร์ทมารีนแพทโรลใช้โดรนบินสำรวจแหล่งหญ้าทะเลพื้นที่อำเภอสิเกาและอำเภอกันตังจังหวัดตรังนายประจวบโมกขรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7เปิดเผยว่าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรังนำชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง1ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลหรือสมาร์ทมารีนแพทโรลพื้นที่อำเภอสิเกาและอำเภอกันตังจังหวัดตรังในพื้นที่ประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและการใช้ประโยชน์ทางการประมงโดยพบเพียงการทำประมงพื้นบ้านไม่พบการทำประมงพาณิชย์การทำประมงผิดกฎหมายหรือการบุกรุกทำลายระบบนิเวศทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนบินสังเกตการมุมสูงเพื่อสำรวจแหล่งหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายากแต่ยังไม่พบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพยูนและจากการสอบถามชาวประมงในพื้นที่ช่วงที่ผ่านมายังไม่พบเห็นพยูนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลการทำประมงเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและขอความร่วมมือชาวประมงร่วมเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานลาดตระเวนในครั้งต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนทรัพย์สินของพระภิกษุหลังจากมรณภาพจะเป็นของใครอ้าวหลวงพี่นิมนต์ครับมาถึงบ้านผมเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าครับ
13: เจริญพรโยมผู้ใหญ่อาตมามีเรื่องให้โยมช่วยหน่อย
12: โอ้ยมีอะไรเหรอครับหลวงพี
13: ่ช่วงนี้โรคภัยมันเยอะไม่รู้จะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่อาตมาเลยอยากรู้ว่าถ้าอาตมามรณภาพไปอย่างกระทันหันสมบัติที่อาตมาพอมีอยู่ต้องเป็นของใครแม่อาตมาจะได้ทั้งหมดไหม
12: ปกติถ้าคนทั่วไปเนี่ยนะสมบัติก็จะตกเป็นของลูกหรือไม่ก็พ่อแม่นะหลวงพี่หรือว่าของหลวงพี่จะต้องเป็นของวัดกันนะ
14: กรณีแบบนี้เราแบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกคือทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนบวชทรัพย์สินส่วนนี้จะตกเป็นของพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องตามลำดับค่ะส่วนกรณีที่2คือทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างเป็นพระอยู่ทรัพย์สินส่วนนี้จะตกเป็นสมบัติของวัดเว้นแต่หลวงพี่จะทำพินัยกรรมระบุไว้ก่อนมรณภาพค่ะ
13: งั้นอาตมากลับวัดไปล่างพินัยกรรมไว้ก่อนนะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องสักการะจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน20รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ทรงเป็นพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพและศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนงานด้านสาธารณสุขและสังคมพระราชกรณียกิจตลอดพระชนชีพได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างกว้างขวางคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ตอนตำรวจ
11: สีสวัสดิ์อยู่ไหมขอคุยหน่อยสิ
12: มีเรื่องอะไรหรอแน่สีสวัสดิ์เข้ามาพอดี
13: มีอะไรเหรอเจ้าแต้ม
11: ฉันสงสัยอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้เนี้ยฉันเห็นรถตำรวจแล่นผ่านไปเขาเขียนว่าต่อเต่าสระอำรอเรือวอแหวนจอจานก็ต้องอ่านว่า ตำรวจไม่ใช่ตำรวจนะสิ
13: คำว่าตำรวจเขาเขียนถูกแล้วคำนี้เป็นคำที่แผลงมาจากคำว่าตรวจมีเสียงวรรณยุกต์เอตามตัวต่อเต่าเมื่อแผลงเป็นตำรวจแล้วก็ต้องออกเสียงพยางค์หลังเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกเหมือนคำว่าตรวจด้วย
11: อ๋ออย่างนี้เอง
13: คำว่าตรวจตัวต่อเต่าเป็นอักษรกลางนำเสียงวรรณยุกต์ของตัวรอเรือตรวจมีเสียงวรรณยุกต์เอกเมื่อแผลงเป็นตำรวจแล้วตัวต่อเต่ายังคงนำเสียงวรรณยุกต์ของรอเรือเหมือนเดิมจึงออกเสียงว่าตำรวจ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570ระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนและหลักสูตรต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570ระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนและหลักสูตรต่อเนื่องพิเศษกับการสมัครโควต้าศรีวิชัยแฟร์ฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง26สิงหาคม2569พร้อมสัมภาษณ์ภายในงานรู้ผลทันทีโดยมีคณะและสาขาวิชาดังนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมงหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตร4ปีและเทียบโอนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารหลักสูตร4ปีและเทียบโอนและสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลหลักสูตรต่อเนื่องและวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาการบัญชีหลักสูตร4ปีและเทียบโอนและสาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0935802062
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้ ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนสวนสาธารณะสวัสดีครับวันนี้เอ๋ยทำการบ้านเสร็จเร็วก็เลยพาเพื่อนๆออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนสาธารณะกันนะครับคำว่าสาธารณะหมายความว่าเพื่อประชาชนทั่วไปเช่นสวนสาธารณะโทรศัพท์สาธารณะบ่อน้ำสาธารณะแต่ถ้าหากเรานำคำว่าสาธารณะไปประกอบหน้าคำอื่นจะต้องไม่มีสระอะที่นอนเนนนะครับเช่นสาธารณประโยชน์สาธารณภัยสาธารณรัฐสาธารณสถานสาธารณสุขเพื่อนๆอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะครับแล้วรีบทำการบ้านด้วยนะครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เผยปริมาณน้ำในลำน้ำปิงอยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับสถานการณ์น้ำสาขาต้นน้ำแม่ปิงผ่านจุดสูงสุดแล้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ต้นน้ำนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วหลังจากเกิดฝนตกในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเวียงแหงและอำเภอแม่แตงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์น้ำสาขาต้นน้ำแม่ปิงผ่านจุดสูงสุดแล้วซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้เร่งระบายน้ำที่อาคารชลประทานประตูระบายน้ำฝายต่างๆในลำน้ำปิงทุกแห่งตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองตลอดจนการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี2567หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันถอดบทเรียนและดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆโดยได้ดำเนินการเร่งขุดลอกแม่น้ำปิงซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จขณะเดียวกันได้ดำเนินการปรับสภาพท้องน้ำโดยการนำวัสดุที่ใช้ทำฝายทั้ง3แห่งออกจากลำน้ำปิงหลังจากได้ทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดสร้างอาคารป้องกันตะลิ่งป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงบ้านเกาะกลางตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่และตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนพื้นที่ต่อเนื่องไปยังจังหวัดลำพูนขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จซึ่งสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เรามากันที่เทศกาลชมสวนณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ครับและตอนนี้เราจะมาคุยกับเจ้าหน้าที่ครับคุณนุ่นสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: งานนี้ได้มีการจัดแสดงอะไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับในงานเทศกาลชมสวนนะคะเราก็ได้มีการจัดแสดงพันไม้เมืองหนาวนะคะแล้วก็กิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่างๆค่ะสำหรับในงานนี้นะคะทุกท่านห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับในกิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในวันกิจกรรมวันสำคัญพิเศษต่างๆนะคะที่เราจะมีการแสดงนะคะแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่ให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มค่ะ
0: คุณผู้ชมท่านใดที่ชอบไม้ดอกไม้ประดับงานนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับพูดถึงคำว่าไม้ประดับเป็นอีกคำหนึ่งที่ในปัจจุบันได้มีการนำไปใช้ในความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
2: ทีมใหญ่ก็คือตัวเต็งถ้าทีมเล็กเนี่ยก็เรียกว่าไม้ประดับเป็นทีมรองบอล
3: สิ่งที่เป็นรองหรือว่าตัวสำรองเนี่ยค่ะ
4: ตัวประกอบครับเวลาว่าไปงานไหนก็เห็นคนอื่นเด่นกว่าครับเหมือนเราเป็นไม้ประดับเป็นตัวประกอบครับ
5: เราเข้าในงานมีงานสังสรรค์อะไรเงี้ยค่ะเราดูมีแบบไม่มีเอกลักษณ์ในตัวเองก็เลยทำให้ดูเหมือนไม้ประดับลงไป
6: เราไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เอามาเติมให้มีสีสันหน่อย
0: ในความหมายเชิงเปรียบเทียบตามพจนานุกรมคำใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าไม้ประดับหมายถึงผู้ที่ถูกมองว่าไม่มีความสำคัญไม่มีบทบาทในสถานที่หรือองค์กรนั้นๆเช่นเราเป็นพรรคเล็กๆใครๆก็มองว่าเป็นพรรคไม้ประดับครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
7: เมื่อเราทำตัวเราให้เป็นอิสระเราก็จะรู้ว่าเรามีสัจจะต่อตนเองการที่เรามีสัจจะต่อตนเองก็คือเราไม่ก่อเวรก่อภัยในใจของเรารู้ว่าบาปกรรมเป็นเรื่องของใครของมันบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของใครของมันชั่วดีเป็นเรื่องของใครของมันเรารู้อยู่แก่ใจของเราพอเฉยเราถึงเฉยพอว่างเราถึงว่างพอว่างเราถึงว่างสิ่งที่รู้ว่าทำเป็นเหตุแห่งความจริงเป็นอย่างนี้สัจจะจึงเกิดขึ้นกับใจของโลกมนุษย์มนุษย์จึงมีความประเสริฐเกินกว่าสัตว์ใจจึงสูงเกินกว่าสัตว์เพราะอำนาจของสัจจะเมื่อได้รับการฝึกฝนขอวัดปฏิบัติโดยดียอมเห็นสัจจะในใจของตนเองยอมรู้ได้คือสัจจะในใจของตนเองเมื่อเรามีสัจจะมีความจริงใจและมีความบริสุทธิ์ใจสัจจะคือความเป็นธรรมในใจก็จะปรากฏดูว่ามีเหตุผลดูว่ามีความเป็นธรรมเพียงพอขอวัดปฏิบัติจึงดูว่ามีความจริงคำสัตย์เพียงพอเพราะอำนาจของสัจจะเมื่อเรามีสัจจะการที่จะลดการที่จะละการที่จะวางการที่จะเพิกถอนใดๆจึงเป็นสิ่งที่ดูง่ายไปหมดเพราะอำนาจของสัจจะจึงพายทุกอย่างดีขึ้นนี่คือหลักประกันของสัจจะในชีวิตที่มีสัจจะนั้นเป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในชีวิตที่มีสัจจะเป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สัจจะจึงเป็นคุณธรรมอันสูงส่งสัจจะจึงเป็นหลักประกันอันเที่ยงตรงสัจจะจึงสร้างความมั่นคงให้กับใจเมื่อหลักเมื่อฐานมีความจริงเป็นอย่างนี้พึงยังรักษาคือสัจจังคือความจริงให้ปรากฏขึ้นกับใจการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการรักษาสัจจะเมื่อรักษาสัจจะธรรมก็ปรากฏเป็นธรรมกับใจข้อพึงปฏิบัติก็เป็นความจริงกับใจการแสดงออกใดๆก็เป็นคำสัตย์คำจริงกับใจสัจจะทางสัจจะธรรมจึงเป็นคุณธรรมอันสูงส่งการที่พระพุทธเจ้าของเราได้เป็นศาสดาของโลกการที่พระพุทธเจ้าได้ชนะมารทั้งมวลทั้งหลายทั้งปวงทั้งมวลนั้นก็เพราะอำนาจของสัจจะพระองค์จะน้อมนึกเอาความจริงที่เคยทำที่เคยพูดที่เคยร่วมกิจกรรมกล่าวกันเองว่าเคยได้ทำมาก่อนปากกับใจตรงกันพระองค์จะน้อมนึกเอาความจริงสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อเป็นการอธิษฐานว่าโดยการกระทำที่เป็นคำสัตย์คำจริงขออนิสงส์แห่งการพูดจริงทำจริงทั้งอดีตและปัจจุบันจงมาเป็นแรงอธิษฐานดลบันดาลให้ความตั้งใจนี้สำเร็จได้ดังสมประสงค์พระองค์ตั้งสัจจะอย่างนี้แม้แต่การบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ยอมตั้งสัจจะว่าหากชีวิตนี้จะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ยอมเสียสละไม่ได้ติดใจกับสิ่งเหล่านี้หากไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่คลายออกจากพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ที่สุดพระองค์จึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ก็เป็นสัจจะหากเราทั้งหลายไม่ยอมรับข้อสัจจะพรหมจรรย์ของเราจะบริสุทธิ์อย่างไรหากเราไม่ยอมรับสัจจะความบริสุทธิ์ของเราจะมาจากไหนในเรื่องของขอวัดปฏิบัติยิ่งไม่เห็นอื่นใดมากไปกว่าสัจจะเมื่อมีสัจจะแล้วทำโดยทั่วๆไปก็จะเกิดขึ้นในลักษณะการต่อเนื่องความยำเกรงความเกรงกลัวต่อบาปกรรมความเกรงใจความรู้สึกว่าเกรงใจความรู้สึกว่าเกรงกลัวต่อบาปกรรมย่อมเกิดขึ้นกับใจ ในที่สุดก็จะเกิดความเคารพในหมู่ในคณะเกิดความเคารพในตนเป็นที่ตั้งว่าตัวเราก็จะได้มาเป็นมนุษย์สมบัติธรรมสมบัติมีฐานะของการอยู่มาไปได้เช่นนี้ไม่ตาบอดหูหนวกไม่ใบไม่พิกลไม่พิการส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวว่าคนพิการเราก็นับว่าเป็นบุคคลที่กล่าวว่าประเสริฐแล้วเป็นมนะอุตสาผู้มีใจสูงเพราะเรื่องของการได้มาซึ่งมนุษย์สมบัติธรรมสมบัติที่เราอยู่กันเวลานี้แล้วเรายังได้สวรรค์สมบัติก่อนที่เราจะตายแถมท้ายถ้ามีข้อวัดปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยความหมายยังได้นิพพานสมบัติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นการกระทำที่ปลูกฝังทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจมีคุณธรรมคือการเสียสละความรู้สึกยำเกรงความรู้สึกเคารพนอบน้อมความรู้สึกถ่อมตนความรู้สึกเคารพในตนและเคารพในหมู่คณะย่อมง่ายต่อการแสดงออกย่อมเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการแสดงออกเมื่อมีสัจจะความเคารพความยำเกรงในหมู่มนุษย์ที่ยังเป็นผู้มีลมหายใจเข้าออกย่อมแสดงออกต่อหมู่ต่อคณะในการอยู่ร่วมกันย่อมให้ความเกรงใจให้ความยำเกรงสามีภรรยาบุตรธิดาการอยู่ร่วมกับบุคคลที่เพื่อนบ้านก็ดีหากมีคุณธรรมคือคำสัตย์คำจริงย่อมเป็นคนที่มีความเกรงอกเกรงทางพินาศล่มจมก็เพราะเงินน่าจะคิดว่ามันมีคุณแค่ทายเดียวที่เราหาทุกวันทุกวันทุกวันน่ะมันก็ดีอยู่ดอกแต่ถ้าเราถึงขนาดลืมการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพอถึงที่แล้วยังวานมันไม่ขึ้นไม่ลงเงินมันไม่ไปไม่มาเสร็จแล้วมันก็ยังว่ากลายเป็นทาสของมันอยู่เรื่อยคือบอกคนเขาเท่านั้นเป็นทาสของเงินคนที่รู้จริงเห็นจริงมีปัญญามีภูมิธรรมย่อมไม่ตกเป็นทาสของเงินเงินนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะรับใช้เกื้อกูลอำนวยความสะดวกให้กับเราได้เงินนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสะดวกสบายเราไม่ปฏิเสธแต่เราไม่ตกเป็นทาสของเงินชนิดที่ว่าต้องยอมทุ่มเทชีวิตจิตใจกลายเป็นเรื่องของเงินแท้ๆไม่มีเหตุผลตายเพราะเงินไม่กี่ตังค์ตายเพราะเงินไม่กี่บาทตายเพราะทาสแห่งสิ่งที่ไม่เป็นสาระให้ได้เรียกว่าอดมือกินมือเรียกว่ายอมทนทุกข์ทรมานแม้จะลำบากตรากตรำแค่ไหนก็ขอให้ได้เงินมาเสร็จแล้วก็ยังที่ว่าที่สุดความสุขที่มีอยู่ในครอบครัวก็ไม่มีปัญหาตามมาสารพัดเพราะปัญหาอำนาจของเงินงานจนลืมงานอาจจะลืมบ้านลืมสามีลืมภรรยาลืมบุตรธิดาลืมทรัพย์สมบัติที่ได้มาหนักหนาเข้าแม้แต่ทีวีที่บ้านก็ยังเปิดไม่เป็นแม้แต่จะสวิตไฟในบ้านยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะไม่มีเวลาที่จะมาสนใจในเรียกว่าเดินเข้าบ้านแบบประเภทที่หลับตาเข้านั่นแหละเพราะอะไรเพราะอำนาจเงินมันพายลืมบ้านลืมงานลืมบ้านลืมเรือนลืมที่อยู่อาศัยของตนลืมสามีภรรยาบุตรธิดาของตนลืมไปหมดจนตกเป็นทาสของเงินที่สุดก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายในที่สุดเพราะเงินนั้นพายคนนั้นเดือดร้อนมามากต่อมาถึงบอกว่าถ้าอำนาจเงินมันเข้าที่ไหนส่วนมากธรรมกับศีลมันอยู่ไม่ได้ดามนาดของเงินมันเข้าสู่ที่ไหนศีลธรรมมันไม่อยู่กับใจคนคิดว่าเงินนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องดลบันดาลในทุกคนเสียคู่เสียคนซ้ำไปด้วยความจริงแล้วถ้าคนที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติจะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อลงทุนก็ยอมได้มาตามเหตุปัจจัยแต่สิ่งเหล่านี้ก็ดูความจำเป็นของชีวิตไม่ใช่หางานหาเงินจนกลายเป็นลูกหลานไม่มีที่พึ่งพอได้เงินได้งานจนกลายเป็นเรื่องลูกเต้าไม่มีความอบอุ่นถึงเห็นได้ว่าสามีภรรยาบุตรธิดาในส่วนหนึ่งของสังคมที่มีปัญหาเพราะเรื่องอำนาจของเงินเงินน้อยเงินมากแล้วไม่มีพอกับเงินจึงพายความเดือดร้อนวุ่นวายไปในครอบครัวของตนได้แล้วขาดความอบอุ่นทั้งสามีภรรยาบุตรธิดาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นเรื่องไม่น่าอยู่เป็นก็ได้ว่าอากาศเป็นพิษบุคคลเป็นพิษสิ่งแวดล้อมเป็นพิษไปหมดเพราะอะไรเพราะอำนาจของความหลงเงินพอหลงเงินแล้วมันมีแต่เรื่องที่ต้องวุ่นวายไปหมดทั้งนั้นซึ่งบอกว่ามันมีประโยชน์มากมันก็มีโทษมากในขณะเดียวกันถ้าคิดว่าเงินนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ตามโอกาสเวลาเท่านั้นถ้าจะโยนให้ตนให้เป็ดให้ไก่ให้สุนัขมันไม่รู้เรื่องอะไรจะโยนให้เท่าไหร่มันก็เห็นเป็นกระดาษธรรมดาค่าของเงินจึงอยู่เพียงที่ว่าเราใช้มันเป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์อันใดการฟังเทศฟังธรรมก็เพื่อเตือนสติให้รู้ว่าเรานั้นไม่ควรจะปล่อยตัวปล่อยใจจนขาดกิจวัตรข้อวัดปฏิบัติคือไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นจนขาดเหตุขาดผลคือศีลธรรมที่จะยังครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่คือเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญทุกคนนั้นต้องการความอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาแม้แต่คนที่อยู่ในบ้านที่ช่วยงานช่วยการเรา ก็ย่อมต้องการความอบอุ่นทางด้านจิตใจหากเรานั้นมีคุณธรรมที่พอมีเหตุมีผลมีคุณธรรมพอที่จะยังตนของตนให้กำหนดได้โดยข้อวัดปฏิบัติที่มีเหตุผลเพียงพอทำนั้นย่อมได้ชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอในความตั้งใจที่มีอยู่อาศัยการฝึกอาศัยการฝืนอาศัยการข่มอาศัยการทนได้อาศัยการฝึกฝืนข่มทนได้ย่อมมีเหตุผลเพียงพอในการอยู่ข้อวัดปฏิบัติก็จะลงรู้ด้วยความเข้าใจข้อวัดปฏิบัติก็จะรู้ได้ในความจริงที่มีอยู่ในความจำเป็นของสิ่งที่ต้องอยู่ต้องใช้ในความจำเป็นในสิ่งที่จะต้องอิงอาศัยต่างกำหนดได้โดยศีลด้วยธรรมต่างกำหนดได้โดยมรรคโดยผลต่างกำหนดได้โดยวิมุตติหลุดพ้นของใจที่มีอยู่เมื่อศีลธรรมครองใจอยู่ในลักษณะอย่างนี้การเกิดขึ้นของธรรมะปฏิบัติจึงเป็นการเกิดขึ้นที่มีหลักมีฐานมีเหตุผลเพียงพอส่วนแห่งศีลแห่งธรรมส่วนแห่งมรรคแห่งผลก็จะทำให้เรานั้นเป็นไปด้วยความเย็นเพียงพออำนาจวาสนาอำนาจบารมีอำนาจคุณความดีของใจจึงมีหลักประกันที่จะยังหมู่เราให้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะอำนาจของเงินที่ยังเหตุยังผลให้เกิดขึ้นกับใจทำให้เรานั้นมีความสุขถ้าไม่มีเหตุผลเราก็มีความทุกข์ในเรื่องของเงินข้อวัดปฏิบัติการดิ้นรนกระเสือกกระสนใดๆพึงดูความเป็นธรรมของครอบครัวตนเองพึงดูความเป็นธรรมในครอบครัวของตนเองถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจให้กลายเป็นตกเป็นทาสของการได้มาซึ่งเงินอย่างเดียวที่สุดก็ไม่มีความสุขถึงกระต้องบานแตกสะแรกขาดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็พายเรานั้นหายนะได้โดยไม่รู้สึกตัวแม้แต่หน้าที่การงานที่หมกมุ่นอยู่ไม่ใช่ทางดีนะทางฉิบหายคือทางไม่เจริญถ้าไปหมกมุ่นอยู่กับหน้าที่การงานจนลืมเนื้อลืมตนลืมเหตุลืมผลก็มีแต่วันที่จะเสื่อมลงทุกทีมีแต่วันที่จะเสื่อมลงทุกทีเพราะอะไรเพราะอำนาจของการเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อเป็นการเพลิดเพลินอยู่ด้วยอำนาจของสิ่งหนึ่งสิ่งใดความในใจของเราย่อมมีเหตุผลเพียงพอในภาคปฏิบัติการเกิดขึ้นของธรรมะจึงเป็นการเกิดซึ่งคำสัตย์คำจริงจึงเป็นการเกิดขึ้นได้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีว่าสัจธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้อาศัยหลักปฏิบัติถึงว่าไม่ปล่อยตัวปล่อยใจจนเสียคู่เสียคนไม่ปล่อยตัวปล่อยใจจนหลงกลกิเลสมายาของตนไม่ปล่อยตัวปล่อยใจจนเห็นอำนาจเงินเป็นใหญ่ลืมไหว้พระสวดมนต์ลืมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลืมบุตรธิดาสามีภรรยาลืมไปหมดเพราะอะไรเพราะอำนาจเงินมันเจือปนอยู่มากเท่าไรมันก็เห็นความเป็นธรรมไม่ได้เท่านั้นเหตุนี้ข้อวัดปฏิบัติจึงสำรวจตรวจตาในชีวิตประจำวันเรามาพิจารณาว่าสุขเพราะการมีเงินสุขเพราะการรู้จักใช้เงินสุขเพราะการไม่เป็นหนี้และสุขเพราะการงานที่ไม่มีโทษความสุขเช่นนี้ก็รู้อยู่แก่ใจถ้าเราเข้าใจแล้วหลักการปฏิบัติของเราก็จะมีหลักมีฐานมีโอกาสให้กับตนเองอย่างน้อยเราได้มีเวลานั่งภาวนาวันหนึ่งไม่ใช่จะมาต่อรองว่าเวลาไม่มีการงานเหนื่อยไม่มีเวลาพักผ่อนหรือว่าทำงานมาดึกอะไรทำนองนี้จะกลายเป็นเรื่องมีข้อแม้อยู่ที่สุดคือแก้ตัวไปวันหนึ่งนิสัยของอัตภานมีลักษณะนิสัยแก้ตัวไม่มีที่สิ้นสุดความจริงวันเวลานั้นเป็นเรื่องของเราจัดการเองเราต้องจัดการกับวันเวลาที่มีอยู่ไม่ใช่เวลามาเป็นคนจัดการกับเราเราต้องจัดการกับวันเวลาที่มีอยู่เช่นปฏิทินเราจะเขียนว่าอย่างไรก็สุดแท้แต่เราไม่ใช่ปฏิทินมาเป็นคนเขียนชีวิตของเราถึงบอกว่าไม่ใช่ปฏิทินมาเป็นคนเขียนให้เราไม่ใช่เลิกยามสามตามาเป็นคนกำหนดชีวิตให้เราเราต้องเป็นคนกำหนดชีวิตของเราชะตาชีวิตของเราด้วยวันเวลาที่มีอยู่ข้าได้บังคับด้วยอำนาจของศีลของธรรมทำอย่างนั้นกิเลสมันบังคับซะก่อนมันต้องเห็นว่าศีลธรรมตอนนั้นจะทำให้โลกร่มเย็นศีลธรรมตอนนั้นจะให้ความสุขเกิดขึ้นศีลธรรมตอนนั้นจะให้ความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นถ้ายังอื่นยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะยังความสุขให้เกิดขึ้นกับเราในแนวการฝึกการปฏิบัติถึงบอกมองเห็นศีลเห็นธรรมเท่านั้นอย่างอื่นยังไม่มีเพียงพอยิ่งการฝึกฝนการอบรมบ่มใจของตนอย่างต่อเนื่องยิ่งเห็นเหตุแห่งศีลแห่งธรรมที่ปรากฏจากใจยิ่งเห็นเหตุกับข้อวัดปฏิบัติที่มีธรรมกับใจของตนเมื่อกำหนดได้โดยเหตุโดยผลจึงเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติจึงรู้ได้เข้าใจชัดข้อวัดปฏิบัติจึงรู้อยู่เข้าใจอยู่เมื่อศีลธรรมครองใจอยู่ในลักษณะอย่างนั้นข้อวัดปฏิบัติก็แจ่มชัดในเรื่องที่เป็นอยู่เกิดอยู่การตามระวังรักษาจิตใจของตนจึงดูว่ามีเหตุผลเพียงพอในการดำรงอยู่เช้ายันเย็นเย็นยันสว่างวันหนึ่งก็อยู่ที่เราทั้งนั้นไม่วันเดือนปีมาเป็นคนกำหนดเราเราต้องเป็นคนกำหนดวันเดือนปีไม่ใช่วันเดือนปีมากำหนดเราเมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้ชีวิตของเราก็มีหลักมีฐานชีวิตของเราก็ไม่ดื้อไม่ด้านชีวิตของเราก็ไม่มืดมนชีวิตของเราก็ไม่มืดบอดชีวิตของเราก็ไม่อ่อนแอเพราะเราเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ในวันเดือนปีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็จะเห็นได้ว่างานก็ดีเงินก็ดีสิ่งอื่นใดที่ดูว่าจะทำให้เราลุ่มหลงซึ่งปราศจากศีลธรรมคือการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเราไม่ยอมในสิ่งเหล่านั้นเราต้องให้เราเป็นหลักไม่ใช่เอาสิ่งอื่นมาเป็นหลักศีลธรรมเป็นหลักไม่ได้อย่างอื่นก็เป็นหลักไม่ได้ถึงบอกว่าเคยได้ยินอยู่เสมอว่าทาสีที่บรรลุพระอรหันต์ถ้าทาสีที่บรรลุพระโสดาบันนั้นเพียงแต่บอกว่าจะให้เงินเท่านั้นเท่านี้อยู่อย่างสบายไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าเราจะให้เงินและให้ตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างดีเธอจงอยู่อย่างสบายมีเงินใช้อย่างสบายมีตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างสบายเท่านั้นแหละนางกับตรงกันข้ามบอกว่าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้เราจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันจึงปรากฏอยู่ในหัวใจตั้งแต่เกิดยันตายเครื่องหมายของอริยมรรคอริยผลจึงมีเหตุผลเป็นอย่างนี้เธอไม่ได้หวั่นไหวเพราะเงินเธอไม่ได้หวั่นไหวเพราะอำนาจยศเธอไม่ได้หวั่นไหวเพราะอำนาจของความสะดวกสบายแต่เธอเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นจะเป็นที่พึ่งและฝากผีฝากใครของเธอได้ถ้าอย่างอื่นก็ชั่วครู่ชั่วยามถ้าอย่างอื่นก็ชั่วครั้งชั่วคราวถ้าอย่างอื่นก็ชั่วประเดี๋ยวประดาวถูกกิเลสก็อยู่ได้ไม่ถูกกิเลสก็อยู่ไม่ได้ความจริงเป็นอย่างนั้นส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นยังอยู่แม้จะ 2,000 กว่าปีแล้วยังคงเส้นคงวาถ้าเรายังดำเนินข้อวัดปฏิบัติงดชั่วทำดีเราตั้งจิตให้เป็นศีลเป็นธรรมกำหนดพิจารณาทุกวันทุกวันในความจริงของเราเราก็จะเห็นว่าธรรมนั้นปรากฏมีหลักในทางปฏิบัติก็จะรู้คุณค่าของคำว่าชีวิตนี้มีความหมายชีวิตนี้มีราคาต้องรู้จักการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติถ้าไม่งั้นชีวิตนี้ก็อย่างที่ว่านั่นแหละตุ่มเป้ไม่มีสารณะไม่มีที่พึ่งที่ฝากผีฝากใครได้ไม่มีสารณะคือที่พึ่งที่ฝากผีฝากใครได้เมื่อความจริงคือธรรมเป็นเหตุผลอย่างนี้ก็พึงปฏิบัติพึงกำหนดได้ในตนของตนเองว่าเราควรไม่ประมาทในชีวิตเราควรจะเร่งรีบขวนขวายให้เกิดมีขึ้นในการพิจารณาในชีวิตนี้อยู่ได้ไม่กี่มาน้อยชีวิตนี้อยู่ได้ไม่กี่รังไม่ยั่งยืนชีวิตนี้อยู่ได้ไม่นานนักหากเราทำความเข้าใจได้อย่างนี้ชีวิตของเราก็จะดูว่ามีค่ามีราคาการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็จะดูว่าเป็นความจำเป็นของชีวิตเป็นสิ่งที่เราทุกคนเห็นความจำเป็นในชีวิตไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นบุคคลนึกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเอาไว้ก่อนไว้ก่อนรอก่อนยังไม่พร้อมยังไม่สะดวกอะไรจีปาฐะแล้วแต่กิเลสมันจะคอยกำกับแล้วแต่กิเลสมันจะคอยขอร้องแล้วแต่กิเลสมันจะคอยแทรกแซงกิจกรรมภายในใจของเราเสร็จแล้วก็กลายเป็นบุคคลมีแต่ตัวขอจนขึ้นใจขอจนขึ้นใจแล้วที่สุดก็หลบหน้าหลบหลังหลบไปหลบมาก็เสียท่าเสียคู่เสียคนเพราะอำนาจกิเลสมันพาให้คนล่มจมด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้ในข้อพึงปฏิบัติเราถึงกำหนดได้โดยตนเองว่าการพิจารณาเพียงแต่พิจารณาลงในกายกายนี้ก็เห็นสักแต่ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟพิจารณาให้เห็นจริงเห็นจังกับใจอย่าคลองกายนี้ก็เห็นว่าเป็นเพียงดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นไฟไม่จะมีอื่นอย่างใดมากไปกว่านี้ถึงบอกทุกส่วนของร่างกายนั้นต่างก็อยู่ตามตำแหน่งหน้าที่ของร่างกายไล่ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นส่วนสัตว์ของร่างกายที่กล่าวว่าส่วนหนึ่งเป็นดินส่วนหนึ่งเป็นน้ำส่วนหนึ่งเป็นลมส่วนหนึ่งเป็นไฟส่วนหนึ่งเป็นอากาศส่วนหนึ่งเรียกวิญญาณธาตุคือตัวรู้ที่เราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ร่างกายของเรานี้เป็นเพียงสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายส่วนหนึ่งที่กล่าวว่าแข็งๆเรียกว่าธาตุดินมีกระดูกเป็นต้นส่วนหนึ่งเรียกว่าธาตุน้ำมีน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเสลดน้ำลายเป็นต้นส่วนหนึ่งที่ว่าธาตุลมขึ้นเบื้องบนเบื้องล่างลมทั่วสารพางกายนี้คือธาตุลมส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการเผาย่อยอาหารคือธาตุไฟส่วนที่วางเรียกว่าอากาศธาตุส่วนที่กำหนดจะใช้งานใช้การชีวิตนี้เป็นประโยชน์อยู่ที่ธาตุวิญญาณธาตุหากเราพยายามกำหนดในส่วนสัตว์ของร่างกายที่เราต้องใช้ต้องอยู่ต้องเป็นเราก็เห็นว่ามันเป็นธาตุสี่เท่านั้นเองถ้าเราเห็นร่างกายเกินกว่าความเป็นธาตุสี่เราก็ยากที่จะอยู่เป็นมนุษย์อย่างสมประกอบซึ่งบอกว่าไม่สวยไม่รวยไม่กิเลสไม่สูงไม่ต่ำไม่ดำไม่ขาวไม่อ้วนไม่ผอมไม่มีจอมตลกเหมือนกันหมดมีธาตุสี่เป็นอย่างเดียวกันหมดหากเราได้นั่งกำหนดจดจำลงไปพิจารณาลงไปเราจะเห็นว่าเป็นธาตุสี่ทั้งนั้นแหละใครจะอวดวิเศษวิโสอย่างไรก็มีเพียงธาตุสี่เท่านั้นใครจะอวดกิเลสตัวเองแค่ไหนอย่างไรก็เห็นเป็นเพียงธาตุสี่เท่านั้นใครจะห่อเหินเดินอากาศได้ก็เป็นเพียงธาตุสี่เท่านั้นใครจะเสกชั้นปั่นยออย่างไรดีวิเศษแค่ไหนอย่างไรโดยธาตุแท้ของความเป็นธรรมก็เป็นเพียงธาตุสี่เท่านั้นหากเราจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมกระดูกเขากระดูกเราหนังเขาหนังเราเอ็นเขาเอ็นเราเนื้อเขาเนื้อเราหากถึงการแปรปรวนสิ้นไปเสื่อมไปก็มีฐานะความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดเมื่อเรามานั่งกำหนดยืนกำหนดเดินกำหนดนอนกำหนดเห็นจริงเห็นจังกับใจก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานในการที่จะพิจารณาว่าชีวิตนี้เราก็คงเหมือนกันหมดไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวชีวิตนี้มีความสัตย์คำจริงเป็นเหมือนกันหมดเราจะอวดวิเศษอย่างไร เราจะอวดดีอวดเก่งอวดขี้ตัวเองแค่ไหนอย่างไรความจริงเป็นเหมือนกันหมดหากเราพยายามทำความเข้าใจในธาตุทั้งสี่เราก็จะรู้ว่าธาตุนั้นก็สักแต่ว่าธาตุสุดแท้แต่เราจะใช้เป็นประโยชน์ถ้าเราจะสนองกิเลสตัณหาของตนก็อย่างที่ว่านะมีแต่ทรงกระสุดถ้าเราจะปล่อยตามอำนาจเพลิงกิเลสของตัวเองก็มีแต่เสื่อมกับเสื่อมถ้าเรารู้จักใช้เป็นประโยชน์รู้จักจารู้จักใช้ให้ทานรู้จักให้รักษาศีลรู้จักให้ฟังธรรมรู้จักให้ประกอบกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลอันจะรักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะไว้ได้ชีวิตนี้หรือถาดนี้ก็มีประโยชน์คุ้มค่ากับการได้มาความหมายของศีลของธรรมก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติเมื่อมากำหนดระลึกรู้ได้โดยตนของตนเองก็พอที่จะเข้าใจในสาระของชีวิตเราก็จะได้ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเราจะได้ไม่ตกเป็นทาสของความจริงคือสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อศีลธรรมครองใจเราอยู่ข้อวัดปฏิบัติก็ได้เชื่อเป็นกลางเมื่อศีลธรรมครองใจเราอยู่ข้อวัดปฏิบัติก็ได้เชื่อเป็นเหตุเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลด้วยเหตุผลเพียงพอในข้อวัดปฏิบัติที่ตั้งใจจริงฝึกจริงเพียรจริงพยายามจริงการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงทรงมรรคทรงผลการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงทรงไว้ซึ่งเหตุและผลเพียงพอในข้อวัดปฏิบัติการดำเนินภาคปฏิบัติจึงตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความจริงใจทำนั้นแลจึงได้ชื่อว่ามีหลักมีฐานทำนั้นแลจึงได้เชื่อดูว่ามีเหตุมีผลคำว่าวิมุตติหลุดพ้นกับใจจึงปรากฏในภาคปฏิบัติเป็นเช่นนี้อาศัยคำจริงคำสัตย์อาศัยข้อวัดปฏิบัติอันดีงามจึงกล่าวโดยในว่าทรงเหตุทรงผลทรงวิมุตติหลุดพ้นไว้กับใจของตนข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงดูว่ามีเหตุผลเพียงพอในการดำเนินภาคปฏิบัติจึงบอกว่าไม่ปล่อยชีวิตของตัวเองนั้นมัวเมาลุ่มหลงกับอำนาจยศอำนาจเงินทองอำนาจของความสุขอำนาจของการยกย่องสรรเสริญชีวิตนี้เราไม่ปล่อยตัวปล่อยใจถึงขนาดนั้นเรารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งทั้งหมดเป็นความจอมปลอมชั่วครู่ชั่วยามสิ่งทั้งหมดเป็นการสวมหัวโขนเท่านั้นเองให้เราเข้าใจในเหตุผลของความเป็นจริงในโลกสมมุติเราอย่าเผลอตัวเผลอใจถ้าเราเผลอตัวเผลอใจแล้วเราก็จะเสียใจทีหลังว่าชีวิตนี้เรายังไม่ได้อะไรใกล้จะตายแล้วอย่าเรายังไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเป็นสาระใกล้จะกลับวันอยู่แล้วยิ่งรู้อยู่แก่ใจวันแล้ววันเล่ามันเสื่อมมันสุดมันทรงมันเสื่อมมันสุดแต่ถ้าเราปล่อยชีวิตของเรานั้นไม่มีจุดยืนของตัวเองเราก็ตกที่นั่งลำบากแต่กลายเป็นบุคคลที่ลำบากใจในที่สุดชีวิตนี้จึงหาจุดยืนในธรรมไม่ได้การฟังเทศฟังธรรมเป็นการเห็นความสำคัญของพระพุทธธรรมประสงค์การถือข้อวัดปฏิบัติเป็นการเห็นความสำคัญของชีวิตเมื่อเราเห็นความสำคัญของชีวิตโดยมีสาระอาสาระก็เท่ากับเรานั้นเห็นความสำคัญของธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าตัวเราก็ดูว่าเป็นคนที่มีหลักตัวเราก็ดูว่าเป็นคนที่มีเหตุมีผลตัวเรานั้นก็ทรงไว้ซึ่งคำว่าวิมุตติหลุดพ้นกับใจของตนที่มีอยู่เมื่อเรามีการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอาศัยการสงบกายวาจาใจเป็นที่ตั้งการทวนกระแสต่อความรู้สึกนึกคิดจึงทำให้เรามีโอกาสกับตัวเองว่าวันนั้นอยู่ที่เรากำหนดเราควรจะกำหนดไว้ที่เราไม่ใช่วันเดือนปีมาเป็นคนกำหนดเราต้องเป็นคนกำหนดเหมือนกับเราจะทานน้อยทานมากก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่ทานตามอำนาจกิเลสตัณหาของตัวเองเราจะอยู่จะมาจะไปก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่ไปด้วยอำนาจกิเลสตัณหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำโดยการพิจารณาว่าสิ่งใดจะรักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะนั่นแหละคือสิ่งที่พึงทำนั่นแหละคือกรรมที่พึงก่อเมื่อศีลธรรมเกิดอยู่กับใจในลักษณะอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติจึงกล่าวโดยในเดียวว่าเป็นศีลเป็นจัดเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ยังเหตุยังผลยังคำว่าวิมุตติหลุดพ้นในปรากฏขึ้นกับใจการแสดงออกใดๆจึงเป็นชิ้นเป็นสัตว์การแสดงออกใดๆจึงเป็นธรรมะปฏิบัติที่ทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่ศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อว่าโดยส่วนแห่งความเข้าใจก็จะทรงไว้ซึ่งเหตุผลเพียงพอเมื่อว่าโดยส่วนคือเหตุผลเพียงพอย่อมเป็นสัตว์เป็นชิ้นเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ตรงต่อคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่การถึงมรรคถึงผลถึงเหตุถึงผลถึงคำสัตย์คำจริงจึงถึงได้ที่ใจเมื่อใจเราสงบระงับเมื่อใจเราเย็นลงได้ธรรมก็ปรากฏเป็นชิ้นเป็นสัตว์การถือข้อวัดปฏิบัติจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แม้ที่สุดการไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นต่างก็เป็นความเห็นที่มีความสำคัญกับชีวิตเมื่อชีวิตเรามีความจริงเป็นอย่างนี้การถือภาคปฏิบัติจึงดูง่ายไปหมดไม่สงสัยในเรื่องการที่จะทำใจสงบลงดูเป็นเรื่องง่ายเพราะเราปลงได้แล้ววางได้แล้วโดยการเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยในการปล่อยตามความรู้สึกในคิดของตัวเองในการสนองกิเลสของตัวเองถึงบอกว่าข้อวัดปฏิบัติจึงทำให้เราง่ายลงสะดวกขึ้นการที่จะทำจิตใจให้รวมลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวจึงง่ายและสะดวกขึ้นธรรมานุธรรมปฏิบัติอันสมควรแก่ฐานะของศีลของธรรมก็จะทรงมรรคทรงผลทรงไว้ซึ่งคำว่าวิมุตติหลุดพ้นกับใจที่มีอยู่ศีลธรรมนั้นจึงปรากฏในลักษณะอย่างนี้อาศัยธรรมะปฏิบัติอันไม่แย้งไม่ขัดต่อคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่จึงรักษาไว้ได้ซึ่งความเป็นศีลเป็นสัตย์คงเส้น
8: ำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
9: ชิตังเมชิตังเมเป็นคำพูดอันพราหมณ์ได้กล่าวในท่ามกลางบรรดาผู้ฟังธรรมทั้งหลายต่อพระพักของพระพุทธเจ้าของเราและพระราชาณที่นั้นในครั้งพุทธกาลโน้นซึ่งแปลใจความว่าอันเราชนะใจได้แล้วอันเราชนะแล้วอันเราชนะแล้วอันเราชนะแล้วพระราชาเกิดความสะดุ้งกลัวปริวิตกว่าทำไมต้องชนะชนะใครชนะได้อย่างไรก็ด้วยพราหมณ์นี้มีสองคนตายายมีพระอยู่ชุดเดียวตอนนั้นหากภรรยาไปวัดไปฟังเทศสามีก็ไม่ได้ไปถ้าสามีไปภรรยาก็ไม่ได้ไปเพราะมีผ้าชุดเดียวตอนนั้นในความยากความลำบากของสามีภรรยาเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลฟังธรรมว่ามีประโยชน์มีอนิสงส์อย่างไรถ้าเกิดศรัทธาเป็นเบื้องต้นของการให้ทานก็เลยตัดสินใจยกผ้าที่นุ่งถวายพระพุทธเจ้าเป็นนั้นว่าลองนึกดูภาพตัวเองเป็นอย่างไรก็เป็นธรรมดาในยุคนั้นสมัยนี้ก็ยังมีนักบวชชีเปลือยอยู่นุ่งลมห่มฟ้ามีอยู่ก็ยกถวายพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพอรู้เจตนาอันบริสุทธิ์จึงคลายกังวลนึกว่าจะมาเอาชนะพระราชาก็ได้พระราชทานผ้าให้เป็นจำนวนมากทั้งดีที่สุดจนถึงละเอียดที่สุดส่วนที่พอใช้ได้พอกฐานะพราหมณ์ก็รับไปแก่ตนและภรรยาเท่านั้นนอกนั้นก็ถวายพระพุทธเจ้าเพื่อพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาทั้งหมดความนี้เกิดขึ้นครั้งพุทธกาลแต่ก็ยังปรากฏอยู่กับหัวใจชาวพุทธอยู่ทุกเมื่อว่าการที่จะชนะใจเจ้าของนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเป็นสิ่งที่ทำได้ลำบากว่าการที่จะชนะใจเจ้าของนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ลำบากเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากคนทั่วๆไปนั้นถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนไม่ได้ขัดได้เกลายากที่จะเอาชนะใจของตนได้ทุกอุบายทุกวิถีทางถ้าจิตใจไม่สงบไม่เย็นยากต่อการที่จะเอาชนะใจของตนได้ทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งหมดสิ่งใดทั้งหมดต่างก็ยากที่จะเอาชนะใจของตนได้เมื่อเหตุเป็นอย่างนี้พึงกำหนดด้วยตนของตนเองพึงรู้ได้ด้วยตนของตนเองว่าการที่เรานั้นจะเอาชนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นต้องเอาชนะด้วยความสัตย์คำจริงดังที่พุทธเจ้าตรัสไว้เสมอว่าจงเอาชนะความชั่วด้วยความดีจงเอาชนะการจองเวรด้วยการไม่จองเวรตอบจงเอาชนะคำหยาบด้วยคำไพเราะจงเอาชนะคำเท็จด้วยคำจริงพระพุทธเจ้าวางไว้เช่นนี้ ก็แลการมาฝึกมาปฏิบัตินั้นย่อมมีภูมิธรรมภูมิปัญญาแตกต่างกันไปตามฐานะตามวาระของตนของตนที่มีอยู่อย่างเราไปป่าช้าท่านผู้หนึ่งก็ได้แต่ความว่างท่านผู้หนึ่งก็ได้แล้วเราก็ต้องตายท่านผู้หนึ่งเราก็คงเป็นเช่นนี้ทุกสิ่งอย่างเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้คนจำนวนหนึ่งก็มีความแตกต่างกันไปถึงกับพิจารณาในธรรมว่าสภาพของธรรมนั้นเหมือนกับเรานั่งอยู่บนป่าช้าเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ลมโชยเดี๋ยวก็อบอ้าวสภาวะความเป็นธรรมนั้นที่เราอยู่ได้ต้องเป็นอย่างนี้มีเกิดเกิดดับดับมีสภาวะเป็นอย่างที่เราอยู่ในป่าช้านั่งดูสภาวะลมสภาวะธรรมคืออารมณ์ที่เกิดอยู่ในขณะใดขณะหนึ่งก็จะเห็นความจริงเป็นอย่างเดียวกันนี้ชีวิตนี้จึงมีฐานะของการเดินทางการเดินทางนั้นก็มีลักษณะสูงต่ำมีหลุมราบเรียบดูง่ายสบายสะดวกแล้วบางที่ก็อย่างที่ว่าสุดจะกันดารสุดจะลำบากแต่ที่สุดเราก็ไปสู่จุดหมายปลายทางได้เพราะเรานั้นต้องการเดินไปสู่จุดนั้นชีวิตที่ไม่ได้ฝากไว้กับความฝันลมๆแรงๆเป็นชีวิตที่เห็นความเป็นสัจธรรมเป็นชีวิตที่เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็จะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นธรรมในใจเราก็จะรู้เรื่องของเราสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นธรรมในใจว่าสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจนั้นไม่ใช่คนหนึ่งคนใดไม่ใช่นายกนายขอนายงอนอกจากเรา

ทุกคนเราวางได้วางได้ด้วยเหตุด้วยผลของสิ่งที่มีอยู่เป็นบุคคลที่วางได้เป็นบุคคลที่วางได้เป็นบุคคลที่วางได้วางได้และก็สละได้กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วๆไปจิตใจของเรานั้นเมื่อไม่เอาบุคคลหนึ่งคนใดมาปรุงมาแต่งมาขยายตัวเราเองก็จะต้องไม่มีอะไรทั้งนั้นถ้าโดยวิสัยของคนโดยทั่วๆไปนั้นจะไปเอาเรื่องของคนที่สองคนที่สามมาปรุงมาแต่งเลยกลายเป็นเรื่องอยู่กับเขาเลยเดือดร้อนเพราะเขาหากแท้ที่จริงต้องอยู่ที่เราหากอยู่ที่เราเราก็จะเห็นสภาวะดังที่กล่าวแล้วถ้าเราดูที่เราเราจะเห็นสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมไปหมดบางทีเหมือนกับดูว่าเป็นของเล่นมันเป็นของเล่นไม่ได้มันเป็นสัจธรรมดังที่เรานั่งอยู่ลมมาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็หยุดร้อนร้อนได้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็เย็นมามีอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นจนเห็นสภาวะความเป็นปกติชีวิตของเรานั้นถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นเป็นอย่างนี้ดังที่ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ว่าผู้ที่เคยเล่นหุ้นหุ้นนั้นจะต้องขึ้นได้ไม่นานนักแล้วก็ลงได้ไม่นานนักแล้วก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานนักสภาวะความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างนี้เป็นกิเลสของคนปรุงขึ้นตามกระแสของโลกปรุงขึ้นตามกระแสของโลกโลกมันมีฐานะเป็นอย่างไรสังคมโลกมีอย่างไรความขึ้นลงเปลี่ยนแปลงของหุ้นก็เป็นจริงอย่างนั้นฐานะที่เราเข้าใจนั้นเราจะต้องไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นที่ว่าอยากจะเล่นนั้นไม่ต้องกลัวเจ็บตัวอยากจะชกมวยก็ไม่ต้องกลัวจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยากจะเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องกลัวเสียคู่เสียคนเขาเรียกว่ารักเล่นต้องไม่กลัวเจ็บมันต้องมีเช่นการลงทุนนั่นเรื่องเสมอตัวนั้นยากโดยทั่วไปแล้วไม่ได้กำไรก็ขาดทุนจะขาดน้อยขาดมากนั่นเป็นเรื่องของสัจธรรมหมายก็ว่าในโลกของความเป็นจริงว่าการหมุนของโลกการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นสภาวะธรรมที่ทุกคนเห็นจริงเห็นจังได้หมดที่เห็นได้อย่างนี้เพราะใจนั้นอยู่กับเนื้อกับตัวความเข้าใจในสิ่งที่เราต้องอยู่ต้องใช้ต้องมีต้องเป็นต้องได้เป็นสภาวะของการเกิดเกิดดับดับเหมือนกันหมดที่นี่เรานั้นจะควบคุมอย่างไรข้อก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องเข้าใจละเราต้องทำใจล่ะเหมือนกับเราจะให้เงินเขากู้เขายืมจะมีสัญญากี่ฉบับก็มีเถอะจะมีอะไรการันตีค้ำประกันก็มีเถอะแต่เราก็ต้องทำใจนะถ้าเกิดวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่ได้คืนเราก็ต้องรับสภาพของความเป็นจริงเราอย่าไปโทษดวงโทษเวรโทษอะไรอาสาปาจิปาถะเราอย่าไปโทษอะไรนะถ้าเราไปโทษดวงโทษเวรโทษกรรมโทษอะไรจีปาทะเรานั้นจะซ้ำเติมเจ้าของจิตของเรานั้นจะตกใจเราจะเศร้าหมองเพราะเรื่องของสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านในพิจารณาก่อนที่จะลงมือทำในขณะทำก็พิจารณาสิ่งนั้นแม้หลังขณะทำก็ทำความเข้าใจในสิ่งนั้นต้องตายใจกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้เรียกว่าต้องมีความจริงกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะต้องกำหนดเป็นเรื่องกิเลสของเราเมื่ออยากจะได้กำไรก็ต้องกล้าลงทุนเมื่อกล้าลงทุนก็ต้องกล้าขาดทุนความเสี่ยงมันมีอยู่กับทุกคนอยู่แล้วบนพื้นฐานของชีวิตนี้มีแต่ความเสี่ยงจะมาวัดเราก็มีความเสี่ยงจะกลับบ้านเราก็มีความเสี่ยงการเอาลงทุนหรือจะไม่มีความเสี่ยงชีวิตนี้เสี่ยงต่อการขาดทุนตั้งแต่ต้นจนจบถ้าการฝึกการปฏิบัติโดยเหตุผลคือตัวสติสัมปชัญญะไม่ดีเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ล้มเหลวในชีวิตสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราแสดงออกล้วนแล้วแต่เป็นสัจธรรมที่ออกไปจากใจของเราเป็นความจริงที่เราตั้งใจถ้าเราเข้าใจก่อนที่เราจะทำในขณะที่เราทำ

0: ล้วหลังที่เราทำแล้วเข้าใจในสิ่งนั้นยอมรับสภาพของกิเลสคนอย่างนั้นเราก็จะไม่เป็นทุกข์โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ความจริงที่ปรากฏได้กับใจของทุกคนล้วนแล้วแต่เหตุผลที่ปรากฏได้กับใจของทุกคนว่าความเปลี่ยนแปลงน่ะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบทอยากจะได้อะไรก็ยอมหมดแต่ว่าบทจะเสียนั้นจะยอมหรือไม่ยอมบทจะได้นั้นอะไรก็ยอมหมดแล้วบทจะเสียจะยอมหรือไม่ยอมความจริงเป็นอย่างนี้บทจะได้นั้นทุกคนยอมหมดแต่ว่าบทจะเสียนั้นจะต้องเสียใจจนตายจะต้องเข้าใจอย่างนั้นถึงบทอยากจะได้นะอะไรก็ยอมหมดแต่เวลามันหมดตัวนะอะไรก็อย่างที่ว่านั่นมันก็ยอมไม่ได้หรือยอมก็ไม่มีความหมายเพราะมันหมดแล้วก็คือหมดไปเช่นยืมเงินไปลงทุนใครเขาเล่าอยากจะขาดทุนแต่ที่สุดรู้ไหมทั้งต้นทั้งดอกหมดไปเกลี้ยงความจริงเป็นอย่างนี้ซึ่งมีอยู่กันด่าดื่นได้ทุกที่ดีทุกสถานมีข้อเปรียบใจของเรานั้นถ้าได้ฝึกได้ปฏิบัติเราจะรู้ว่าเออจริงๆนะทั้งเป็นความจริงที่มีอยู่ประจำโลกมนุษย์ที่ยังเต็มโดยกิเลสตัณหามายาทิฏฐิแต่ต้องมีความจริงเป็นอยู่อย่างนี้ใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เช่นคนรักไม่มีวันที่จะไม่ชังคนชังก็ไม่มีวันที่จะไม่รักรักกับชังน่ะเป็นของคู่กันเกลียดรักชังชอบมันมีความเป็นจริงในหัวใจของเราทุกคนใครจะปฏิเสธเป็นสัจธรรมที่ปรากฏในกิเลสของแต่ละคนหากได้ฝึกได้ฝนจะเห็นความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดถ้าบอกเราลงทุนชีวิตนี้ก็คือการลงทุนเกิดมาเนี่ยมาลงทุนนะถ้ารู้จักบาปจักบุญรู้จักคุณจักโทษไม่ขาดทุนถ้าไม่รู้จักบาปจักบุญไม่รู้จักคุณจักโทษก็ขาดทุนเกิดมาเนี่ยเพื่อลงทุนนะไม่ได้เกิดมาเพื่ออย่างอื่นเกิดมาเพื่อลงทุนไม่นะไม่ได้เกิดมาเพื่ออย่างอื่นจะเห็นเป็นอย่างอื่นเราเกิดมาเพื่อลงทุนเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออย่างอื่นเรามีขาดทุนแล้วเราก็จะมีได้กำไรในขณะเดียวเราก็เสมอตัวหากเรามีปัญญาพอที่จะได้คิดชีวิตนี้เป็นลักษณะของการขาดทุนโดยขาดสติสัมปชัญญะยิ่งเราไปโกรธเขาเราก็ขาดทุนเราไปด่าไปว่าเขาเราก็ขาดทุนเราไปใส่ร้ายเขาเราก็ขาดทุนเราทำสิ่งที่จริงให้ไม่จริงทำสิ่งที่ดีให้คลาดเคลื่อนจากความดีเราก็ขาดทุนเราจะขาดทุนกับชีวิตจริงของตนเองทุกสิ่งอย่างเราจะนึกว่าเราจะไม่ขาดทุนกับเรื่องเหล่านี้ถ้าเราปล่อยให้สนองกิเลสตนเองและสนองกิเลสคนอื่นจนขาดหลักเหตุขาดผลของการอยู่ร่วมกันเรานั้นจะเป็นบุคคลที่ล้มเหลวและขาดทุนในที่สุดเพราะกิเลสของมนุษย์นั้นมีแต่เรื่องของความวางง่ายสะดวกสบายที่เคยพูดเสมอว่ากินก็อยากให้สบายให้อร่อยถ่ายก็อยากให้สะดวกสบายไม่ให้มีลักษณะเป็นอย่างอื่นแม้แต่ตายก็ไม่อยากจะทรมานจะเข้าห้องน้ำก็อยากให้สะดวกไปหมดชีวิตนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้แต่ด้วยสภาวะที่เป็นจริงนั้นหาได้เป็นอย่างที่เราเป็นกันไม่คิดอย่างที่เราได้ไม
1: ่ถ้าอยู่อย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้อยู่ที่บ้านก็ต้องอย่างนั้นแล้วที่ทำงานก็อย่างหนึ่งแล้วถ้าเดินทางก็อย่างหนึ่งหากเป็นเรื่องต่างประเทศยกตัวอย่างอินเดียก็ต้องอย่างหนึ่งความจริงมีสัจธรรมที่ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้มีความจริงที่ทุกคนจะต้องปฏิเสธไม่ได้แล้วรู้อยู่ที่ใจของแต่ละคนถ้าเรานั้นปล่อยความรู้สึกของตน ให้เป็นคนที่หวั่นไหวกับสิ่งที่ต้องทำคำที่ต้องพูดขาดการตรึกตรองขาดการทบทวนขาดการพิจารณาทำย่อมไม่เกิดขึ้นกับใจสิ่งที่ได้มาก็คือความเร่าร้อนความกระวนกระวายความทุรนทุรายภายในจิตใจของตนสิ่งที่ออกมานั้นจึงไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะเหตุผลของเราก็คือปล่อยตามใจเจ้าของงานปฏิบัติเนี่ยเป็นงานไม่ปล่อยตามความรู้สึกของตัวเองเป็นงานที่ทวนต่อความรู้สึกของตัวเองตลอดถ้าไม่แน่จริงถึงเฉยเฉยดีที่สุดพอเฉยแล้วมันทำอะไรหลายๆอย่างให้ดีขึ้นได้เพราะว่าของจริงนะมันนิ่งของไม่จริงเนี่ยมันหลอกตาของจริงนี่มันองอาจกล้าหาญของเทียมนี่มันมีลักษณะไม่เปิดเผยหลอกบาดตาวับวับแวมแวมของจริงนี่สง่างามทุกคนทุกแห่งเช่นทองเทียมกับทองแท้ดูนิดเดียวเราก็รู้แล้วแม้แต่ทองเคกับทองจริงเราดูนิดเดียวเราก็รู้สภาวะของใจเรานั้นต้องดูความจริงเป็นอย่างนี้การที่เราจะหยุดนิ่งกับทุกสิ่งอย่างได้นั้นต้องคมต้องฝืนต้องสะกดกั้นความรู้สึกของตัวเองแล้วเราจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างน้ำร้อนปลาตายน้ำเย็นนั้นพออยู่ได้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ใจเราค่อนข้างจะมีศีลมีสัตว์กับการที่จะเดินปัญญากับทุกสิ่งทุกอย่างกับชีวิตประจำวันของเราซึ่งเป็นธรรมล้วนๆไม่ใช่ของปลอมเป็นธรรมแท้ๆที่เรามีอยู่โดยทั่วไปเราขาดทุนอะไรเราได้กำไรอะไรเมื่อก่อนเรามีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เรามีเท่าไหร่แต่ตั้งแต่เกิดใหม่เรามีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เรามีเท่าไหร่ขาดทุนตรงไหนได้กำไรตรงไหนขาดทุนเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่ลองกำหนดด้วยใจที่เป็นศีลเป็นธรรมลองกำหนดด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลจะรู้ตื่นลึกนะบางหยาบละเอียดของตนว่าทำโดยเหตุโดยผลนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ข้อพึงปฏิบัติถึงบอกว่าต้องอดทนต้องอดกลั้นต้องอดออมต้องยอมความจริงให้เกิดขึ้นกับใจคือสละความรู้สึกของตนเองได้เรียกว่าเด็ดขาดกับตัวเองก่อนที่เราจะไปเด็ดขาดกับคนการบรรทอนสุขภาพจิตของตัวเองก็จะไม่เกิดขึ้นทำเป็นบุคคลที่ตาก็บอดได้หูก็หนวกได้ปากก็ใบได้เป็นบุคคลที่ช่างอิสระด้วยตนของตนเองใบเป็นบอดเป็นหนวกเป็นเมื่อใบเป็นบอดเป็นหนวกเป็นทุกอย่างก็ดีได้ยิ่งเป็นผู้ใหญ่นั้นจะต้องมีความรับผิดชอบสูงถ้าความหนักแน่นภายในจิตใจไม่มียากที่จะเป็นอิสระยากที่จะนำหมู่นำคณะไปสู่ความสงบความสุขได้ชีวิตที่พยายามยังความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับใจเป็นชีวิตที่ได้คิดจากทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆความจริงคือธรรมนั้นย่อมปรากฏขึ้นที่ใจของเราเป็นบุคคลที่ไม่หวั่นไหวง่ายเป็นบุคคลที่มีความโง่อาจกล้าหาญเป็นบุคคลที่มีความเด็ดขาดเป็นบุคคลที่มีความเด็ดเดี่ยวเป็นบุคคลที่มีความพร้อมอยู่ในใจของตนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะด้วยเหตุผลคนใดไม่ว่าจะด้วยความจริงอื่นใดหากเรานั้นมีเวลาฝึกมีเวลาปฏิบัติเราก็จะรู้ได้เป็นในเดียวกันว่าการที่เราพิจารณาก่อนในขณะที่เราทำเราก็พิจารณาในขณะที่หลังขณะที่เราทำเราก็ทบทวนสิ่งนั้นปัญญาธรรมขันติธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมนั้นเต็มไปด้วยในหัวใจเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเราก็จะรู้ว่าเออจริงๆนะความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนอธิบายได้หมดยิ่งมีลักษณะใหญ่เป็นเย็นได้ใหญ่เป็นสงบได้ใหญ่เป็นนิ่งได้แล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมตามวาระแล้วธรรมะจะจัดสรรทุกอย่างให้ลงตัวได้โดยไม่ต้องสงสัยเมื่อความจริงคือธรรมเกิดขึ้นกับใจอย่างนี้การปล่อยวาง ในเรื่องของตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้แล้วเราก็จะปล่อยวางได้ด้วยความเป็นจริงของใจทุกสิ่งอย่างการแสดงออกนั้นๆก็จะชื่อว่าเป็นธรรมในการวางได้จิตใจของเรานั้นก็จะมีลักษณะเย็นลงพอจิตมันเย็นลงธรรมมันก็ผุดขึ้นกับใจของเราพอจิตมันว่างลงธรรมมันก็เกิดขึ้นกับใจของเราว่าอัศจรรย์จริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะผุดขึ้นกับใจสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะรู้ได้กับใจสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดได้กับใจของเราเมื่อจิตใจของเราสงบสงัดธรรมทั้งปวงทั้งหลายก็ปรากฏเป็นธรรมอย่างเดียวกันหมดไม่สงสัยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเมื่อใจของเรานั้นมีลักษณะผ่องแผ้วข้อปฏิบัติของเรานั้นก็ดูงามไปหมดจึงดูว่าเรานั้นเป็นอิสระอยู่เหนือโลกสมมุติเขาเดือดร้อนเราก็เข้าใจในสิ่งที่เขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเราก็รู้เรื่องของเขาเดือดร้อนเรากลับไม่เดือดร้อนอย่างที่เขาเป็นแม้ว่าเราจะอยู่กับไฟแต่เราก็อยู่อย่างคนที่เข้าใจในไฟว่าเรานั้นไม่เป็นนั่งในกองไฟเราอยู่เหนือไฟอยู่ห่างจากไฟไฟนั้นก็มีหน้าที่ลุกไปอยู่อย่างนั้นความโกรธนั้นถ้ามันเกิดขึ้นกับใครมันมีแต่ทำลายล้างบุคคลนั้นให้หมดไปในที่สุดมีแต่การทำหายนะให้เกิดในบุคคลนั้นไม่มีที่สิ้นสุดโกทังคัตตวาสุขังเสติบุคคลที่ฆ่าความโกรธได้เท่านั้นจึงมีความสุขที่แท้จริงการที่เรามาฝึกเพื่อการหยุดดูหยุดรู้หยุดทำความเข้าใจแม้จะเป็นเวลาอันสั้นกำหนดเวลาไว้1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง45นาทีก็เป็นแนวทางที่จะอบรมบ่มใจของตนโดยอุบายต่างๆดังที่ท่านได้ฝึกกันอยู่ปฏิบัติกันอยู่เอาเสียงเป็นอารมณ์บ้างเอารูปเป็นอารมณ์บ้างเอาคำบริกรรมเป็นที่ยึดอยู่ของใจบ้างเอาการเพ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเครื่องคิดยึดอยู่ของใจบ้างแม้จะมีอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเข้ามาสู่ใจแล้วก็เดินปัญญาด้วยเหตุผลอย่างนั้นเป็นเครื่องอยู่ของใจบ้างธรรมย่อมปรากฏขึ้นที่ใจจึงไม่สงสัยว่าธรรมนั้นอยู่ที่ใจไม่ได้ไปปรากฏที่โน่นที่นี่ความเป็นอิสระจึงเด่นอยู่ที่ใจของตนการสร้างเหตุสร้างผลให้กับใจก็เป็นสร้างคุณงามความดีฝังไว้กับใจวิสัยของใจนั้นจึงเป็นอิสระไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านมีความจริงที่ปรากฏเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งอย่างงานของใจนั้นจึงเป็นงานที่บริสุทธิ์ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจึงทำลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับใจของออกไปสะล้างความไม่สะอาดของกายของใจของได้จนกลายเป็นบุคคลที่มีความสะอาดภายนอกภายในอิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปกรรมเชื่อหนักลงไปอย่างนี้ธรรมก็ปรากฏขึ้นเป็นธรรมกับใจก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดทบทวนแล้วทบทวนอีกหากยังเหตุผลคือทำให้ปรากฏเป็นธรรมกับใจใจนั้นก็จะมีลักษณะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยกายด้วยวาจาใจที่แน่วแน่ที่เป็นหนึ่งอยู่กับสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้แต่ความคิดที่มีอยู่ก็เป็นไปเพื่อความเป็นหนึ่งเป็นผู้มีอารมณ์เดียวคือเป็นหนึ่งอยู่กับสิ่งนั้นเรียกว่าจดจ่อจดจ้องเอาใจใส่อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นจนเห็นต้นเห็นกลางเห็นที่สุดของเรื่องนั้นธรรมก็จะผุดขึ้นกับใจด้วยลักษณะอย่างนี
2: ้รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้ง
3: หลายอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: จังหวัดเชียงใหม่เร่งแก้ไข14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมยกระดับเซลล์บอร์ดแคสต์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างหอกระจายข่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงที นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนที่มีแนวโน้มตกหนักถึงหนักมากรวมถึงแนวโน้มปรากฏการเอลนีโญเพื่อวางมาตรการรับมือเชิงรุกเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามการแก้ไข14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่ทางลอดและอุโมงค์ด้านการแจ้งเตือนภัยจังหวัดเตรียมนำระบบเซลล์บอร์ดแคสต์มาส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วพร้อมบูรณาการกับหอกระจายข่าวเสียงตามสายและการแจ้งเตือนโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงแม้กรณีระบบสื่อสารขัดข้องนอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานทางหลวงและท้องถิ่นจัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบเครื่องสูบน้ำบริเวณทางลอดเมื่อเกิดฝนตกหนักรวมถึงตรวจสอบเสาไฟฟ้าในจุดเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียแก่ประชาชนโดยการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งระบุว่าประเทศไทยมีแนวโน้มจะมีฝนหนาแน่นเพิ่มขึ้นโดยประมาณร้อยละ 60-70 ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะเดียวกันประเทศไทยยังอยู่ในภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนและคาดว่าจะมีแนวโน้มภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2570โดยจะมีแนวโน้มพัฒนาเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2569จึงจำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันรวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศปริมาณน้ำและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานร่วมกันพร้อมสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับทั้งสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งเพื่อสร้างความมั่นใจและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 0850หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: สัญญาณของโรคฮีโมฟิเลียหรือโรคเลือดไหลไม่หยุดจะมีอาการต่างๆดังนี้นะคะเลือดออกปริมาณมากผิดปกติหลังมีดบาดทำฟันหรือผ่าตัดมีรอยฟกช้ำจ้ำใหญ่ทั่วร่างกายเลือดออกผิดปกติหลังฉีดวัคซีนเลือดกำเดาไหลโดยไม่มีสาเหตุปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือดปวดตึงที่ข้อต่อหากเป็นในเด็กทารกก็จะร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุค่ะโรคฮีโมฟิเลียเป็นโรคที่มักพบในเด็กซึ่งอาจแสดงอาการได้ในเด็กที่เพิ่งเริ่มคลานและหัดเดินพบจำเลือดหรือเกิดภาวะเลือดหยุดยากแม้จะทำกิจกรรมที่ไม่รุนแรงก็ตามหากสังเกตพบว่าเด็กมีอาการเหล่านี้ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครหาดใหญ่ต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐหารือเตรียมจัดงานอเมริกันสเตทแฟร์ครั้งแรกที่หาดใหญ่นายชรินทร์แพทย์ชยนันทเวชรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาในโอกาสพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานอเมริกันแฟร์ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลางานอเมริกันแฟร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4-6กันยายน2569ณลานหน้าโรงช้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาโดยจัดขึ้นในรูปแบบเทศกาลประจำรัฐของสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกันสเตทแฟร์นำบรรยากาศความรื่นเริงและกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาสู่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งบูธแสดงสินค้าและวัฒนธรรมการออกร้านส่งเสริมการค้าจากแบรนด์สัญชาติอเมริกันรวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่โดยมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนำเสนอโอกาสด้านการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐอเมริกากับประชาชนในภาคใต้ของประเทศไทยทั้งนี้การจัดงานอเมริกันแฟร์ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนตลอดจนสร้างสีสันเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้แก่พื้นที่จังหวัดสงขลา
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ตอนโซวิชินมาศดูก้าวด้านสิเข้าไปดูอะไรที่ซอกตู้ซอกโต๊ะสำรวจอะไรของเขานะ
11: ฉันเห็นอะไรไวๆหลังตู้คิดว่าเป็นหนูเลยเข้าไปดูว่าแต่ซอกตู้ซอกโต๊ะของเธอเนี่ยอยู่ตรงไหนกัน
10: ซอกคือช่องที่แคบๆซอกตู้คือที่แคบๆหลังตู้ที่เธอเข้าไปดูนั่นแหละ
11: แต่ถ้าไปทุกซอกทุกมุมทั้งที่ไม่น่าจะไปเขาเรียกว่าซอกแซกนะ
10: แล้วถ้าถามแม้ในเรื่องที่ไม่น่าถามก็เรียกว่าซอกแซกถาม
11: โอ้โหเ ทำไมหลายซอกจังเลย
10: ซอกสะกดซอโซ่ออ่างกอไก่หมายถึงช่องทางที่แคบๆเช่นซอกตู้ซอกเตียงทางเดินแคบๆระหว่างตึกก็เรียกว่าซอกตึกทางแคบๆระหว่างเขาก็เรียกว่าซอกเขาในตัวคนเราก็มีซอกอย่างซอกเล็บซอกคอซอกหูซอกฟันเราต้องทำความสะอาดไม่ให้มีสิ่งสกปรก
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์